0: ที่หมออยากจะบอกก็คือว่าเลิกยุ่งกับศีรษะของเขาสักนิดหนึ่งแล้วถอยกลับมาตั้งหลักแล้วทำให้เกิดพลังบวกแล้วทำให้เขามีตัวตนแล้วเสร็จแล้วสัมปทานภาพที่ดีขึ้นเราก็ค่อยมาดูกติกาว่าเราจะทำให้มันมีวินัยเกิดขึ้นการมีกติกาผมจะถามกลับไปที่คุณครูครับว่าเวลาคุณครูเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วในบ้านในเมืองมันมีวินัยมันมีกฎหมายเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าท่านทุกคนเนี่ยผู้ใหญ่ทุกคนก็อยากจะมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายฉบับนั้น
1: ใช่ครับ
0: ถึงขนาดมันมีกระบวนการในการทำประชาพิจารณ์มันจะลุ่มๆดอนๆมันอาจจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้แต่เขาก็มีกระบวนการให้อุทธรณ์ร้องทุกข์ได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็สามารถที่จะขอประชาพิจารณ์เพื่อให้กฎระเบียบนั้นมีความเป็นธรรมมีเหตุผลไม่ได้ว่นเว้อจนเกินไปถ้าดูแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ยังลงลายมือชื่อในการที่จะคัดค้าน
1: หรือจะเปลี่ยนแปลงอะไร
0: มันมีเส้นทางในกระบวนการของมันใช่ไหมเช็คเช่นเดียวกันเวลาเราจะเซตกฎระเบียบให้กับใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมายิ่งเป็นวัยรุ่น
1: ครับ
0: ยิ่งอาจจะต้องกลับมานั่งคิดว่าแล้วเราดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมไหมเช่นเรามีตัวแทนสภานักเรียนได้ในสมัยเดิมที่หมอพยายามไปคลุกวงในอยู่กับแวดวงของกระทรวงศึกษาเราเซตระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้นมาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมันไม่ได้แต่เรื่องของการช่วยเหลือนักเรียนที่แบ่งเด็กออกมาเป็นเด็กกลุ่มปกติเด็กกลุ่มมีปัญหาเด็กพิเศษ
1: ครับ
0: เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ได้แบ่งแค่นั้นนะแต่มันยังมีระบบ YC คำว่าระบบ YC คือเพื่อนช่วยเพื่อนในระบบ YC ในลักษณะนี้เขาไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะความหมายก็คือไม่ใช่เฉพาะคนที่จะเข้ามาอยู่เป็นแกนนำในเด็ก YC นะกลุ่ม YC เนี่ยซึ่งอยู่ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยนะไม่ใช่หมายถึงว่าต้องเป็นเด็กเรียนเก่งเท่านั้น
1: ครับ
0: ไม่เกี่ยวเด็กเรียนเก่งเบ้อบะก็เยอะครับเด็กเรียนเก่งอาจจะไม่รู้เรื่องวิชาชีวิตก็ไม่น้อยครับ
1: อันนี้จริงครับ
0: แล้วในขณะที่เด็กหลังห้องเองก็มีวิชาชีวิตเยอะเพราะแกก็แหกข้อของแกไปเรื่อยอ่ะแต่วิชาเรียนแกอาจจะไม่ค่อยดีระบบ YC มันกำหนดไว้เพื่อป้องกันการบูลลี่ป้องกันการจัดการการรังแกกันโดยเอาแกนนำไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหลังห้องคุณจะเป็นเด็กข้างห้องคุณจะเป็นเด็กนอกห้องคุณจะเป็นกลุ่มตรงไหนก็ตามที่มีความเป็นกลุ่มก้อนของคุณเนี่ยและแกนนำเหล่านี้ก็เป็นแกนนำที่เรามาพัฒนาเขาเรียกแกนนำฝ่ายดีแล้วเราก็ดึงการมีส่วนร่วมของเขาในการมาร่างกฎเกณฑ์กติกาเวลาที่เด็กมีส่วนร่วมในการร่างกฎเกณฑ์กติกามันจะเกิดความเป็นหัวใจประชาธิปไตยการเคารพกฎเกณฑ์กติกาย่อมเกิดขึ้นด้วยฝีมือเด็กเองครับ
1: ครับ
0: โดยครูไม่จำเป็นต้องไปเหนื่อยแทน
1: นั่นสิครับ
0: อันนี้คือหลักการก่อนนะหลักการอีกการนึงที่ครูจำเป็นจะต้องรู้อีกการนึงก็คือว่ามันก็มีผิดมีพลาดเกิดขึ้นบางคนก็มีเหตุผลบางคนอาจจะอยากประลองพลังของครูเล่น
1: เป็นไปได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเด็กไม่ใช่ผ้าขาวที่หมอกำลังจะส่งสัญญาณก็คือเมื่อเด็กไม่ใช่ผ้าขาวมันก็จะมีเด็กบางคนที่อยากเป็นเป้าสายตาพูดง่ายอยากเป็น
1: อยากดังใช่ไหม
0: อยากดังอ่ะอยากดังงานเนี้ยฉันอยากดังอยากแย่งเกิด
1: ต้องขอเกิดด้วยเรื่องนี้แหละ
0: เรื่องทรงผมนี่แหละปล่อยมันยาวๆไว้แล้วเดี๋ยวครูก็จะมาก้อนผมก้อนผมเสร็จแกไม่ไปตัดด้วยนะ
1: โชว์อย่างนั้นเลย
0: โชว์ไปอย่างนั้นเสร็จไม่พอนะแกผ่าน YouTube ผ่านอะไรจากอะไรไปก่อวอร์ดเลยฮะตอนนี้กลายเป็นกลุ่มกวนใหญ่เลยฮะ
1: หาแนวร่วม
0: หาแนวร่วมแล้วเกิดการประท้วงเกิดพลังลบนะ
1: และในที่สุดจริงฮะ
0: ในที่สุดก็มางัดข้อกับอาจารย์ฝ่ายปกครองประเภทอย่างดังก
1: ับ
0: อีกประเภทนึงคือเด็กประเภทไม่อยากตกเป็นเป้าสายตาเพราะฉะนั้นครูไปกล้อนผมขึ้นมาปุ๊บ
1: อายสิครับ
0: เขาจะอายแล้วเขาจะจงเกลียดจงชังผ่านจงเกลียดจงชังการมาโรงเรียนผ่านกลายเป็นภาวะซึมเศร้าและแยกตัวเองออกเด็กประเภทอย่างนี้ครูไม่รู้หรอกว
1: ่
0: าคนไหนก้อนผมแล้วจะมาสไตล์อยากดังคนไหนก้อนผมมากลายเป็นคนที่ภาวะซึมเศร้าสิ่งที่หมอกำลังส่งสัญญาณก็คือว่าถ้าเขาทำผิดกฎระเบียบที่เกิดขึ้นจากการแหกกฎที่เขามีส่วนร่วมในการร่วมร่างเนี่ยมันไม่มีใครอยากจะเป็นการลงโทษต่อหน้าสาธารณะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไปนั่งคุยกันก่อนดีไห
1: ม
0: ถ้าอารมณ์ของครูกำลังระเบิดเนี่ยพักก่อนไหมเพื่อครูอ่ะไปพักอารมณ์ของตัวเองกลับมาคุยกันด้วยสติแล้วเมื่อคุยกันด้วยสติเราก็ทวงถามว่าเอ๊ะกฎเกณฑ์ที่เราเซตกันไว้เองเนี่ยมันว่าไว้อย่างนี้นะแล้วเราก็คุย

0: กันไว้แล้วด้วยว่าถ้าแหกกฎจะให้ทำยังไงบ้างเนี่ย
1: ตกลงกันไว้แล้ว
0: จะให้ทำยังไงอ้าวไม่เป็นไรขนาดตำรวจจราจรบางทีเรามีใบแบบตักเตือนก็มีไม่ได้ปรับจริงนะตักเตือนอย่าทำไม่เอาไปแก้มาเหอะถ้าทำในลักษณะนี้อยู่บนเจตนาไม่ได้ต้องการให้อายต่อหน้าธารกำนันไม่ได้ต้องการทำเพียงเพื่อครูจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้กำลังระเบิดอารมณ์ก็เลยไปลงกับหัวเด็กเรื่องแบบนี้ไม่หรอกครับยกตัวอย่างในท้องถิ่นบางที่อยู่บนดอยเงี้ยหาที่ตัดผมไม่ได้เพราะเดินต้องข้ามเขากันเป็นลูกๆอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เอ๊ะเรายังจะยุ่งอยู่กับหัวของเด็กไหมอ่ะ
1: ใช่ฮะ
0: เราอาจจะต้องกลับมานั่งคิดไหมว่าเอ๊ะทรัพยากรไม่มีบ้านบางบ้านยากจนเงินแทบกินข้าวก็ยังจะไม่มีพ่อแม่ตกงานสมมติเอ๊ะแล้วเรื่องแบบนี้โรงเรียนอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการถ้าเช่นนั้นการดึงการมีส่วนร่วมของพ่อแม่การดึงการมีส่วนร่วมของเด็กและครูเนี่ยจะได้กฎเกณฑ์กติกาที่เป็นไปตามบริบทนั้นเหมาะสมกันกับไม่ว่าจะอยู่บนดอยหรืออาจจะสังคมนั้นแล้วเกิดการยอมรับไงแล้วเราทำให้ยิ่งดึงระบบ YC ที่เมื่อกี้หมอพูดถึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะก็แทนที่คุณครูจะเป็นต้องมานั่งตรวจเช่นอาจารย์ฝ่ายปกครองเดินมาวันนี้จะเป็นวันตรวจผมแล้วก็มานั่งเที่ยวตรวจผมกันอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องแล้วเสียเวลาไปหาทำแผนการเรียนการสอนเพื่อมาทำตู่สุขภาวะที่ดีคุณภาพที่ดีส่วนถ้าเกิดสมมติว่าเห็นว่าสภานักเรียนหรือตัวแทนนักเรียนหรือแม้กระทั่งของอุตส่าห์มีชมรมจิตอาสาผู้ปกครองอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาไม่สามารถกำกับการมีวินัยได้ปรากฏแล้วโอ้โหเละเทะมากเลยเนี่ยถึงเวลาเราก็ดึงมาประชุมอาจจะมีการประชุมประจำเดือนเราก็อาจจะมีการรายงานกันเกิดขึ้นว่าให้เด็กของเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีวินัยนะ
1: ครับ
0: เราจะมีวิธีการจัดการกันอย่างไรถ้าทำในลักษณะนี้ได้ใช้การมีส่วนร่วมได้ทุกอย่างกำลังเดินไปด้วยการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าด้วย
1: ครับ
0: แล้วแนวทางที่จะเกิดการแหกกฎจะไม่เกิดระบบเฝ้าระวังก็จะเกิดด้วยแล้วฝีมือของการเฝ้าระวังอาจจะได้มาจากน้องๆพี่ๆกันเองพี่ดูแลน้องแล้วเขาก็จะมาช่วยกันกำกับ
1: มันก็จะกลายเป็นสังคมจิตอาสาแบบทำโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องมาทำโดยคำสั่ง
0: ใช่ครับ
1: อยากให้โรงเรียนมีรูปแบบแบบนี้จริงๆยังไม่เห็นโรงเรียนต้นแบบที่ไหนกล้าทำแบบที
0: ่หมอเชื่อว่ามีนะเพราะว่าหลายโรงเรียนณขณะนี้เนี่ยก็ตื่นตัวพอสมควรแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะผู้อำนวยการถ้าผู้อำนวยการเนี่ยไม่ได้ยึดติดอยู่กับอำนาจคือวิธีการดูแลเด็กๆเนี่ยมันมี3แบบหนึ่งก็คืออำนาจจริงๆมันเหมือนกับครอบครัวเลยนะ
1: คร
0: อบครัวหลายบ้านก็ใช้อำนาจนิยมนะเช่นพ่อแม่เอง
1: ถูกต้องเสม
0: อฉันสั่งการได้มีกำหนดกฎเกณฑ์บางทีเด็กไม่รู้ลูกไม่รู้เลยว่ากฎนี้มาจากไหน
1: กฎของเขาอ่ะ
0: กฎที่ผู้ใหญ่เซตขึ้นมาเองก็การใช้อำนาจนิยมการเลี้ยงดูแลลูกหรือดูแลบุตรหลานลูกศิษย์ด้วยวิธีการปล่อยปละละเลยขี้เกียจยุ่งและอยากทำอะไรก็ทำกับอีกประเภทหนึ่งก็คือหัวใจความเป็นประชาธิปไตยความเป็นประชาธิปไตยที่หมอกำลังพูดถึงหัวใจคุณธรรมด้วยนะไม่ใช่หมายหมอไม่กำลังจะบอกอยู่ว่าหัวใจประชาธิปไตยวินัยเรากำลังพูดถึงวินัยของการระเบียบเหมือนทหารเลยจะต้องซ้ายหันขวาหันตัดผมเป๊ะแล้วก็ชุดจะต้องเป๊ะแต่วินัยที่หมอกำลังพูดถึงคือวินัยเชิงบวกนะ
1: ครับ
0: วินัยเชิงบวกนี่ไม่ใช่วินัยตามใจนะอย่าเข้าใจผิดฮะแต่มันเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นจากการได้รับการยอมรับและเกิดการร่างกฎเกณฑ์กติกาแล้วดำเนินไปตามนั้นมีกลไกในการติดตามประเมินผลคนเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องทำให้ดูได้เป็นต้นแบบได้ด้วย
1: ครับ
0: แล้วในขณะเดียวกันเองเนี่ยก็กำหนดบทบาทไว้เลยว่าถ้าแหกกฎจะให้ทำอย่างไรคำว่าวินัยเชิงบวกจึงเป็นวินัยที่ไม่ได้ตามใจแต่เป็นวินัยที่ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วที่สำคัญเกิดการบริหารจัดการแบบไม่ใช้อารมณ์หัวใจมันอยู่ตรงนั้น
1: มีส่วนร่วมไม่ใช้อารมณ์อยู่ด้วยกันแบบสมานฉัน
0: ท์ใช่ครับ
1: กฎกติกาเกิดขึ้นด้วยการคิดร่วมกัน
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าถ้าสังคมทุกสังคมมีอย่างนี้นะฮะเอาแค่ระดับในครอบครัวแล้วกันแค่ถ้าครอบครัวใครก็แล้วแต่ทำได้ตามมิติแบบนี้ผมว่าครอบครัวนั้นมีความสุขสุด
0: ๆ
1: และยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าขยับมาในสังคมในที่ทำงานแล้วครับ
0: วินัยเชิงบวกจึงเป็นวินัยการอยู่ร่วมแบบสันติสุขไม่ใช่ฟุ้งด้วยอารมณ
1: ์นี่แหละครับ
0: อันนี้แหละครับที่อยากจะฝาก
1: ผมอยากจะถามสุดท้ายนิดนึงศูนย์คุณธรรมผมได้ข่าวว่าก็มีโครงการที่เกี่ยวกับครูด้วยใช่ไหมฮะ ได้มีการรณรงค์หรือส่งเสริมเรื่องนี้บ้าง

0: ไหมครับคุณหมอ
1: คือโรงเรียนคุณธรรมที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยไม่เจอปัญหาพวกนี้เลยเพราะว่าหัวใจของการทำโรงเรียนคุณธรรมที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยหลายอย่างเมื่อวานก่อนที่หมอลงไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ไปดูที่โรงเรียนขออนุญาตที่เอ่ยนามเพราะว่าก็เป็นคุณงามความดีที่เขาทำอยู่แล้วก็คือโรงเรียนไตรราชวิทยาลัยจริงๆมันไม่ได้มีแค่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้กระทั่งจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็จะมีคุณครูที่เข้าใจเด็กคุณครูที่ใช้วินัยเชิงบวกคุณครูที่คุมสติตนเองได้คุณครูที่ใช้ระบบ PLC ที่พัฒนาศักยภาพครูกันเองได้เขาไม่เห็นพูดถึงเรื่องอำนาจเลยอ่ะเขาไม่เห็นพูดถึงเรื่องของทรงผมที่เขามีปัญหาเขาไม่เห็นพูดถึงแล้วก็ต้องการไม่เรียวอะไรกลับคืนไม่เห็นพูดถึงเลยแต่เขากลับโชว์แชร์เชื่อมเหมือนกับผู้ใหญ่เลยนะคนดีมีพื้นที่ยืนแล้วเขาเป็นโรงเรียนคุณธรรมเขาสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กได้แล้วไม่ได้เกิดขึ้นจากคุณครูไปบังคับให้ทำกิจกรรมนะไม่ใช่แต่เด็กเกิดความรู้สึกอยากที่จะทำกิจกรรมคุณครูคอยหนุนนำมีครับศูนย์คุณธรรมที่เรากำลังทำงานอีกหลายโรงเรียนแล้วกลายเป็นโรงเรียนคุณธรรมได้เรามีตัวอย่างดีๆผมแล้วไม่ได้เพียงแค่ศูนย์ผมเชื่อว่ามีหน่วยงานองค์กรและแม้กระทั่งตัวโดยผู้นำเองนะของหลายโรงเรียนเองเนี่ยเขาก็มีวิสัยทัศน์ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์เนี่ยผมต้องขอชื่นชมและยกย่องเขามีตัวอย่างดีๆเยอะครับ
0: นี่แหละครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการแล้วอยากจะรู้ว่าเราจะทำยังไงให้สังคมของเราเนี่ยคนที่อยู่ในสังคมมีส่วนร่วมผมว่ามาหาดูตัวอย่างได้ที่ศูนย์คุณธรรมก็ได้สำหรับวันนี้นะครับรายการจิตอาสาพลังบวกนะครับผมและคุณหมอเดลนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับติดตามเราได้ในตอนต่อไปเรายังมีเคสต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่6มีความสุขในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคุณตาคุณยายสวัสดีครับ
1: คุณตาคุณยายสวัสดีค่ะ
2: อ
1: ้
2: าวไปไหนกันมาล่ะ
1: เราสองคนไปช่วยเก็บขยะตามชายหาดมาค่ะ
0: แปลกนะครับคุณตาคุณยายตอนที่พวกเราไปช่วยเขาเก็บถึงจะแดดร้อนผมก็มีความสุขมากเลยครับ
3: นั่นนะคือพลังของความสุขในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นไงล่ะและสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยนะโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการที่สะท้อนหลักการทรงงานข้อนี้ได้เป็นอย่างดีทรงซื้อที่ดินจากราดอนที่เดิมมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดารเนื่องจากเจ้าของเดิมปลูกยูคาลิปตัสไว้ตัดขายด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงเสด็จมาพัฒนาพื้นที่ดินบริเวณนี้ด้วยพระองค์เองจากสภาพดินเดิมเป็นดินทรายและหินลูกรังขาดแคลนแหล่งน้ำพื้นดินก็ค่อยๆพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ
4: ์ชาวบ้านที่เคยละทิ้งถิ่นฐานก็กลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกครั้งโครงการช่างหัวมันคือบ้านพักส่วนพระองค์ที่ทรงถือโฉนดและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรทำไร่เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเห็นว่าแม้ในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดก็สามารถพลิกฟื้นให้เป็นพื้นที่ที่เป็นประโยชน์จนเป็นที่มาของความสุขอย่างยั่งยืนได้อ
0: ย่างเงี้ยเวลาเราทำประโยชน์ให้กับคนอื่นก็มีแต่ได้กับได้สิครับ
3: ใช่แล้วหลานได้ทั้งความสุขและได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นอีกด้วย
1: รู้อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ที่มีโอกาสทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น

0: เป็นสุขจะไม่ลังเลเลยค่ะ
1: ถ้าประชาชนคนไทยยึดหลักการทรงงานนี้ไว้ปฏิบัติสังคมไทยก็จะเต็มไปด้วยคนที่มีความสุขเหมือนหลานๆของยายนี่แหละจ้า

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันเดียระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้งแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโฆษบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า พระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
1: เดี๋ยวก็รู้เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
3: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วเจ้าปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
4: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
4: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
5: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
3: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
5: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
5: เอ๊ะ
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขและเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
5: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
6: เอ๋เมืองนามรูป
1: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
5: เพราะเห

0: วิชา
1: เอ๊ะ เข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: พายุแรงขนาดนี้ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: เจ้าเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องกอดมือกันไว้

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้ากันใช่ย่อยซะที่ไหนฮะเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บ
6: ๆได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกันช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีๆๆข้าว่าดี
6: ๆๆเห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: เ
8: สียงใครตะโกนซะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: าพุทธเจ้า
1: ข้าพุทธเจ้า
0: จะช่วยกันพิทักษ์ป่า
1: จะช่วยกันพิทักษ์ป่า
0: และรักษาสิ่งแวดล้อม
1: และรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ด้วยชีวิต
1: ด้วยชีวิต
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2: คำปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.จากทั่วประเทศในพิธีพระราชทานธงและเข็มโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตประจำปี2558สะท้อนถึงความแน่วแน่ในการรักษาป่าไม้ของราษฎรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยส่งต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่าให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครั้งแรกณบ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อนน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2538และได้พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลรักษาป่าชุมชน

0: พร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาป่าไม้อ
1: ันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคนและลูกหลานของเราในอนาคตเพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดที่ไหนเลยนอกจากป่าป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป่าเป็นที่เก็บขังน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภคเพื่อว่าพื้นแผ่นดินของเรานี้จะได้เป็นพื้นแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ให้ชีวิตแก่พวกเราอย่างแท้จริง
0: กรมป่าไม้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจนปัจจุบันมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปแล้วกว่า 140,000 คนจาก 1,400 รุ่นซึ่งชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะรวมตัวกันตั้งกลุ่มรสทปมีการทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดข้อตกลงในการร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ปีขึ้นไปให้ป่ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าจึงจะสามารถส่งเข้าประกวดเพื่อรับธงในโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตได
2: ้ในปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ได้จัดการฝึกอบรมอีกในปี2559นี่23รุ่นเรามอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทั้ง23สำนักตั้งแต่เหนือจนใต้นะครับทุกสำนักจัดอบรมไปสำนักละ1รุ่นนะครับแล้วก็ภายหลังการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีการตรวจป่าตามโครงการพงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเข้าถึงชุมชนที่มีการดูแลรักษาป่าเพื่อสนองแนวพระราชดำริ
3: ก่อนที่จะเข้าร่วมรสทปทุกกรนั้นนะก็พื้นป่าจะแห้งแล้งครับในตำบลบ้านเราเนี่ยน้ำก็จะแห้งตลอดเลยแล้วก็ฝนฟ้าก็จะไม่ค่อยตกอาหารการกินก็แย่เดี๋ยวนี้เรามาร่วมกันรณรงค์แล้วก็เข้าร่วมโครงการรสทปของพระราชินีนาถก็พื้นป่าก็ดีขึ้นป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นก็เขียวชอุ่มครับอาหารการกินก็ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆบ้านเหล่านี่ครับหาได้ง่ายๆทุกจะเป็นอาหารอะไรนี่ก็มีทุกอย่างครับ
4: ข้าพระพุทธเจ้า
0: วันนี้เสียงปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ายังคงดังกึกก้องต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่าจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและผืนธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิของราษฎรผู้รักษาป่าไม้จะยังคงโบกสะบัดอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นเครื่องหมายของความตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานการพิทักษ์และปกปักผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานของประเทศชาติสืบไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮะไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเร็วเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้น

0: มาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: แม่กินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
2: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมประพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
2: พร้อม

0: ี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนที่พี่เป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
8: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
8: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
8: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: ครับครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
5: อยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
10: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: พราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
5: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
7: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณ

0: ช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
1: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
0: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
2: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
0: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
6: เว็บไซต์
0: โอ้โหอันเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับบายบายในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: การศึกษา
1: เขากำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไกลลงขึ้นสู่ยอดเสานี
2: ่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนเหรอคะคุณเวลา
0: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานนับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราชญ์

แผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ด้วยพระเมตตาของสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละสองไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างสัฒนาคารข้าว

0: แทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
1: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เราสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
2: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกข์โศกไปได้นะครับ
1: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรวมทั้งคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกท่านนะคะในชั่วโมงนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาแซ่งโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรายังไปเรียนรู้นะคะที่กิจกรรมเดิมเด็กๆพอจะจำได้หรือยังคะว่าเป็นกิจกรรมอะไรคะจำได้ยังคะไหนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่ากิจกรรมของเรากิจกรรมมีว่าอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยจำชื่อได้ไหมคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะกิจกรรมของเราอะไรนะคะต้นพืชมีนักเรียนเริ่มเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะตอนแรกเด็กๆจะเรียกว่าต้นไม้ซึ่งต้นไม้ก็คือต้นพืชนั่นเองนะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นไปทบทวนกันเลยค่ะกิจกรรมของรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั่วโมงนี้นะคะเรายังอยู่ที่กิจกรรมลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างนะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ
1: 8
0: ครั้งที่8นะคะเราเดินทางมาในครั้งที่8แล้วซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนก็จะได้ใช้ความรู้ทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของส่วนต่างๆของพืชลักษณะของส่วนต่างๆของพืชรวมทั้งหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนะคะมาใช้กิจกรรมในชั่วโมงนี้ค่ะวันนี้ครูนุ้ยก็มีเกมเล็กๆน้อยๆมาให้นักเรียนนะคะได้ร่วมสนุกกันค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นเกมอะไรนั่นก็คือเกมตามหาส่วนที่หายไปนั่นเองค่ะในรูปภาพนี้นะคะเป็นต้นอะไรเอ่ยเรายังไม่ทราบดังนั้นคุณครูนุ้ยจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยครูนุ้ยนะคะตามหาส่วนที่หายไปเพื่อมาบอกนะคะว่าฉันคือต้นอะไรนักเรียนคิดว่าเป็นต้นอะไรคะเนี่ยมีหลายคนเลยนะคะบอกต้นกระบองเพชรแล้วนักเรียนปลายทางนะคะตอบได้ไหมคะในภาพนี้ถ้ายังตอบไม่ได้เราต้องไปทำไมคะหาคำตอบจากเกมนี้กันแต่ถ้าให้ออกมาทั้งห้องเรียนคงไม่ไหวสำหรับครูนุ้ยนะคะดังนั้นครูนุ้ยจะต้องขอตัวแทนนักเรียนกลุ่มละ1คนนะคะซึ่งเราตกลงกันแล้วใช่ไหมคะว่าจะเป็นใครส่วนนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากว่านักเรียนมีกิจกรรมเหมือนกับของครูนุ้ยคุณครูปลายทางสามารถเลือกนักเรียนนะคะหรือให้นักเรียนร่วมกันตอบภาพจิ๊กซอปริศนาเพื่อหาคำตอบฉันคือต้นอะไรได้เลยนะคะครูนุ้ยจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสุ่มมาคนละ1รูปภาพแล้วช่วยกันนำมาเรียงต่อกันให้ได้คำตอบว่าฉันคือต้นอะไรดังนั้นในขณะที่ตัวแทนเพื่อนๆออกมาหาคำตอบนักเรียนที่เหลืออยู่ในห้องเรียนก็คอยให้กำลังใจเพื่อนนะคะและก็ให้สมาธิกับเพื่อนด้วยโดยที่เราจะไม่คุยกันเสียงดังนักเรียนทำได้ไหมคะทำได้นะคะไหนขอตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะออกมายืนด้านหน้าห้องให้คุณครูนุ้ยหน่อยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนักเรียนทุกคนด้วยนะคะที่เป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มกลุ่ม1มาแล้วกลุ่ม2มาแล้วกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม4และกลุ่ม5ค่ะครบนะคะตอนนี้เพื่อนๆฝากความหวังไว้ให้กับนักเรียนตัวแทนทั้งหมด5คนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าใช่ต้นกระบองเพชรเหมือนกับนักเรียนต้นทางบอกหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่กิจกรรมกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็นะคะมาอยู่กับคุณครูนุ้ยแล้วและด้านหน้าของนักเรียนก็จะมีบัตรภาพนะคะปริศนาความอยู่เดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนแต่ละคนนะคะเลือกมาคนนั้น1รูปภาพค่ะเลือกได้เลยค่ะหยิบได้เลยตรงนี้นะคะเลือกมาได้เลยค่ะมีทั้งหมด6รูปภาพด้วยกันแต่ว่ามี5กลุ่มดังนั้นรูปสุดท้ายจะเป็นของครูนุ้ยนะคะครูนุ้ยขอหน่อยค่ะและนะคะเดี๋ยวเราจะนะคะมานะคะร่วมกันวางต่อรูปภาพให้เป็นรูปภาพที่สมบูรณ์เพื่อหาคำตอบว่าในภาพนี้เป็นต้นอะไรนะคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนช่วยกันได้เลยค่ะ ช่วยกันต่อได้เลยนะช่วยกันลองดูซิอุ๊ยต่อเร็วมากเลยแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้อ่ะให้นักเรียนช่วยได้แล้วเก่งมากเลยค่ะแล้วสรุปแล้วเป็นรูปอะไรคะเนี่ยต้นอะไรคะต้นอะไรนะคะต้นส้มนะคะและเห็นไหมคะว่าเพื่อนๆแต่ละคนนะคะมีสติมากเลยเพราะว่าพอได้รูปภาพแล้วก็ช่วยกันนะคะไม่แย่งกันด้วยนะคะค่อยๆวางเรียงแล้วก็ดูว่าส่วนไหนขาดหายไปแล้วก็มาต่อเติมให้ครบนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนเพื่อนด้วยนะคะนักเรียนปลายทางตอบได้ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่คำถามของเรากันต่อเลยค่ะค่ะรูปภาพของเราสมบูรณ์แล้วนะคะคำตอบฉันคือต้นอะไรนั่นก็คือต้นอะไรคะฉันคือต้นส้มนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะการที่เรานะคะได้นามส่วนต่างๆของพืชมาต่อเรียงกันก็จะครบทุกส่วนใช่ไหมคะเช่นต้นส้มต้นนี้ก็จะประกอบไปด้วยส่วนอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างมีรากมีใบไหมคะมีนะคะมีอะไรอีก
1: ม
0: ี
1: ผล
0: มีผลเมล็ดนี่ในภาพนี้เรามองเห็นไหมคะ
1: ไม
0: ่เห็นแต่ว่าเมล็ดน่าจะอยู่ในไหนนะคะ
1: ใน
0: ผลนั่นเองค่ะก็จะมีรากมีลำต้นมีใบนะคะมีดอกด้วยนะคะแล้วก็มีผลส่วนในผลก็มีเมล็ดนะคะส่วนนี้คือรากนะคะส่วนสีน้ำตาลนี้ใช่รากหรือไม่คะไม่ใช่นะคะเป็นอะไรคะนักเรียน
1: ดิน
0: ใช่ส่วนหนึ่งของต้นพืชคะไม่ใช่นะคะนักเรียนคะแต่ละส่วนของต้นพืชนะคะทุกส่วนเลยสำคัญไหมคะ
1: สำค
0: ัญนะคะดังนั้นนักเรียนช่วยครูนุ้ยตอบหน่อยค่ะว่าถ้าพืชขาดส่วนใดส่วนหนึ่งจะเป็นอย่างไรคะอาจจะดำรงชีวิตอยู่ต่อได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะคะดังนั้นถ้าพืชขาดส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะทำให้พืชขาดหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพืชนั่นเองทำให้พืชอาจจะดำรงชีวิตไม่ได้ถ้าเราไปตัดใบหรือเด็ดใบหมดเลยก็จะส่งผลให้กับต้นพืชเป็นอย่างไรได้คะสร้างอะไรไม่ได้สร้างอาหารไม่ได้แต่ถ้ายังเหลือใบอยู่ยังสามารถสร้างอาหารในพืชได้ไหมคะ
1: ได
0: ้นะคะแต่ถ้าคุณนุ้ย

ตัดรากออกเลยตัดทิ้งไปเลยเป็นยังไงคะต้นพืชต้นนี้ก็จะตายเพราะว่าทำไมคะลำเลี้ยงน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่ได้พืชก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

0: ถ้าคุณนุ้ยเด็ดดอกออกหมดเลยนะเด็ดออกหมดเลยจะไม่มีผลเพราะดอกทำหน้าที่ล่อแมลงให้แมลงเข้ามาช่วยผสมเกสรหรือเราเรียกว่าการสืบพันธุ์นั่นเองถ้าเด็ดดอกออกหมดก็จะไม่มีผลนะคะดังนั้นทุกส่วนของพืชสำคัญหมดนะคะค่ะนักเรียนคะกิจกรรมในวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานักเรียนจะได้อะไรบ้างเรามาดูกันค่ะ 1. นักเรียนนะคะบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของพืช 2. บอกผลที่เกิดขึ้นกับการทำหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชเมื่อส่วนนั้นขาดหายไปซึ่งวันนี้นักเรียนก็จะได้นะคะบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชแล้วก็ในข้อที่2บอกผลที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะจากการทำใบงานนั่นเองวันนี้อาจจะเขียนเยอะนิดหนึ่งนะคะนักเรียนค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำใบงานกันคุณครูจะพานักเรียนไปทบทวนคำต่างๆที่สำคัญซึ่งคำเหล่านั้นเราก็จะนำมาใช้ในการเขียนลงในใบงานของเรานะคะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านคำกันค่ะมีคำว่าอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวครูนุ้ยจะลองให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยอ่านตามนักเรียนดีกว่าวันนี้ให้นักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านให้ครูนุ้ยฟังก่อนแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะทำไมคะอ่านตามดีไหมคะ
1: ด
0: ีนะคะนักเรียนคนไหนอ่านได้อ่านให้เพื่อนฟังเลยเดี๋ยว1คำเนี่ยเราอ่านสัก2รอบนะคะอ่าน2รอบถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มที่คำแรกกันค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่ารากถูกต้องนะคะอ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ราก
0: ต่อไปค่ะคำนี้
1: ต้นอ
0: ่านว่า
1: ต้น
0: ขออีกครั้งหนึ่ง
1: ลำต้น
0: ลำต้นนะคะต่อไปค่ะเก่งมากเลยขออีกรอบค่ะเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมๆกันให้สัญญาณเดี๋ยวคุณนุ้ยให้สัญญาณนะคะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าอ่านว่าอีกรอบค่ะ
1: ดอก
0: นะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าอ่านว่า
1: ผล
0: นะคะอ่านว่าผลกลุ่มหนึ่งค่ะช่วยเพื่อนอ่านด้วยนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่า
1: อ
0: ่านว่า
1: เมล
0: ็ดเก่งมากค่ะต่อไปค่ะจะเป็นคำที่เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนะคะมาดูคำแรกกันค่ะอ่านว่าอะไรคะนักเรียนนักเรียนดูดีๆนะคะอ่านว่าอ่านตามครูนุ้ยนะคะพร้อมๆกันลำเลียงน้ำ
1: ลำเลียงน้ำ
0: เก่งมากค่ะคำนี้อ่านว่า
1: ชูกิ่งก้านใบ
0: เก่งมากเลยอีกครั้งค่ะชูกิ่งก้านใบ
1: ชูกิ่งก้านใบ
0: ต่อไปคำนี้อ่านว่าเก่งมากค่ะเกิดต้นใหม่ได้อีกครั้งค่ะเกิดต้นใหม่ได
1: ้
0: มาดูต่อค่ะคำนี้อ่านว่า
2: ล่อแมลง
0: ขออีกรอบค่ะล่อแมลงต่อไปคำนี้อ่านว่าเก่งมากค่ะสร้างอาหารอีกครั้งค่ะ
1: สร
0: ้
1: างอาหาร
0: ต่อไปคำนี้ค่ะอ่านว่าดูดน้ำขออีกครั้งค่ะ
1: ด
0: ู
1: ดน
0: ้
1: ำ
0: ต่อไปค่ะคำสุดท้ายห่อหุ้มเมล็ดอ่านใหม่อีกครั้งนะคะห่อหุ้มเมล็ด
1: ห่อหุ้มเมล็ด
0: เก่งมากค่ะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสามารถอ่านคำออกได้แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดคำไหนยังอ่านไม่คล่องไม่เป็นไรนะคะสามารถถามคุณครูหรือถามเพื่อนที่รู้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเรากันเลยนะคะว่าวันนี้นักเรียนจะต้องทำใบงานในหน้าที่เท่าไหร่บ้างและมีคำถามว่าอย่างไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำใบงานที่5เป็นการตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมนะคะในหน้า19นะคะก็จะมีจำนวนทั้งหมดนะคะ3ข้อและหน้า20นะคะอีก1ข้อรวมแล้วนะคะก็จะเป็นทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะและอีก1ใบงานนะคะนั่นก็คือใบงานที่6ค่ะเป็นแบบฝึกหัดเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนะคะก็จะมีจำนวนข้อทั้งหมดด้วยกันนะคะ3ข้อค่ะอ่ะไหนใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นหน่อยไหนมือขวาอยู่ไหน

0: มือซ้ายมือขวามือซ้ายมือขวานั่งตัวตรงๆเก็บมือก่อนปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีแล้วนั่งตัวตรงๆก่อนอื่นนะคะเราต้องมาฟังคำถามก่อนถ้าหากเราฟังคำถามนักเรียนก็จะสามารถตอบได้ตอนนี้ยังไม่เขียนนะคะเดี๋ยวเราเขียนไปพร้อมๆกันเรามาดูที่ทบทวนกิจกรรมกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ทำงานของตนเองนะคะกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นะคะ 1. นักเรียนตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมในใบงานหน้า 19-20 นะคะ 2. นักเรียนตอบคำถามแบบฝึกหัดเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชในใบงานหน้า 22-24 ส่วนคุณครูปลายทางนะคะรบกวนให้คุณครูนะคะให้นักเรียนในห้องเรียนของคุณครูนะคะร่วมกันนำเสนอคำตอบและชวนนักเรียนร่วมกันตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องในชั้นเรียนนะคะคุณครูอาจจะให้นักเรียนนำเสนอคำตอบไปทีละ1ข้อนะคะหรืออาจจะตอบเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ค่ะและ2นะคะช่วยเขียนเฉลยคำตอบให้กับนักเรียนไว้บนกระดานนะคะเพื่อให้นักเรียนเขียนคำตอบตามได้ค่ะค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะนักเรียนอาจจะเขียนเยอะนิดนึงดังนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจแล้วก็ช่วยครูนุ้ยนะคะฟังครูนุ้ยแล้วก็ช่วยกันตอบคำถามด้วยเรามาเริ่มกันที่ใบงานที่5กันก่อนนะคะมาดูข้อที่1มาดูข้อที่1ให้นักเรียนชี้เลข1ของนักเรียนแล้วอ่านคำถามนักเรียนไหนใครพร้อมไปอ่านคำถามแล้วบ้างยกมือถ้าพร้อมแล้วครูนุ้ยอ่านให้นักเรียนฟัง1ครั้งแล้วนักเรียนอ่านตามนะคะข้อ1รากและลำต้น
1: ทำหน
0: ้
1: าที
0: ่
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน หรือไม
1: ่
0: อย่างไรทวนคำถามอีกครั้งนะคะข้อที่1ถามว่ารากและลำต้นทำหน้าที่เหมือนกันหรือไม่อย่างไรให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะและเลือกคำตอบไปเติมในข้อ1ถึงข้อ3ให้ถูกต้องคำนี้จะมีอยู่ด้านบนของนักเรียนนักเรียนเห็นไหมคะนักเรียนเห็นคำที่อยู่ด้านบนคำถามของนักเรียนไหมคะเห็นนะคะซึ่งคำเหล่านี้ครูนุ้ยก็ได้ติดไว้บนหน้าห้องแล้วนะคะด้านหน้าห้องนักเรียนสามารถเลือกคำที่ครูนุ้ยติดไว้ให้ที่ด้านหน้าห้องมาเขียนเติมได้เรามาดูกันนะคะว่านักเรียนจะตอบว่าอย่างไรคำตอบในข้อนี้ตอบว่าอย่างไรคะรากและลำต้นทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะ
1: ไม่
0: เหมือนกันหรือไม่คะไม่เหมือนในใครตอบเหมือนบ้างยกมือหน่อยคุณนุ้ยได้ยินว่ามีเหมือนไหนโอเมกบอกคุณนุ้ยหน่อยรากและลำต้นทำหน้าที่เหมือนกันอย่างไรคะลำเรียงน้ำได้หน้าที่ของรากคือหน้าที่อะไรคะดูดน้ำแล้วถึงจะส่งไปให้ลำต้นทำหน้าที่อะไรคะลำเลียงน้ำลำต้นทำหน้าที่ดูดน้ำได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นรากและลำต้นทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนดังนั้นในข้อนี้นักเรียนจะต้องเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในไหนคะช่องที่1หรือช่องที่2ช่องที่1หรือช่องที่2ดูดีๆนะคะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเขียนไปพร้อมๆกันเลยไม่เหมือนกันคือรากทำหน้าที่อะไรรากทำหน้าที่ดูดน้ำนักเรียนสามารถดูคำแล้วเขียนเองได้เลยนะคะรากทำหน้าที่ดูดน้ำนักเรียนปลายทางนะคะดูที่คำตอบของครูนุ้ยแล้วเขียนตามได้เลยนะคะบรรทัดที่สองแต่ลำต้นทำหน้าที่อะไรแต่ลำต้นทำหน้าที่อะไรคะ
1: ลำเลียง

0: ำได้ไหมคะด้านบนได้นะคะลำเลียงน้ำขึ้นต้นด้วยพยัญชนะอะไรนะคะนักเรียนลำเลียงน้ำนะคะลอลิงใช่แล้วค่ะนักเรียนคนไหนที่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเองไม่ต้องรอครูนุ้ยนะคะนักเรียนเขียนเองได้เลยค่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนเขียนคำตอบก่อนนะคะนักเรียนยกมือให้สัญญาณกับคุณครูนุ้ยหน่อยนะคะว่านักเรียนทำข้อที่1เรียบร้อยแล้วตอนนี้ต้นทางและปลายทางกำลังเขียนอยู่ใช่ไหมคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางทำทันนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันข้อที่2เดี๋ยวครูนุ้ยจะอ่านคำถามให้ฟังแล้วให้นักเรียนตอบนะไหนถ้าพร้อมที่จะฟังคำถามแล้วปรบมือ1ครั้ง1ครั้งนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันข้อที่2นะคะถ้าพืชไม่มีใบพืชจะเป็นอย่างไรทำอะไรไม่ได้นะคะพืชจะสร้างอาหารไม่ได้ดังนั้นเลือกได้เลยค่ะสร้างอาหารจะขึ้นต้นด้วยอะไรคะพยัญชนะอะไรคะคำว่าสร้างอาหารคำไหนคะคำนี้นะคะคำนี้นะคะคำนี้นะคะสร้างอาหารนะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางนักเรียนสามารถดูคำนี้ได้นะคะเขียนคำว่าสร้างอาหารนะคะเติมลงไปแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยเขียนให้ดูด้วยนะคะนักเรียนเขียนแล้วอ่านตามได้นะคะอ่านเป็นประโยคที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งถ้าพืชไม่มีใบพืชจะสร้างอาหารไม่ได้นะคะให้สัญญาณหน่อยนะคะใช้การยกมือแทนนะคะยกมือแล้วก็เอามือลงได้เลยค่ะปลายทางนักเรียนปลายทางเขียนได้ไหมคะเขียนตามคุณครูนุ้ยเลยไปข้อที่3กันนะคะนักเรียนนะคะไปข้อที่3กันค่ะข้อที่3นักเรียนตั้งใจฟังคำถามนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยอ่านให้ฟังข้อที่3ถามว่าดอกและผลทำหน้าที่เหมือนกันหรือไม่อย่างไรเหมือนกันไหมคะดอกและผลดอกกับผลทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนดังนั้นเราก็จะไปเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมที่1หรือที่2
1: ที
0: ่2นะคะทีนี้เรามาเขียนให้เหตุผลด้วยไม่เหมือนกันคือดอกทำหน้าที่อะไรคะ
1: ล่อแมลง
0: ล่อแมลงนักเรียนดูคำว่าล่อแมลงเขียนได้ไหมคะเขียนได้ไหมคะล่อแมลงจะขึ้นต้นด้วยอะไรคะพยัญชนะตัวไหนนะคะ
1: ลอล
0: ิงนักเรียนเขียนตามได้เลยนะคะครูนุ้ยเขียนตัวใหญ่นิดนึงนะคะนักเรียนเขียนได้ไหมคะล่อแมลงแล้วเดี๋ยวฟังไปด้วยตอบไปด้วยได้ไหม

0: คะได้นะคะแต่ผลทำหน้าที่อะไรคะผลทำหน้าที่ผลทำหน้าที่อะไรคะใครตอบได้บ้างอะไรนะคะผลนะคะผลผลทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดขึ้นต้นด้วยอะไรคะพยัญชนะอะไรคะตัวอะไรนะคะห่อหุ้มนะคะตัวไหนตัวไหนห่อหีบนะคะห่อหุ้มเมล็ดเขียนเรียบร้อยด้วยนะคะเขียนเสร็จพร้อมครูนุ้ยเลยยกมือขึ้นแล้วมือลงได้เลยนะคะใครเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านตามครูนุ้ยได้เลยนะคะดอกและผลทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันคือดอกทำหน้าที่ล่อแมลงแต่ผลทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดนะคะเก่งมากค่ะไหนขอดูมือหน่อยเขียนเรียบร้อยยังคะหลายคนเลยนะคะต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วคะเขียนได้นะคะค่ะนักเรียนมือลงได้ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะไปทำกันต่อนะคะเป็นข้อที่เท่าไหร่คะนักเรียนข้อต่อไปที่4นะคะค่ะนักเรียนคะมาฟังคำถามในข้อที่4กันนะคะข้อที่4คำถามถามว่าจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรนักเรียนเปิดไปหน้าที่20ของนักเรียนนักเรียนตรวจสอบนะคะว่าตรงกับของครูนุ้ยไหมคะในหน้า20ตรงไหมคะตรงนะคะมีคำมาให้4คำเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันไหนดินสออยู่ไหนลูกดินสอให้นักเรียนชี้คำของนักเรียนแล้วอ่านตามคุณครูได้เลยอ่ะนักเรียนชี้ตามคุณครูคำนี้นะคะคำแรกอ่านไหนชี้ยังชี้ยังชี้แล้วนะคะพูดตามครูนุ้ยหรือว่าอ่านตามครูนุ้ยพร้อมๆกันค่ะหลาย
1: อ
0: ีกครั้งนะคะหลายคำถัดมาค่ะอะไรนะคะ1ส่วนเก่งมากค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ1
1: ส่วน
0: ขออีกครั้งนะคะ1ส่วนต่อไปค่ะคำนี้ค่ะชี้เหมือนกับของคุณนุ้ยเลยชี้ตามนะคะอ่านพร้อมๆกันค่ะเหมือน
1: เหม
0: ือ
1: น
0: และคำสุดท้ายอ่านว่าอะไรคะ
1: แตกต
0: ่างอ่านพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแตกต่าง
1: แตกต
0: ่
1: าง
0: มีคำมาให้เลือก4คำให้นักเรียนนะคะเลือกคำไปเติมให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนหันหน้ามาทางคุณครูนุ้ยอีกครั้งหนึ่งกลุ่ม3เดี๋ยวครูนุ้ยจะฟังกลุ่ม3อ่านนะกลุ่มอื่นๆช่วยด้วยนะคะนักเรียนดูตามครูนุ้ยตรงนี้เลยแล้วพูดตามพร้อมๆกันพืชมีส่วนต่าง
1: ๆพืชมีส่วนต่างๆ
0: อ่านต่อนะคะ
1: แต
0: ่
1: ละส
0: ่
1: วน
0: มีลักษณะ
1: และ
0: มีหน้าที
1: ่
0: กันเราจะเติมคำลงในช่องว่างว่าอย่างไรดีนักเรียนจะเลือกคำว่าอะไรดีคะไหนลองช่วยครูนุ้ยคิดหน่อยพืชมีส่วนต่างๆพืชมีส่วนต่างๆเพียงหนึ่งส่วนไหมคะ ไม่มีกี่ส่วน
1: หลาย
0: ส่วนดังนั้นเราจะเลือกคำไหนเราจะเลือกคำว่าคำว่าหลายก็คือคำนี้นะคะต่อไปนักเรียนยังไม่ต้องเขียนนะคะเดี๋ยวรอครูนุ้ยก่อนไหนเงยหน้าขึ้นมาก่อนค่ะยังไม่เขียนนักเรียนต้นทางและปลายทางกลุ่มหนึ่งหันมามองครูนุ้ยก่อนนะคะคนเก่งยังไม่เขียนนะคะเดี๋ยวรออ่านประโยคไปพร้อมๆกันก่อนนะคะต่อไปค่ะไหนเด็กๆลองพูดตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งพืชมีส่วนต่าง
1: ๆพืชมีส่วนต่างๆ
0: หลายเอ๊ะขาดคำว่าอะไรนะคะหลายส่วนใช่ไหมนะคะเดี๋ยวเราเติมไปนะคะ
1: แต่ละส่วนนี้
0: ลักษณะ
1: และ
0: มีหน้าที่เป็นอย่างไรคะเหมือนกันหรือแตกต่างกันแตกต่างกันนะคะดังนั้นตรงนี้บรรทัดสุดท้ายเราต้องเติมคำว่าแตกต่างไหนนักเรียนคิดว่าตัวเองทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ถ้าทำได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันนะคะค่ะเรามาเริ่มเขียนกันได้เลยค่ะพืชมีส่วนต่างๆหลายส่วนนักเรียนคะในนี้นะคะในใบงานไม่มีคำว่าส่วนมาให้นักเรียนเติมตามครูนุ้ยลงไปได้เลยนะคะนักเรียนคะเติมคำว่าส่วนลงไปเพิ่มด้วยนะคะพืชมีส่วนต่างๆหลายส่วนแต่ละส่วนมีลักษณะและมีหน้าที่แตกต่างกันตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะเขียนตามคุณครูนุ้ยได้เลยนะคะ

0: เขียนเรียบร้อยแล้วให้สัญญาณกับคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะยกมือหน่อยนะคะค่ะนักเรียนปลายทางเขียนตามทันไหมคะทันนะคะนักเรียนต้นทางเขียนทันไหมคะมีคำไหนนะคะที่นักเรียนจะต้องเขียนเพิ่มเติมเข้ามาเองคำว่าส่วนนะคะที่ครูนุ้ยขีดเส้นใต้ไว้ค่ะตอนนี้นะคะถ้าหากนักเรียนนะคะทำข้อที่4เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำนะคะใบงานต่อไปกันนะคะนั่นก็คือใบงานที่เท่าไหร่คะใบงานที่6นะคะใบหน้า22ค่ะแบบฝึกหัดเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชในหน้า22เปิดไปหน้า22ค่ะนักเรียนเปิดไปหน้า22นะคะเปิดไปหน้า22นักเรียนจะไปเจอตารางแบบนี้นะคะสีเหลืองกับสีฟ้าเจอยังคะเจอแล้วนะคะกิจกรรมนี้ครูนุ้ยจะให้นักเรียนตอบเป็นกลุ่มก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเขียนกันมาดูที่คำถามนะคะกิจกรรมคำถามแบบฝึกหัดข้อที่1ให้นักเรียนเติมพยัญชนะที่หายไปและโยงเส้นจับคู่ส่วนต่างๆของพืชกับหน้าที่ของแต่ละส่วนให้ถูกต้องดังนั้นส่วนต่างๆของพืชเดี๋ยวเรามาทำช่องนี้ก่อนไหนนักเรียนหยิบดินสอขึ้นมาหยิบดินสอแล้วชี้ไปตรงที่เป็นเส้นสีแดงเหมือนของครูนุ้ยอ่านตามพร้อมๆกันส่วนต่างๆของพืช
1: ต่างๆของพืช
0: นับสิคะมีคำ

0: 2 3 4 5 6 6บรรทัดเท่ากันไหมคะเท่ากันครูนุ้ยจะให้แต่ละกลุ่มช่วยเติมครูนุ้ยจะเรียกแต่ละกลุ่มนะมาเริ่มที่กลุ่ม1ก่อนเลยมีดอเด็กสระอแล้วขาดพยัญชนะตัวไหนไปขาดตัวไหนไปคะตอบดังๆค่ะกลุ่ม1เอ้ากลุ่ม5ได้ยินเสียงกลุ่ม1มั้ยคะได้ยินในกลุ่ม1ยกมือค่ะไหนบอกพร้อมๆกัน1 2 3กไก่กไก่นะคะมาดูเฉลยกันค่ะส่วนที่หายไปคือกไก่นะคะต่อไปค่ะมีสระไอไม้มวนมาให้กลุ่ม2จะต้องเติมพยัญชนะอะไรลงไปคะ
1: บอใบไม้
0: บอใบไม้นะคะมาดูเฉลยกันค่ะและมีลอลิงมาให้กลุ่ม3กลุ่ม3คะควรจะเติมอะไรลงไปคะพยัญชนะตัวใดหายไปมีลอลิงอยู่ด้านหลังดูสิดูข้างหน้าห้องของครูนุ้ยคำว่าอะไรคะเพื่อนๆกลุ่มอื่นและปลายทางช่วยได้นะคะพยัญชนะตัวไหนหายไปตัวไหนนะคะ
1: ผ
0: อพึ่งนั่นก็คือคำว่าผลและคำนี้ค่ะมีคำว่าลำมาแล้วพยัญชนะตัวไหนหายไปคำว่าลำต้นแน่เลยกลุ่ม4พยัญชนะตัวไหนหายไปตัวไหนนะคะต่อเต่ากลุ่ม5ค่ะมีสระอากับกอไก่มาให้พยัญชนะตัวไหนไป
1: รอเรือ
0: และคำสุดท้ายตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางพยัญชนะตัวไหนหายไปคะคำว่า
1: บ
0: อม้าอ่านว่า
1: เมล
0: ็ดนะคะไหนนักเรียนอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเริ่มที่คำแรกอ่านพร้อมกัน1 2 3อ่านพร้อมๆกัน1 2 3อ่านไม่พร้อมกันเลยขออีกรอบหนึ่งค่ะดอกต่อไปค่ะใบต่อไปค่ะผลต่อไปค่ะลำต้นต่อไปค่ะรากและสุดท้ายเมล็ดมาดูด้านสีฟ้ากันบ้างนักเรียนชี้ตรงที่ครูนุ้ยขีดเส้นใต้ไว้สีฟ้าอ่านพร้อมๆกันหน้าที่คราวนี้จะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องนะคะค่ะมาโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องมาดูที่คำแรกล่อมแมลงจะต้องจับคู่กับอะไรคะส่วนใดของพืชจับคู่กับคำว่าล่อมแมลงคำว่าม าดูเฉลยกันค่ะคำว่าดอกนะคะจับคู่กับคำว่าล่อแมลงโยงเส้นได้เลยค่ะนักเรียนใช้ถ้าไม่มีไม้บรรทัดไม่เป็นไรนะคะใช้มือโยงเส้นได้เลยต่อไปนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาจับคู่ใหม่นะคะให้นักเรียนนำคำว่าใบเนี่ยนะคะฝั่งคำว่าใบมาจับคู่กับหน้าที่บ้างไหนลองบอกครูนุ้ยค่ะว่าใบจะต้องไปจับคู่กับคำว่าอะไรคะหน้าที่คำว่าข้างอาหารคือคำไหนคะนักเรียนคำไหนคะใช้คำนี้ไหมคะใช่นะคะโยงเส้นจับคู่ได้เลยนักเรียนดูคำนะคะโยงเส้นจับคู่ต่อไปค่ะคำว่าผลทำหน้าที่อะไรคะผลทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่กับคำว่าห่อหุ้มเมล็ดค่ะไหนลองโยงเส้นเองก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยกันโยงเสร็จหรือยังคะจับคู่ก่อนเสร็จยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางคือคำว่าห่อหุ้มเมล็ดนะคะต่อไปคำว่าลำต้นจับคู่กับหน้าที่อะไรคะหน้าที่

ลำต้นทำหน้าที่อะไรนะมี2คำตอบนะข้อนี้ลำเลียงน้ำกับชูกิ่งก้านใบนักเรียนทำเองก่อนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำด้วยตัวเองก่อนค่ะนักเรียนเขียนนะคะโยงเส้นจับคู่เรียบร้อยแล้วยกมือให้ครูนุ้ยดูหน่อยลำต้นนะคะก็จะไปโยงเส้นจับคู่กับลำเลียงน้ำและชูกิ่งก้านใบต่อไปคำว่ารากจะไปจับคู่กับหน้าที่อะไรคะกับอะไรนะรากจับคู่กับดูดน้ำนะคะไหนนักเรียนทำก่อนนะคะและขอสัญญาณยกมือด้วยนักเรียนต้นทางและปลายทางลองเขียนเส้นนะคะลากเส้นหรือโยงเส้นคู่ก่อนเรียบร้อยนะคะมาดูเฉลยกันค่ะรากโยงเส้นจับคู่กับคำว่าดูดน้ำและสุดท้ายเมล็ดจับคู่กับคำว่าเกิดเป็นต้นใหม่หรือเกิดต้นใหม่ได้นะคะคำสุดท้ายเลยใช่ไหมตรงกันไหมคะที่นักเรียนทำตรงนะคะนักเรียนดูนะคะแล้วก็ตรวจสอบคำตอบเหมือนกับที่คุณครูนุ้ยเฉลยไหมคะเหมือนนะคะค่ะเรามาดูข้อต่อไปเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมนะคะมาดูคำถามฟังคำถามข้อที่2ภาพนี้เป็นภาพต้นอะไรคะเนี่ยต้นอะไรนะคะแตงโมคำถามถามว่าแตงโมในรูปไม่สามารถทำหน้าที่ใดได้เพราะเหตุใดนักเรียนดูที่รูปภาพนะคะดูที่รูปภาพดูภาพนี้นะคะแตงโมในรูปไม่สามารถทำหน้าที่ใดได้เพราะเหตุใดดูจากรูปภาพนี้นะคะว่าส่วนต่างๆของแตงโมมีอะไรบ้างเรามาเติมคำตอบกันให้นักเรียนตอบด้วยวาจาแตงโมต้นนี้ไม่สามารถทำหน้าที่อะไรได้ทำไมถึงทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดไม่ได้ถ้าไม่มีเมล็ดแสดงว่าทำหน้าที่อะไรไม่ได้ส่วนไหนทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดผลแต่ว่ามีผลไหมคะมีผลไหมคะส่วนนี้เราเรียกผลไหมคะผลมีผลแต่ไม่มีอะไรคะไม่มีเมล็ดดังนั้นจะไม่สามารถทำหน้าที่อะไรได้ถ้าไม่มีเมล็ดจะไม่สามารถทำหน้าที่อะไรได้ขอคำตอบอีกครั้งหนึ่งนักเรียนคะแตงโมในรูปนี้นะคะหรือว่าแตงโมต้นนี้ไม่สามารถทำหน้าที่ใดได้เพราะเหตุใดในนักเรียนตอบครูนุ้ยหน่อยค่ะแตงโมต้นนี้ไม่สามารถทำอะไรได้ไม่สามารถทำหน้าที่อะไรได้คะไม่สามารถปลูกหรือเกิดเป็นต้นใหม่ได้เพราะไม่มีอะไรเพราะไม่มีอะไรคะไม่มีเมล็ดนะคะดังนั้นแตงโมนะคะในรูปนี้หรือต้นนี้ไม่สามารถเกิดเป็นต้นใหม่ได้เพราะไม่มีเมล็ดนั่นเองค่ะดังนั้นให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องนี้นะคะเกิดเป็นต้นใหม่นะคะเพราะไม่มีอะไรเพราะขาดส่วนของเมล็ดหรือเขียนว่าไม่มีเมล็ดค่ะนักเรียนเขียนตามที่ครูนุ้ยเฉลยได้เลยนะคะไม่มีเมล็ดนะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางสามารถเขียนได้เองไหมคะได้นะคะดูเฉลยแล้วเขียนตามได้เลยค่ะนักเรียนถ้าหากว่าข้อก่อนหน้านี้มีผิดพลาดใช่ไหมคะให้กลับไปแก้ไขเป็นการบ้านตอนนี้ให้นักเรียนทำข้อปัจจุบันก่อนนะคะข้อไหนนักเรียนเขียนไม่ทันให้กลับไปทำเป็นการบ้านนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปกันต่อข้อที่3นะคะให้นักเรียนดูรูปภาพเปิดหน้าต่อไปค่ะ

0: ันดูรูปภาพ2รูปภาพนี้2ภาพนี้แตกต่างกันอย่างไรลำต้นสีของลำต้นต่างกันอย่างไรคะสีแดงคำถามถามว่าถ้านำต้นพืชไปแช่ในน้ำสีแดงเป็นเวลา1ชั่วโมงดังรูปเริ่มต้นเลยลำต้นมีสีแดงไหมคะ
1: ไม่มี
0: ภาพที่2ลำต้นมีสีแดงไหมคะ
1: ม
0: ีคำถามถามว่าการที่ต้นพืชเปลี่ยนสีได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่ส่วนใดของพืชเพราะเหตุใดส่วนไหนคะ
1: ราก
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะ
0: รากทำหน้าที
1: ่
0: ดูดน้ำและถ้ารากดูดน้ำสีแดงขึ้นไปทำไมเราจึงเห็นลำต้นเป็นสีแดงเพราะรากส่งน้ำไปไหนต่อไปที่ลำต้นนะคะแล้วลำต้นก็ลำเลียงไปส่วนต่างๆของพืชทำให้เรามองเห็นลำต้นเป็นสี
1: แดง
0: ดังนั้นในข้อนี้พืชเปลี่ยนสีได้ที่สำคัญเลยก็คือรากนะคะเริ่มต้นที่รากเพราะรากทำหน้าที่ดูดน้ำดังนั้นนักเรียนเขียนแค่ที่ครูนุ้ยขีดเส้นใต้ได้นะคะเพราะรากทำหน้าที่ดูดน้ำหรือถ้าหากเขียนไม่ทันยาวเกินไปเขียนแค่คำว่ารากก่อนแล้วเหตุผลให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านใครเขียนคำว่ารากเสร็จแล้วยกมือได้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะมีบางข้อไหนที่นักเรียนยังทำไม่เรียบร้อยมีไหมคะยกมือหน่อยค่ะถ้ามีให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางสามารถทำได้ใช่ไหมคะถ้าหากยังทำไม่เรียบร้อยให้กลับไปทำเป็นการบ้านตอนนี้ให้นักเรียนเก็บเล่มใบงานเก็บอุปกรณ์การเรียนนะคะให้เรียบร้อยค่ะนับด้วยตัวเองเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนับ1ถึง10พร้อมๆกันเพื่อให้เพื่อนปลายทางได้เตรียมตัวด้วยเริ่มเลยค่ะ1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9
0: 10เก่งมากค่ะต้นทางเรียบร้อยแล้วปลายทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งตบโต๊ะ1ทีชอบมากตบโต๊ะ1ทีชอบมากเลยใช่ไหมคะแปะเลย1ทีนั่งตัวตรงๆไหนหันหน้ามามองคุณนุ้ยก่อนทั้งต้นทางและปลายทางคุณนุ้ยมองตาใครคนนั้นมองตาคุณนุ้ยนะคะทั้งปลายทางด้วยนะคะแล้วก็ต้นทางด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะนักเรียนได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนะคะมาใช้ในการตอบคำถามแล้วเราก็พบว่าถ้าพืชขาดส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพืชนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปความรู้กันอีกครั้งหนึ่งพืชประกอบไปด้วยส่วนต่างๆเพียงแค่ส่วนเดียวหรือไม่คะ
1: ไม
0: ่พืชประกอบไปด้วยส่วนต่างๆนะคะซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีลักษณะและหน้าที่ที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันแตกต่างกันนะคะและแต่ละส่วนของพืชนะคะสำคัญไหมคะสำคัญไหมคะสำคัญนะคะและแต่ละส่วนของพืชก็สำคัญเพราะว่าพืชขาดส่วนใดส่วนหนึ่งก็อาจจะทำให้ขาดหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งพืชก็อาจจะดำรงชีวิตไม่ได้นะคะและส่วนต่างๆของพืชทุกส่วนก็มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืชนะคะดังนั้นถ้าที่บ้านของนักเรียนมีต้นไม้นักเรียนจะต้องดูแลต้นไม้ต้นนั้นไหมคะก็ดูแลต่อไปถ้าอยากให้ต้นไม้ต้นนั้นอยู่กับเรานานๆออกดอกออกผลใช่ไหมคะเราก็จะต้องไม่ไปตัดยอดตัดกิ่งหรือไปเด็ดใบทิ้งทั้งหมดหรือไปเด็ดดอกนะคะแต่ว่าพืชบางชนิดก็อาจจะไม่ได้ออกดอกให้เราเห็นเพราะอาจจะขึ้นอยู่ในช่วงระยะเวลาของชนิดของพืชนั้นและพืชบางชนิดก็อาจจะไม่มีดอกและก็ไม่มีผลด้วยนะคะ

ึ้นอยู่กับชนิดของพืชนั้นๆเช่นกันค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้ไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ก็จะเป็นกิจกรรมใหม่นะคะเป็นครั้งที่1สิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้นะคะ1ใบงานที่7เรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชในหน้า28นะคะ2รูปภาพบริเวณต่างๆเช่นบริเวณต้นไม้ใหญ่บริเวณบึงบริเวณทะเลและ3บัตรภาพสัตว์และพืชชนิดต่างๆค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ของครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ

0: 1มีนาคมพุทธศักราช2560วันที่ราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเหมือนได้รับชีวิตใหม่เมื่อได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการด้านแหล่งน้ำที่พวกเขาขอพระราชทานความช่วยเหลือไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชาวบ้านห้วยเฮียในตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณด้วยเช่นกัน
1: มันเป็นประชุมแล้วเขาลุกนี่มันจะถูกกว่าระดับขั้นหนัก
2: ตอนแรก

0: น้องชาวบ้านชาวนาชาวสวนมีความเดือดร้อนและกังวลในเรื่องของภัยแล้งมาโดยตลอด
1: ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลสีถ้อยประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นหลักทั้งทำนาทำสวนและทำไร่โดยอาศัยน้ำฝนตามฤดูกาลและน้ำจากลำห้วยเฮียเป็นหลักหลังฤดูเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูแล้งหลายพื้นที่ไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลได้เพราะน้ำไม่พอชาวบ้านเล่าว่าสวนลำไยบางสวนบางปีไม่มีผลผลิตบางปีต้นลำไยยืนต้นตายเนื่องจากขาดน้ำ

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮียอันเนื่องมาจากพระราชดำริสร้างขึ้นบริเวณที่เคยเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ขุดสร้างไว้เมื่อหลายปีก่อนแต่ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เพียงพอพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนในการดำเนินงานก่อสร้างจึงต้องศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมในทุกมิติและให้สามารถใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำได้เต็มศักยภาพเพียงพอกับความต้องการใช้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกของชาวบ้านได้ตลอดทั้งปีช่วงที่กำลังก่อสร้างชาวบ้านก็พบว่าการขุดอ่างเก็บน้ำกลับทำให้น้ำใต้ดินเพิ่มขึ้นฤดูแล้งที่ผ่านมาสระน้ำเพื่อการเกษตรของพวกเขาจึงไม่แห้งผากเหมือนทุกปีนี้อ่างเก็บน้ำห้วยเฮียอันเนื่องมาจากพระราชดำริแม้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ก็สามารถกักเก็บน้ำได้แล้วและจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรได้ถึง 3,000 กว่าไร่ให้สามารถปลูกพืชผลได้หลากหลายช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้ตลอดทั้งปีมีความเป็นอยู่ดีขึ้นเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร8หมู่บ้านกว่า 1,200 ครัวเรือนอีกทั้งยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ช่วงท้ายลำ

ป็นอย่างสูงที่พระองค์ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของแหล่งน้ำแห่งนี้และก็พี่น้องประชาชนก็คงจะภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเหมือนกับผมแหละครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: คานพะโล้
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เอ๊ะมีเด็กๆคนไหนกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนมาบ้างคะมีไหมเอ่ยยกมือให้คุณครูชื่นใจเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก่งมากๆเลยมาดูกันเลยค่ะวันนี้เรื่องที่คุณครูจะสอนมีชื่อว่าสนุกกับสระอัวก่อนจะเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระอัวได้ถูกต้องค่ะ2 อ่านคำและเขียนคำที่ใช้รูปสระอัวได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนก่อนจะเริ่มเรียนสระอัวในวันนี้มีเกมมาให้เล่นอีกแล้วอยากเล่นเกมไหมคะใครอยากเล่นเกมขอหัวใจใครอยากเล่นเกมเอามือลงค่ะตั้งใจดูดีๆเลยเพราะว่าเกมนี้นะคะมีชื่อว่าฉันมีอะไรในขวดอยากจะอวดให้เธอดูขวดของคุณครูจะเป็นขวดโหลค่ะขวดโหลจะมีของด้านในเนี่ยใส่อยู่ในขวดโหลเลยแล้วให้เด็กๆลองทายดูว่าสิ่งที่คุณครูใส่เข้าไปคืออะไรใครคิดออกหรือกลุ่มไหนคิดออกให้ยกมือใครยกมือก่อนจะมีสิทธิ์ตอบก่อนพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
2: ไห
1: มคะ
2: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
2: มาดูกันเลยขวดโหลมาแล้วค่ะอะไรเอ่ยอยู่ด้านในอ่ะคุณครูยางลูกอ่ะกำลังจะปิ้งขึ้นมาและปิ้งอะไรเอ่ยบีดยกมือคนแรกเลยอ่ะส่งไม้ให้บีดหน่อยลูกอะไรเอ่ยลูก
3: ถั่ว
2: ถั่วเห็นด้วยไหมคะ
1: เห็น
2: ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้บีดเลยเก่งมากด้านในคือถั่วนี่เลยเอ๊ะคำว่าถั่วสะกดอย่างไรเอ่ยสะกด
1: ถั่วไม่เอกถ
2: ั
1: ่ว
2: อ่ะขออีกหนึ่งครั้งถออัวถั่วไม่เอกถั่ว
1: ถออัวถั่วไม่เอกถั่ว
2: ถั่ว
1: ถ
2: ั่
1: ว
2: ใครชอบทานถั่วบ้างใครชอบกินถั่วบ้างอร่อยไหมคะ
1: อร
2: ่อยมากเลยไปกันต่อเลยดีไหมคุณครูเปลี่ยนดีกว่าถั่วไม่เอาแล้วตอนนี้เด็กๆตอบได้แล้วเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมาแล้วค่ะต้องจับตาดูดีๆเลยอะไรเอ่ยปิ้งอ้าวกลุ่มที่5คะ
1: ดอกบ
2: ั
1: ว
2: อะไรคะลูก
1: บัว
2: ดอกอะไรนะ
1: บ
2: ั
1: ว
2: ดอกบัวเพื่อนๆกลุ่มอื่นเห็นด้วยไหมคะ
1: เห็นด้วย
2: สิ่งนี้คืออะไรเอ่ยมาดูเฉลยกันเลยสิ่งนี้คือดอกบัวปรบมือให้กลุ่มที่5ก่อนค่ะแล้วอ่านพร้อมกันดอกบัว
1: ดอกบ
2: ั
1: ว
2: ดอก
1: บอกดอก
2: บออัวบัว
1: ดอกบ
2: ั
1: ว
2: แอบบอกว่าทุกคำเนี่ยจะมีเสียงสระอัวอยู่ด้วยทุกคำเลยคำที่

0: อยู่ในขวดโหลนะคะสิ่งของที่อยู่ในขวดโหลเด็กๆลองสังเกตดูสระอัวจะมีอะไรอยู่ข้างบนเอ่ยไม้หานอากาศอยู่บนพยัญชนะต้นเลยแล้วก็อะไรตามหลังพยัญชนะอะไรนะคะวอลแหวนนั่นเองต่อไปไปกันต่อไหมคะทุกคําในนี้ที่คุณครูบอกเนี่ยทุกคําจากรูปในนี้เนี่ยในขวดโหลจะมีเสียงอัวผสมอยู่ด้วยมาดูกันเลยปิ๊งอะไรเอ่ย
1: หัว
0: เอามือจับหูก่อนแล้วก็จับไหล่ยกมือกลุ่มที่3คะอะไรคะ
1: ร
0: ั้วกลุ่มที่3บอกว่ารั้วใครเห็นด้วยบ้างใครคิดเป็นอย่างอื่นมีไหมสิ่งนี้คือรั้วถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่3เลยมาสะกดกันก่อนคำนี้รออัวรัวไม่โทรรั้ว
1: รออัวรัวไม่โทรรั้ว
0: รั้ว
1: ร
0: ั้
1: ว
0: รั้
1: ว
0: คำว่ารั้วเอ๊ะบ้านใครมีรั้วบ้างรั้วหน้าบ้านมีไหมคะมีลักษณะแบบนี้เลยไปกันต่ออะไรเอ่ยต้องจับตาดูดีๆเลยเอ๊ะสิ่งนี้คืออะไร
1: บ
0: ัตรอะไรเอ่ยคุณครูใบ้ให้ว่าสิ่งนี้สมมุติว่าเราจะไปดูหนังเนี่ยเราต้องมีบัตรแบบนี้เนี่ยเข้าไปก่อนเอามือจับหูแล้วก็จับไหล่จับหัวยกมือกลุ่มที่สองคะอะไรคะกลุ่มที่สองบอกว่าตั๋วใช่หรือเปล่าเอ่ยเด็กๆกลุ่มอื่นคิดว่าตั๋วไหมคุณครูใบ้ให้ว่าเวลาเราจะดูหนังเราต้องยื่นสิ่งนี้ก่อนเราถึงจะเข้าไปได้คืออะไรเอ่ยเฉลยคือตั๋วค่ะปรบมือให้กลุ่มที่สองเลยค่ะเก่งมากคำนี้อ่านอย่างไรเอ่ยตออัวตัวไม่จัดตะวาตั๋วขออีกหนึ่งครั้งลูกตออัวตัวไม่จัดตะวาตั๋วตั๋ว
1: ต
0: ั๋
1: ว
0: ตั๋ว
1: ต
0: ั๋วนั่นเองไปกันต่อเลยอะไรเอ่ยปิ้งออกมาแล้วโอ้เข้าไปได้ยังไงเอ่ยตอนนี้นะคะภาพนี้อะไรเอ่ยอะไรนะโอ้โหเด็กๆตอบพร้อมกันเลยอะไรนะคะ
1: ร
0: ั้
1: ว
0: เหรอรั้วเหร
1: อ
0: พรั่วเหรอเด็กๆบอกว่าพรั่วใช่หรือเปล่าเอ่ยใช่หรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลยเฉลยคือพรั่วค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยเก่งมากๆเลยเด็กๆมาสะกดคำนี้พร้อมกันเลยพอรออัวพรัวไม่เอกพรั่ว
1: พอรออัวไม่เอก
0: พรั่ว
1: พร
0: ั่
1: ว
0: สระอัวมีพยัญชนะต้น2ตัวได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นี่ไงคะแต่สระอัวไม่หันอากาศจะอยู่บนพยัญชนะต้นตัวที่2นั่นเองไปกันต่อเลยค่ะมีคำถามแล้วหลังจากเล่นเกมกันไปแล้วค่ะลูกคำถามถามว่าสระอัวเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะใครคิดว่าสระอัวเป็นสระเสียงสั้นยกมือใครคิดว่าสระอัวเป็นสระเสียงยาวแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวเอ่ยมาดูกันเลยค่ะเด็กๆทุกคนตอนนี้มีคำตอบแล้วมาเรียนรู้สระอัวกันเลยสระอัวเป็นสระเสียง
1: ยาว
0: ยาวค่ะใครถูกบ้างเอ่ยปรบมือให้ตัวเองเลยเก่งมากๆสระอัวเป็นสระเสียงยาวมีทั้งคำที่มีรูปวรรณยุกต์มีได้ไหมได้ไม่มีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมได้เหมือนกันเด็กๆมาดูลักษณะของสระอัวกันปรบมือ1ครั้ง2ครั้งจับหัวจับไหล่จับเอวจับเอวจับไหล่จับหัวจับหัวจับเอวจับหัวจับหูจับไหล่เอามือลงค่ะเด็กๆมาดูลักษณะของสระอัวกันขีดตรงนี้คุณครูขีดไว้ทำไมลูก
1: เอาไ

0: พยัญชนะต้นนั่นเองแล้วอะไรอยู่บนพยัญชนะต้น
1: ไม
0: ้ไม้หันอากาศอยู่ด้านบนเลยแล้วก็มีอะไรตามหลัง
1: วอล
0: แหวนเมื่อรวมกันแล้วจะกลายเป็นสระสระอัวสระอัวสระอัวสระอัวแบบนี้

0: วจะแปลงร่างไหมคะปิ้งเกิดอะไรขึ้นอะไรหายไปอะไรหายไปไม้หันอากาศด้านบนหายไปเลยค่ะหายปิ้งไปเลยแต่วอแหวนยังอยู่ไหม
1: ย
0: ังอยู่แล้วด้านหลังวอแหวนจะเป็นตัวสะกดตัวสะกดมาทีหลังก็ต้องต่อหลังเข้าใจไหมคะใครเข้าใจแล้วขอหัวใจเอามือลงค่ะมาดูกันต่อเลยเอ๊ะใครอยากเห็นสระอัวแปลงร่างบ้างมีไหมคะโอ้โหเยอะแยะเลยเด็กๆปลายทางก็อยากเห็นงั้นไปดูกันเลยค่ะสระอัวแปลงร่างคำที่คุณครูให้มาบออัวบัวคำว่าบัวมีตัวสะกดหรือยังลูก
1: ย
0: ัง มีบอใบไม้เป็นพยัญชนะต้นเลยแล้วก็สระอะไรลูกสระอัวต่อไปคุณครูขอเพิ่มบอใบไม้เป็นตัวสะกดได้ไหมคะเหมือนเดิมถ้าเกิดสระอัวมีตัวสะกดขึ้นมาอะไรหายไป
1: ไม
0: ่
1: หันอากาศ
0: ปิ้งไม่หันอากาศหายไปทันทีเลยเหลือแค่ตัววอแหวนนั่นเองอ่ะลองมาอ่านกันบออัวบอบวบ
1: บออัวบอบ
0: ว
1: บ
0: บว
1: บ
0: เสียงดังๆเลย
1: บว
0: บบวบปิ้งบวบมาแล้วโอ้โหอันเบลอเลยเป็นอะไรเอ่ยเป็นผักชนิดหนึ่งนั่นเองใครเคยกินบ้างมีไหมคะบวบมาดูกันต่อเลยค่ะเด็กๆคะถออัวถั่วมีตัวสะกดหรือยังลูก
1: ย
0: ังเลยขอเพิ่มยอยักษ์ได้ไหมคะ
1: เ
0: ป็นถออัวยอถ่วยไม่โทถ้วยเอ๊คำว่าถ้วยอ่านว่าอย่างไรขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะถออัวยอถ่วยไม่โทถ้วยถ้วย
1: ถ
0: ้
1: วย
0: ถ้วยเป็นอย่างไรเอ่ย
2: เอาไว้ใส่ผ
0: ้าเอาไว้ใส่อะไรเอ่ยเป็นภาชนะใส่อาหารปิ้งออกมาแล้วค่ะนี่เลยลักษณะของถ้วยนะคะไปกันต่อเลยขออัวหัวขออัวหัวขอเพิ่มตัวสะกดขึ้นมาได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะงั้นสะกดว่าอะไรเอ่ยถ้ามีตัวสะกดมาด้วยขออัวดอขวดอีกครั้งหนึ่ง
1: ขออัวดอขวด
0: ขออัวดอขวด
1: ขออัวดอข
0: ว
1: ด
0: ขวด
1: ขวด
0: เอ๊ะลักษณะของขวดเป็นอย่างไรเอ่ยเสกมาบ่า1 2 3ปิ้งออกมาแล้วค่ะขวดนี่เลยเป็นลักษณะของขวดนะคะไปกันต่อเลยคำนี้กอลออัวกลัวใส่ยอยักษ์เข้าไปได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ค่ะกอลออัวยอกลวยเพิ่มไม้โทได้ไหมคะกอลออัวยอกลวยไม้โทกล้วยกล้วย
1: กล
0: ้
1: วย
0: กล้วยแล้วก็ปิ้งมาเลยนี่เลยค่ะใครชอบกินกล้วยบ้างโอ้โหอร่อยไหมคะรสชาติเป็นอย่างไรหวานอร่อยเลยไปกันต่อเลยค่ะได้เวลาสังเกตคำสระอัวกันแล้วเช่นเคยเลยคุณครูจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ค่ะมาดูกันเลยในกลุ่มที่1คำแรกคำว่าบัว
1: บ
0: ั
1: ว
0: บัว
1: บ
0: ั
1: ว
0: แล้วในกลุ่มที่2บวบ
1: บ
0: ั
1: ว
0: บวบแล้วในกลุ่มที่1ถั่ว
1: ถ
0: ั่
1: ว
0: ถั่วต่อไปในกลุ่มที่2ถ้วย
1: ถ
0: ้
1: วย
0: ถ้วยและในกลุ่มที่1ค่ะกลัว
1: กล
0: ั
1: ว
0: กลัวและในกลุ่มที่2คำสุดท้ายกล้วย
1: กล
0: ้
1: วย
0: กล้วยเอ๊ะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ต่างกันอย่างไรคะตอนนี้ทุกคนอยากตอบใช่ไหมลูกงั้นตอบพร้อมกันเลยว่ากลุ่มที่1มีตัวสะกดไหมคะ
1: ไม
0: ่มีมีแค่พยัญชนะต้นกับสระนั่นเองตัววอแหวนกับไม่หันอากาศนี้คือสระอะไรลูกสระอัวมีอะไรตามหลังไหม
1: ไม
0: ่มีเลยหลังสระอัวจะไม่มีอะไรตามหลังแล้วเพราะว่าเป็นคำที่ไม่มีสะกดต่อไปกลุ่มที่2มีตัวสะกดไหมคะ
1: ม
0: ีตัวสะกดไหมคะมีตัวสะกดทุกคำเลยคำว่าบวบก็มีบอใบไม้เป็น ตัวสะกด

0: คำว่าถ้วยก็มียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะคำว่ากล้วยก็มีอะไรยอยักษ์เป็นตัวสะกดนี่ไงต่อหลังจากสระอัวเลยแต่สระอัวเปลี่ยนไปไหม
1: เปล
0: ี่
1: ยน
0: เปลี่ยนไปเลยกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยไม่มีตัวสะกดจะมีไม้หันอากาศกับตัววอลแหวนอยู่แต่เมื่อมีตัวสะกดเข้ามาแล้วอะไรหายไปคะ
1: ไม
0: ้หันอากาศไม้หันอากาศหายไปไหมหายไปเลยแต่ตัววอลแหวนยังอยู่ไหมคะ
1: ย
0: ังอยู่เพราะฉะนั้นคำสระอัวถ้ามีตัวสะกดอะไรหายไป
1: ไ
0: ม้หันอากาศหายไปจำให้ดีๆเลยนะคะใครจำได้ขอหัวใจใครจำได้ขอนิ้วโป้ง2 นิ้วเลยเอามือลงค่ะ

0: อยู่ไหนคะ
1: อย
0: ู่
1: น
0: ี่
1: ค่ะอ
0: ยู่ไหนคะ
1: อย
0: ู่
1: นี่ค่ะ
0: กลุ่มที่1พร้อมมั้ยคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่2พร้อมมั้ยคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่3พร้อมมั้ยคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่4พร้อมมั้ยคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่5พร้อมมั้ยคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมมั้ยคะพร้อมแล้วเช่นกันมาดูกันเลยค่ะสระอัวเอ๊ะมีอะไรอยู่ด้านบนเอ่ยไม้หันอากาศแล้วมีอะไรตามหลังวอลแหวนตามหลังนั่นเองแล้วตรงเว้นว่างนี้เอาไว้ทำอะไรลูกเติมพยัญชนะนั่นเองอ่ะเตรียมนิ้ววิเศษหรือยังเอ่ยเตรียมแล้วนะคะนิ้ววิเศษพร้อมแล้วค่ะคุณครูเริ่มจากอะไรดีคุณครูขอขีดตรงกลางก่อนค่ะเอาไว้ทำอะไรเนี่ยขีดตรงกลางเติมพยัญชนะต้นแล้วต้องมีไม้หันอากาศด้วยไม้หันอากาศจะนับขึ้นไปจากช่องที่เราเขียนพยัญชนะนะคะม้วนกลมๆในช่องที่2นะคะไม่เกินช่องที่2แล้วก็โค้งขึ้นไปได้ไหมคะแล้วขาดอะไรอีกลูก
1: วอล
0: แหวนนั่นเองม้วนหัวกลมๆแล้วก็ไปไหนต่อตรงขึ้นไปแล้วไปไหนต่อ
1: โค
0: ้งเป็นหลังคาเลยเสร็จเรียบร้อยหรือยัง
1: เสร็จ
0: เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วสระอัวตอนนี้ได้สระอัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสระอัวจะมีอะไรนะ
1: ไม้
0: หันอากาศแล้วมีตัววอลแหวนนั่นเองแต่ถ้าหากมีตัวสะกดอะไรหายไปปิ้งไม้หันอากาศหายไปเลยเหลือแค่ตัววอลนั่นเองต่อไปเมื่อฝึกเขียนไปแล้วค่ะได้เวลาฝึกอ่านคำพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหคุณครูขอเพิ่มเสียงดนตรีดีกว่ามาแล้วค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: แล้วค่ะมาดูกันเลยคำแรกคนนี้ใครเอ่ยเพื่อนบอกว่าคุณลุงแน่เลยคุณลุงชื่ออะไรมาดูกันเลยลออุงอลุงนออวยยอนวย
1: นออวยยอนวย
0: ลุงนวย
1: ล
0: ุ
1: งนวย
0: ลุงกับนวยคำไหนมีสระอัวคำไหนคะคำว่าลุงหรือคำว่านวยคะคำว่านวยเอ๊ะแล้วไม่หันอากาศด้านบนหายไปไหนแล้วสระอัวเพราะว่ามีตัวสะกดไม่หันอากาศด้านบนจึงปิ้งหายไปเลยเหลือแค่ตัววอลแหวนนั่นเองคุณลุงคนนี้มีชื่อว่าลุงอะไรคะลุงอะไรนะลุงนวยนั่นเองไปกันต่อเลยใครเอ่ยคุณป้าชื่อว่าอะไรเอ่ยปออาปาไม้โทป้าดออัวงอดวงป้าดวง
1: ป
0: ้
1: าดวง
0: คุณป้ามีชื่อว่าอะไรคะลูกป้าดวงนั่นเองเอ๊ะคำว่าป้าหรือคำว่าดวงหน้าที่มีสระอัวคำว่าดวงเก่งมากเลยนี่ไงคะมีสระอัวซ่อนอยู่ด้วยไปกันต่อเลยใครเอ่ยใครเอ่ยนออานาไม่โทนะสออวยอสวยนะสวยนะสวยคุณน้าคนนี้มีชื่อว่าม ีชื่อว่านะสวยเอ๊ะแล้วคำว่าน้ากับคำว่าสวยคำไหนเป็นสระอัวคำว่าสวยนั่นเองนี่ไงคะมีสระอัวซ่อนอยู่แต่ไม่หันอากาศเป็นอย่างไรหายไปแล้วเพราะว่าคำว่าสวยมีตัวสะกดเก่งมากไปกันต่อเลยใครเอ่ย
1: พ
0: ี่แน่นอนเลยพี่มีชื่อว่าอะไร
1: พ
0: ออีพีไม่เอกพี
1: ่
0: ตออวงอตวง
1: พ
0: ี่
1: ตวง
0: พี่ตวงคุณพี่คนนี้เขามีชื่อว่าอะไรคะลูก
1: พ
0: ี่ตวงนั่นเองไปกันต่อเลยเฮ้อะไรเอ่ย

0: ้แต่ข้างหน้ามีคำว่าปอีปีมีคำว่าปีด้วยอ่ะเรามาอ่านคำกันก่อนปอีปีชอวดอชวดปีชวดปีชวดปีชวดคำนี้ค่ะคำว่าชวดคำนี้แทนคำว่าหนูนั่นเองปีชวดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปีหนูนะคะเด็กๆจำปีเถาะได้ไหมปีเถาะเป็นปีกระต่ายถูกไหมคะเป็นปีในแต่ละปีเนี่ยคนไทยเนี่ยเขาจะนิยมนำแต่ละปีเนี่ยแทนด้วยสัตว์ต่างๆนั่นเองและปีชวดคำนี้ก็คือแทนปีอะไรนะปีหนูนั่นเองถ้าเขาบอกว่าปีชวดคือปีหนูถูกต้องค่ะไปกันต่อเลยอะไรเอ่ยมีเด็กกับใครเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยออวยออวยพออรอพรอวยพรอวยพรเขากำลังทำอะไรคะอวยพรเด็กคนนี้อยู่นั่นเองโอ้มีใครบ้างเอ่ยคุณพ่อคุณแม่อวยพรก่อนจะมาโรงเรียนมีไหมคะก็มีบ้างเหมือนกันนะคะไปกันต่อเลยอะไรเอ่ยลอวดอลวดลวดลวดแบบนี้เลยเขาเรียกว่าขดลวดนะคะอันนี้อาจจะเป็นภาพการ์ตูนนะลูกอาจจะยังเห็นยังไม่ชัดเจนถ้าลวดก็จะมีลักษณะแข็งสามารถดัดงอได้ไหมได้แต่จะไม่อ่อนเหมือนกับเชือกทั่วๆไปนะคะถ้าเป็นลวดเนี่ยต่อไปได้เวลาฝึกอ่านแล้วพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะมาดูกันเลยวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเอ่ยโอ้โหมีผักเยอะแยะเลยมาดูกันเลยค่ะใครนะป้าดวง
1: ป
0: ้
1: าดวง
0: ป้าดวงทำสวนครัว
1: ป
0: ้
1: าดวง
0: ป้าดวงปลูกถั่วปลูกบวบ
1: ปล
0: ู
1: กบวบ
0: ป้าดวงเขาทำอะไรลูกทำสวนครัวนั่นเองเด็กๆ เคยได้ยินคำว่าผักสวนครัวไหมคะจะปลูกอยู่บริเวณบ้านนั่นเองเป็นพืชผักที่เราสามารถใช้ในการประกอบอาหารง่ายๆได้เลยแล้วป้าดวงเขาปลูกอะไรด้วย
1: ถ
0: ั่วแล้วก็ปลูกบวบด้วยนั่นเองบ้านใครมีใครปลูกถั่วบ้างมีไหมบ้านใครมีใครไม่เอ่ยปลูกบวบบ้างมีไหมคะมีเช่นกันนะคะไปกันต่อเลยใครเอ่ยลุ
1: งนวย
0: ลุงนวยเลี้ยงวั
1: ว
0: ปลูกกล้วย
1: ปล
0: ู
1: กมะม
0: ่
1: วง
0: ส่วนที่ตวง
1: ขายพ
0: ั่
1: ว
0: ขายพลั่ว
1: ขายลวด
0: ลุงนวยเขาเลี้ยงอะไรลูก
1: เล
0: ี้
1: ยงว
0: ัวนั่นเองบ้านใครมีใครเลี้ยงวัวบ้างเอ่ยโอ้มีเหมือนกันมีนะคะแล้วก็ปลูกอะไรด้วยปลูกกล้วยบ้านใครปลูกกล้วยบ้างเอ่ยมีเยอะมากเลยต่อไปปลูกอะไรนะมะม่วงบ้านใครปลูกมะม่วงบ้างโอ้โหก็เยอะแยะเลยนี่คือสิ่งที่ลุงนวยทำต่อไปพี่ตวงพี่ตวงขายอะไรเอ่ยขายพลั่วแล้วก็ขายอะไรด้วยขายลวดด้วยนั่นเองไปกันต่อเลยอะไรเอ่ยปี
1: หน
0: ูปีหนูเรียกปีชวดขวดนี
1: ้
0: ขวดนี้ใส่บวยถ้
1: วยน
0: ั้
1: นใส
0: ่
1: นม
0: คนนิยม
1: คำอวยพร
0: คำอวยพรปีหนูเขาเรียกว่าปีอะไรนะปีชวดนั่นเองขวดนี้ใส่อะไรลูกใส่อะไรนะบออวยบวยไมตรีบวยใครชอบทานบวยบ้างบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะคะมีหลากหลายเลยถ้วยนั้นใส่อะไรคะใส่นมอยู่นั่นเองและคนนิยมคำอวยพรเด็กๆชอบไหมคำอวยพร

0: นั่นเองอวยพรให้เรารู้สึกดีขึ้นใช่ไหมคะเมื่อเราได้รับคำอวยพรไปกันต่อเลยค่ะอ่ะลองมองมาดูที่จอลูกนี่คือใบความรู้ที่7นะคะเรื่องสระอัวมีทั้งลักษณะของสระอัวและการฝึกอ่านฝึกเขียนด้วยได้ไหมคะเด็กๆสามารถกลับมาดูได้ไหมคะได้เลยถ้าหากใครลืมกลับมาทบทวนได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมของนักเรียนแล้วกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้ค่ะให้นักเรียนทำอะไรก่อนฟังก่อนฟังคำชี้แจงการทำในงานที่7ค่ะเรื่องเขียนคำสระอัวหลังจากที่เด็กๆฟังคำชี้แจงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจึงจะลงมือทำในงานที่7ได้ส่วนคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำในงานที่7นะคะเรื่องเขียนคำสระอัวและหลังจากนั้นค่ะให้คุณครูให้นักเรียนลงมือทำในงานที่7ได้เลยค่ะตอนนี้ขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาเลยวิชาภาษาไทยนะคะแล้วเปิดไปที่ใบงานที่7ค่ะเรื่องเขียนคำสระอัวเด็กๆจะเจอดอกบัวเจอถั่วแล้วก็เจอตั๋วด้วยใครเจอแล้วบ้างเอ่ยสระอัวเก่งมากเจอแล้วใครเจอแล้วช่วยดูเพื่อนข้างๆหน่อยค่ะเอ๊ะเพื่อนเจอหรือเปล่าเอ่ยถ้าเพื่อนไม่เจอช่วยเปิดให้เพื่อนหน่อยค่ะมีน้ำใจต่อกันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะโอ้กลุ่มที่สองเจอแล้วทุกคนเลยเก่งมากเก่งมากเลยค่ะกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่เจอไหมคะเพื่อนมีน้ำใจแบ่งปันให้ค่ะ
1: จากคนนี้เขาเปิดกระปุกนี้เขาเปิดกระปุกแต่ว่าอันนี
0: ้นี่เลยหนูเลื่อนเก้าอี้นิดนึงกูไปไม่ได้ค่ะเข้าไปก่อนลูกหนูเข้าไปก่อนค่ะกูเลื่อนให้นะคะจื๊บ
1: ก๋วยเตี๋ยว
0: ต่อไปในกลุ่มที่5เจอไหมคะเจอแล้วเก่งมากเลยเมื่อเจอแล้วทุกคนนะคะลูกเมื่อเจอแล้วทุกคนมาดูกันเลยค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมแล้วหันไปทางซ้ายทางขวาค่ะเอ๊ะใครแอบจับดินสอเขียนอยู่บ้างเอ่ยมีใครแอบจับดินสอหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีใครจับดินสอนะคะแล้วหันมาหาคุณครูเลยค่ะหันมาหาคุณครูเลยเพื่อที่จะฟังว่าเอ๊ะวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วหันมาเลยค่ะลูกแล้วดูที่ตอนที่หนึ่งค่ะลูกคุณครูจะให้นักเรียนเขียนสระอัวสระอัวชัดเจนหรือยังเอ่ยยังเลยเพราะว่ายังเป็นเส้นปละอยู่เลยให้พวกเราเขียนให้ชัดเจนได้ไหมคะได้นะคะเขียนไม้หันอากาศข้างบนแล้วก็ตัววอนั่นเองเด็กๆคะสระอัวมีหัวไหมมีเพราะฉะนั้นต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนนั่นเองมีทั้งหมดกี่คำเอ่ย1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6คำเมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูต่อในตอนที่สองค่ะตอนที่สองจะให้เด็กๆอ่านสะกดคำแล้วเขียนคำลงไปในข้อแรกเด็กๆดูตัวอย่างเลยคำว่าอะไรเอ่ยสออัวนอสวนคอลออัวครัวแล้วนำมารวมกันเป็นสวนครัวเด็กๆคะคำว่าสวนทำไมไม้หันอากาศจึงหายไปลูกทำไมไม้หันอากาศจึงหายไปเด็กๆดูเพราะว่ามีตัวสะกดไม้หันอากาศตรงนี้เป็นอย่างไรหายไปแล้วเหลือแค่ตัววอนั่นเองต่อไปแล้วมาดูคำว่าคอรออัวครัวทำไมคอรออัวครัวไม้หันอากาศจึงไม่หายไปอะลูกเก่งมากเลยเพราะไม่มีตัวสะกดนั่นเองคอควายกับรอเรือเป็นแค่พยัญชนะต้นนะคะไปกันต่อเลยขอตัวอย่างอีกหนึ่งข้อได้ไหมคะได้ไหม

0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆมาดูกันเลยค่ะคำที่คุณครูให้ในข้อแรกข้อที่หนึ่งปออีปีมีให้มาแล้วคำว่าปออีปีต่อไปชออัวดอชวดเด็กๆมาดูค่ะในชอช้างตัวแรกเป็นพยัญชนะต้นใช่ไหมลูกพยัญชนะต้นงั้นเราต้องใส่เลยไหมชอช้างต้องใส่ไปเลยไหมลูกใส่เข้าไปเลยปิ๊งใส่เข้าไปเลยต่อไปสระอัวล่ะคะใส่ไปหรือเปล่า
1: ใส
0: ่แต่ใส่แค่ตัวว อลแหวนไม้หันอากาศต้องใส่ไหมไม่ต้องเพราะว่าคำนี้ชออัวดอชวดมีอะไรเป็นตัวสะกดมีดอเด็กเป็นตัวสะกดเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศข้างบนจะลดรูปหายไปเอ๊ะเสร็จหรือยังชออัวดอเด็กเอาไปใส่ตรงไหนลูกใส่ด้านหลังเลยเป็นตัวสะกดมาทีหลังก็ต้องต่อด้านหลังนั่นเองเราก็จะได้แล้วปออีปีชออัวดอชวดรวมคำข้างล่างเป็นปีชวดนั่นเองยากไหมคะไม่ยากถ้าไม่ยากงั้นข้อต่อไปขอให้เด็กๆทำเองได้ไหมคะถ้าได้แล้วลงมือทำค่ะลงมือทำได้เลยงานวันนี้มีทั้งหมด3หน้านะคะลูกตอนที่2จะมีทั้งหมด5ข้อถูกต้องค่ะลูกอย่าลืมไม้โทนะคะปีชวดอย่าลืมรวมคำด้วยนะปีชวดเอามารวมด้วยนะคะไม้โทจะอยู่ที่พยัญชนะตัวหน้าสุดอย่าลืมไม้โทจะใส่ในพยัญชนะตัวหน้าสุดเลย

พูดดูหน่อยค่ะทำข้อนี้ก่อนลูกปอีปีชออัวดอชวดมีตัวสะกดใช่ไหมแสดงว่าตัวนี้ไม่ใส่อนุกาออกไปได้เลยตัวนี้ไม่ใส่แสดงว่าใส่แค่ชออัวดอชวดแค่นี้แล้วเอามาเขียนค่ะเด็กๆคะถ้ามีวรรณยุกต์ไม้เอกไม้โทนะลูกถ้ามีไม้เอกไม้โทไม้เอกไม้โทจะอยู่บนไหนพยัญชนะต้นตัวแรกเลยนะคะสระอัวลูกสระอัวเป็นแบบนี้ค่ะอ่ะลองดูใหม่ไม่ใช่ค่ะสระอัวมีไม้หันอากาศกับวอแหวนลูกอ่ะลองดูใช่ค่ะนี่เลยหนูมีไม้บรรทัดไหมคะอ่ะนี่เลยเวลาหนูดูเนี่ยหนูดูแบบนี้เห็นไหมมันคนละบรรทัดกันเห็นไหมลูกนี่บรรทัดนี้ค่ะลองตรงนี้ถูกแล้วค่ะต่อไปข้อที่สองลองดูใหม่ข้อที่สองลองดูใหม่ลูกคำที่สองไม่ใช่คำว่าชวดแล้วหนูดูอีกรอบนึงว่าคำว่าอะไรถออวยอถวยไม่โทถ้วยค่ะเขียนอย่างไรสะอัวเหมือนกันเลยเด็กๆใส่ทีละตัวก็ได้ถอถุงใช่ไหมเป็นพยัญชนะต้นหนูก็ใส่ถอถุงก่อนหลังจากนี้ก็ใส่สระอัวสระอัวต้องใส่อะไรลงไปอะไรไม่ต้องใส่ไม้หันอากาศไม่ต้องใส่ใช่ไหมลูกงั้นกาไม้หันอากาศออกเลยค่ะกาเล็กๆไว้เลยใช่ค่ะถอถุงแล้วก็ต่อไปสระอัวต้องใส่ตัววอใช่ไหมคะหนูใส่ตัววอก่อนรอก่อนลูกรอค่ะแล้วก็ใส่ตัวยอยักษ์เก่งมากแล้วก็มีอะไรอีกลูกไม้โทไม้โทใส่ตรงข้างหน้าเลยค่ะใส่ตรงบนพยัญชนะต้นนะคะไหนหนูดูหน่อยไม้โทหายไปไหนเอ่ยใส่ไม้โทให้คุณครูด้วย

แล้วก็สระอัวค่ะสระอัวเขียนอย่างไรเอ่ยสระอัวสระอัวลูกเด็กๆ ดูข้างหน้าสิคะว่าสระอัวเขียนอย่างไรดูค่ะใช่ค่ะไม้โทอยู่ตรงไหนเอ่ยพยัญชนะต้นตัวแรกคือตัวอะไรตัวอะไรถอถุงใช่เลยมันก็ต้องอยู่ตรงถอบนถอถุงค่ะตรงนี้พยัญชนะต้นมี2ตัวใช่ไหมลูกไม้โทจะอยู่ตรงตัวที่2เลยถูกต้องค่ะหนูดูคำว่ากล้วยใหม่ลูกคำว่ากล้วยเขียนอย่างไรดูอีกรอบหนึ่งดูทีละตัวเลยกอลอกอไก่ลอเรือกอกอไก่แล้วก็ลอลิงก่อนลูกแล้วก็สระอัวตามมาลออัวดอลวดเขียนอย่างไร

ชนะต้น2ตัวเพราะฉะนั้นไม้โทจะอยู่พยัญชนะตัวที่2ไม้โทอยู่ตรงพยัญชนะตัวที่2ลูกถ้ามีพยัญชนะต้นตัวเดียวใส่ตั้งแต่ตัวแรกเลยค่ะไม้โทจะต้องใส่อยู่บนพยัญชนะตัวแรกเลยยกเว้นว่าถ้ามีพยัญชนะ2ตัวไม้โทจะอยู่บนตัวที่2นะคะลืมไม้โทไม้โทจะใส่บนตัวแรกเลยอวยพรอวยคำว่าอวยนี่ไงหนูเขียนแล้วหนูก็เอาคำว่าอวยมาใส่ค่ะถูกต้องค่ะลูกไม้โทนิดเดียวเลยไม้โทหนูใส่บนนี้พยัญชนะต้นด้านหน้าเลยถ้ามีพยัญชนะต้น2ตัวไม้โทจะอยู่บนตัวที่2อย่าลืมดูไม้โทนะคะลูกดูไม้โทนะตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วถูกต้องค่ะลูกถูกต้องแล้วอ่ะต่อไปเดี๋ยวอย่าลืมลบไม้โทด้านหลังด้วยนะแล้วก็สระอั่วสระอั่วตรงนี้ตัดออกใช่ไหมอาจจะเหลือแค่ตัววอเราก็ใส่ตัววอเข้าไปใช่ค่ะอย่าลืมไม้โทนะคะลูกอออวยยออวย

0: อ่ะตัวแรกต้องเป็นตัวอะไรก่อนออ่างก่อนแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะและเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดใส่ใต้โต๊ะค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะสามารถเก็บของได้เวลาตามเวลาที่กำหนดนะคะเมื่อทำแบบฝึกหัดไปแล้วเอ๊ะใครอยากรู้บ้างเอ่ยที่เราทำไปถูกต้องไหมมาดูกันเลยเริ่มจากตอนที่1นะคะมาดูตอนที่1เลยจะมีคำสระอัวมาให้แต่สระอัวยังไม่ชัดเจนเพราะว่ามีเส้นประอยู่เด็กๆก็ได้เขียนสระอัวตามเส้นประไปแล้วเพราะฉะนั้นบอกคุณครูได้ไหมว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกอะไรดออกดอกบออัวรวมเป็นดอกบัวต่อไปคำที่สองละคะคำว่าถออัวถั่วแม่เอกถั่วต่อไปอะไรเอ่ยเก่งมากตออัวตัวไม่จัดตะวาตัวและคำว่าบออัวบอบวบอีกหนึ่งครั้งบออัวบอบวบแล้วก็คำว่าป้าอะไรนะป้าดวงแล้วก็คำว่าน้าสวยต่อไปมาดูกันเลยตอนที่สองค่ะข้อแรกปออีปีไปแล้วชออัวดอชวดรวมกันเป็นปีชวดโอ้โหต่อไปข้อที่สองแล้วค่ะคำนี้ถออัวยอถวยไม่โทถ้วยนออกมอนมรวมเป็นรวมเป็นถ้วยนมต่อไปข้อที่3แล้วเอ๊ะข้อที่2ใครถูกบ้างเอ่ยเด็กๆปลายทางทำได้ไหมคะทำได้เหมือนกันนะคะเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะมาดูข้อที่3เอ๊ะใครทำถูกบ้างข้อนี้กลออวยยอกล้วยไม้โทกล้วยหออมอหอมกล้วยหอมเด็กๆดูค่ะคำว่าถ้วยกับคำว่ากล้วยเอ๊ะมีหลายคนเลยยังใส่ไม้โทเนี่ยยังไม่ถูกต้องเด็กๆลองสังเกตนะคะถ้ามีพยัญชนะต้นแค่ตัวเดียวไม้โทจะอยู่บนพยัญชนะต้นตัวนั้นเลยแต่ถ้าหากมีพยัญชนะต้นกี่ตัว2ตัวล่ะคะจะใส่ตรงไหนเอ่ยตัวที่1หรือตัวที่2ตัวที่2นะคะไม้โทจะใส่บนพยัญชนะต้นตัวที่2แต่ถ้ามีพยัญชนะต้นตัวเดียวก็ใส่บนพยัญชนะต้นตัวนั้นเลยไปกันต่อเลยค่ะข้อที่4เอ๊ะคำว่าอะไรเอ่ยขออดดอขดเอ๊ะไม่ได้ยินเสียงเด็กๆเลยขออดดอขดรออัวดอลวดรวมเป็นขดลวดถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยใครทำถูกต้องบ้างปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปมาดูข้อที่5เลยเอ๊ะมีใครถูกบ้างหรือเปล่าเอ่ยคำนี้ออวยยออวยออวยยออวยพออรพร พอรอ
1: พร
0: รวมเป็น
1: ร
0: วมเป็นอวยพรเก่งมากเลยใครถูกบ้างเอ่ยปรบมือให้ตัวเองค่ะมาดูกันต่อเลยบทเรียนวันนี้เราเรียนในเรื่องสระสระสระอัวเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเอ่ยเป็นสระเสียงยาวออกเสียงว่าอัวออกเสียงว่าอัวออกเสียงว่าอัวสระอัวเป็นสระเสียงยาวออกเสียงว่าอัวใช่ไหมคะเมื่อสระอัวไม่มีตัวสะกดจะมีอะไรอยู่ข้างบนไม้อะไรนะไม้หานอากาศอยู่ด้านบนแล้วมีอะไรตามหลังมีอะไรตามหลังวอแหวนตามหลังนั่นเองแต่ถ้าหากสระอัวมีตัวสะกดขึ้นมาค่ะลูกอะไรจะลดรูปหายไปเลยไม้หานอากาศข้างบนจะปิ้งหายไปเลยค่ะเหลือแค่อะไรตัวเดียวว
1: อล
0: แหวนตัวเดียวนั่นเองต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะ1ใบความรู้ที่8นะคะเรื่องสระและ2ค่ะใบงานที่8เรื่องเขียนคำสระค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเด็กๆคะวันนี้เราเรียนกันในเรื่องสระอัวสระอัวออกเสียงอย่างไรเอ่ยออกเสียงว่าอัวออกเสียงว่า
1: อัว
0: แสดงว่าสระอัวเป็นสระเสียงยาวเมื่อไม่มีตัวสะกดจะมีรูปสระอะไรบ้างมีอะไรอยู่ข้างบนไม้หานอากาศอยู่ข้างบนแล้วมีอะไรตามหลัง
1: วอ
0: ลแหวนตามหลังนั่นเองแต่ถ้าหากมีตัวสะกดขึ้นมาอะไรหายไป
1: ไม
0: ้หานอากาศด้านบนปิ้งหายไปเลยค่ะเหลือแค่อะไรข้างล่างเหลือแค่วอลแหวนอยู่ข้างหลังนะคะต่อไปอย่าลืมกลับไปทบทวนได้ไหมคะใครสัญญาว่าจะกลับไปทบทวนขอหัวใจค่ะเด็กๆปลายทางนะคะสัญญาไหมเอ่ยถ้าสัญญาขอหัวใจเลยค่ะหัวใจส่งมาให้คุณครูใบไผ่เลยค่ะปิ้งส่งมาแล้วและใครที่ยังทำงานไม่เสร็จเรียบร้อยกลับไปทำต่อได้ไหมคะสัญญาได้ไหมเอ่ยว่าพรุ่งนี้จะมีงานมาส่งคุณครูใครสัญญาขอนิ้วก้อยเลยเอามือลงค่ะแล้วสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

0: พระราชกรณียกิจสำคัญประการหนึ่งของพระเจ้าแผ่นดินไทยแต่โบราณที่จะต้องทรงใช้พระราชอำนาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือทรงตั้งตุลาการพิจารณาคดีต่างพระองค์ให้การตัดสินเป็นไปโดยยุติธรรมเพื่ออำนวยความผาสุกสวัสดีแก่ราษฎร
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเป็นเหมือนพ่อของแผ่นดินที่ดูแลพระสงฆ์นิกรทุกคน70ล้านคนให้ได้รับความเป็นอยู่ให้ได้รับการเป็นธรรมคือพูดง่ายว่ากินอิ่มนอนหลับมีความสุขในแผ่นดิน
0: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็กำหนดพระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอำนาจผ่านทางศาลกล่าวคือทรงแต่งตั้งผู้พิพากษาเพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับกิจการศาลยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตราบจนเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์บรรดาอาคารที่ทำการศาลต่างๆทั่วราชอาณาจักรมีจำนวนไม่น้อยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เหตุที่ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปถึงที่นั้นๆแม้บางแห่งจะเป็นที่ธุรกันดารอยู่ถึงชายพระราชอาณาเขตเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ตุลาการผู้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความยุติธรรมในขณะเดียวกันก็เป็นการพระราชทานอารักขาแก่ปวงชนในท้องที่นั้นว่าบัดนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีศาลยุติธรรมตั้งขึ้นในท้องที่เพื่อพิจารณาความทุกข์ร้อนของเขาแล้ว
1: มีผมได้โอกาสโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผมได้ดูแลฎีกาถวายความเป็นธรรมกับฎีกาความช่วยเหลือทรงมีพระราชทานเลขามาว่าสิ่งแรกเลยจะต้องเร่งรัดให้ทันเวลากับสิ่งที่เขาต้องการนี่สองก็ต้องเป็นไปโดยถูกต้องต้องเป็นไปถูกต้องถูกตามกฎหมายต่อไปก็คือว่าให้ทำด้วยเหตุด้วยผลให้มีเหตุมีผลเหมาะสมกับการดูแลไปเขาอาจจะร้องรังความเป็นธรรมว่าเขาถูกราชการขับไล่อย่างแต่สิ่งที่เรามองต่อไปคือว่าถ้าเขาออกไปเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะทำมาหากินอะไรนั่นคือสิ่งที่พระองค์ท่านก็ต้องรับสั่งมีรับสั่งลงมาว่าดูแลเขาด้วยว่าเขาจะอยู่อย่างไรต่อไปมีสิ่งใดบ้างที่ข้าราชการราชการจะผลปนแต่ไม่ปรารถนาให้คนนั้นไปทำผิดกฎหมายแต่จะดูแลเขาอย่างไรมีจุดอื่นให้เขาทำมาหากินได้ไหมมีบ้านให้เขาเป็นสิ่งที่รับสั่งว่าแก้ให้จบแต่กฎหมายต้องเป็นกฎหมายแต่แก้ให้จบ
0: ในหลายโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศาลเสด็จขึ้นประทับบัลลังก์ทรงเป็นประธานการพิจารณาคดีเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่วงงานศาลยุติธรรมและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทั่วหน้ากันหลายครั้งได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้พิพากษาตุลาการซึ่งจะได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วรับพระราชทานพระบรมราโชวาทเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที
2: ่ก็ขอให้มีสติมีปัญญามีทัศนคติที่ถูกต้องและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนก็จะเป็นสิริมงคลกับตนเอง
1: ท่านมีทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายและเรื่องของการปฏิบัติการเรื่องคุณธรรมเรื่องนิติธรรมนิติรัฐต้องมีให้กับเหมือนเราว่า law enforcement การบังคับใช้กฎหมายแต่ rule of law การอยู่ได้อย่างมีเกียรติเยี่ยงมนุษย์เยี่ยงคนไทยเขาต้องได้รับ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับ

0: กับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอนะครับให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็จะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่2นะครับวันนี้ขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2ในเรื่องของการดำเนินการของจำนวนชื่อเรื่องวันนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับก็เป็นการทบทวนในเรื่องความรู้เดิมนะครับเอาเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาอ่านนะครับตามคุณครูแม็กเลยนะครับทบทวน
1: การน
0: ับ
1: จำนวน
0: การนับจำนวนการอ่าน
1: ต
0: ั
1: วเลขฮ
0: ิน
1: ด
0: ู
1: อาราบ
0: ิ
1: ก
0: และตั
1: วเลขไทย
0: แสดงจำนวน
1: ไม
0: ่
1: เก
0: ิ
1: น
0: 10
1: ด
0: ังนั้นวันนี้ทบทวนความรู้เดิมนะครับในเรื่องการนับจำนวนการอ่านมีทั้งตัวเลขอะไรนะฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วทำไมครับแสดงจำนวนไม่เกินเท่าไหร่นะไม่เกิน10คิดว่าทำได้ไหมครับวันนี้ทำได้ไหมเอ่ยทำได้นะครับก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับดังนั้นความรู้เดิมเด็กๆทำไมครับเคยเรียนกันไปแล้วไม่ว่าจะนับใช่ไหมครับหรืออ่านตัวเลขเขียนตัวเลขเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกเขียนจากตรงไหนนะข้างบนลงบนลงล่างหรือตัวเลขไทยเริ่มจากทำไมครับม้วนหัวก่อนนะครับก็ไม่ยากเลยนั้นเรียนรู้กันวันนี้เด็กๆต้องอ่านและเขียนนะครับตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ1ถึงและอะไรครับ0ดังนั้นจำนวนวันนี้ไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่เกิน10นั้นเรียนกันไปแต่ทำไมครับต้นเทอมแล้วตอนนี้ผ่านมาแล้วเด็กๆน่าจะทำไมครับเกิดความชำนาญเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับเอาละครับนั้นก่อนที่จะเริ่มเรียนวันนี้ทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเราสองตาทำไมนะสองตาดูสองหูฟังสมองคิดยังไงนะมีสติไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวมาทบทวนไปพร้อมกันนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางครูแม็กนับให้นะครับหนึ่งสองสามสองหูฟังสมองมีสติไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้อย่างเอาละครับตอนนี้นะครับทบทวนแล้วในเรื่องของข้อตกลงของเราตอนนี้ขอเรียกสติวันนี้นะครับจะพาเด็กๆนั่งสมาธิเรียกสติเพื่อเรียกความรู้เดิมหน่อยที่เราเรียนรู้กันไปให้เด็กๆทำไมครับย้อนคิดนิดหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เราเคยเรียนรู้กันนะครับเมื่อต้นภาคเรียนเลยนะครับตอนเปิดเรียนใหม่ๆเนี่ยในเรื่องของจำนวนเนาะเป็นอย่างไรเนาะก็เด็กๆก็จะได้ทบทวนกับตัวเองก่อนที่จะทบทวนในวันนี้เอาละครับเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางจัดเตรียมท่านั่งนะครับเพื่อที่จะนั่งสมาธิเรียกสติเดี๋ยววันนี้ให้เด็กๆทำไมครับช่วยคุณครูแม็กร้องเพลงด้วยนะถ้าต้นทางนะครับร้องเพลงได้ช่วยร้องนิดหนึ่งปลายทางเช่นเดียวกันนะครับถ้าช่วยร้องได้นะครับเดี๋ยวให้ปลายทางนะครับช่วยร้องเพลงพร้อมกันเอานะครับเด็กๆพร้อมนะครับเอามือประสานไว้ที่ตักค่อยๆหลับตาลงนะครับพร้อมกัน1 2 3ตั้งสติ

คลายมือที่ประสานกันที่ตักออกแล้วก็ค่อยๆลืมตานะครับปรับระดับสายตามองมาที่ใครเลยมองมาที่คุณครูแม็กนะครับพร้อมที่จะเรียนรู้กันต่อแล้วนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้เราจะทบทวนเนาะการนับจำนวนไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่เกิน10ดังนั้นเดี๋ยวจะมีภาพให้เด็กๆดูมองปุ๊บอาจารย์ทำไมครับถ้าใครทำไมครับบอกจำนวนได้บอกเลยนะครับเอานะพร้อมไหมครับเอาละครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวคุณแม่เอาภาพให้เด็กดูนะภาพแรกเป็นภาพอะไรเอ่ยถ้าภาพอะไรนะภาพของส้มเอ๊ส้มมีกี่ผลนะมีกี่ผลมีกี่ผลนะอ้าวนับหน่อยนับหน่อยเสียงดังฟังชัด1 2 4 5 6เสียงสุดท้ายลงที่8แสดงว่ามีส้มทั้งหมดกี่ผลนะ8ผลเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้จะให้นักเรียนใช้นิ้วมือใช้นิ้วมือปิ๊งปิ๊งของตัวเองนี่แหละแสดงจำนวนอะไรครับแสดงจำนวนของส้มกี่ผลล่ะกี่ผลล่ะเอ๊ะ88ยังไงล่ะ88ขอดูหน่อยขอดูนิ้วมือหน่อย8เด็กปลายทางด้วยนะครับอ้าวชูเลย8นิ้ว8นิ้ว8นิ้วอ่าไหนเอ่ยอ้าวชูให้คุณแม็กดูหน่อยอ้าวแบบนี้แบบนี้ได้มั้ยครับแบบนี้ได้มั้ยเอ่ยแบบนี้ได้ไหมนะแบบนี้ล่ะได้ไหมครับ8เหมือนกันไหม8เหมือนกันแบบนี้ล่ะครับได้ไหมเอ่ยได้เหมือนกันนะครับแบบนี้ล่ะได้ไหมได้เช่นเดียวกันอ้าวเยี่ยมมากเยี่ยมมากภาพแรกนะครับก็คือส้ม8ผลนั้นเด็กๆชูนิ้วมืออาจจะมีหลากหลายรูปแบบเนาะแต่สำคัญเลยเด็กๆต้องนับนิ้วมือให้ครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเองเนาะชูขึ้นมาตรงตามจำนวนภาพที่แสดงหรือไม่นะครับเอาละไปต่อนะเตรียมนิ้วมือไว้เลยนะภาพต่อไปภาพต่อไปปิ้งดินสอกี่แท่งกี่แท่งนะ4แท่งบางคนมองปุ๊บตอบปั๊บเลยแต่ใครที่ทำไมครับยังเริ่มไม่คล่องยังนับไม่คล่องเด็กๆต้องกลับไปฝึกฝนทบทวนเพิ่มเติมเนาะอ้าวนับนิดนึง1 2 3 4เอาเสียงสุดท้ายลงที่4เนาะมีดินสอทั้งหมด4แท่งอ้าวขอดูนิ้วมือหน่อย4เอ๊ะหน้าตา4เป็นยังไงนะหน้าตา4ไหนครับบิดเอาบิดไหน4นิ้ว4นิ้ว4นิ้วอ่าบางคนอาจจะใช้2มือด้วยเนาะอ่ะเรียนส่วนรวมส่วนย่อยบางคนมี3กับ1 2กับ2ก็ได้หรือ4นิ้วเลยได้ไหมครับได้เช่นเดียวกันยากไหมเนี่ยยากไหมยากไหมไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยเอาละไปต่อไปต่อภาพต่อไปอะไรเอ่ยเนี่ยสับปะรดมีกี่ลูกล่ะครับมีกี่ลูกเอ้าขอดูนิ้วมือ3หน่อย3 3 3ไหนเอ่ยไหน3มีแบบนี้3ด้วยของ ID ได้ไหมครับแบบนี้3นิ้วครบไหมเนี่ยครบไหมครบแบบนี้ล่ะแบบนี้ล่ะแบบนี้ได้ไหมเอ่ยได้แบบนี้ล่ะครับได้ไหมครับได้เช่นเดียวกันเอ้ามีหลากหลายรูปแบบเนาะงั้นปลายทางอาจจะทำไมครับมีรูปแบบที่มากกว่าคุณแม็กบางคนอาจจะใช้2มือก็ได้เห็นไหมครับ2กับ1เป็นเท่าไหร่นะ2กับ1เป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะเป็น3เนาะอ้าวดังนั้นตรงตามจำนวนของสับปะรดเลยมีกี่ลูกมี3ลูกอ้าวยากไหมครับยากไหมไม่ยากเลยนะครับเอาละครับไปกันต่อเลยร่มมีกี่คันนะกี่คันกี่คันอ้าวนับนิดนึงนับนิดนึง1 2 3 4 5 6ดังนั้นมีร่มทั้งหมดกี่คันครับ6คันเอ6ขอดูนิ้วหน่อยขอดูนิ้วหน่อย6 6 6เป็นอย่างไรนะ6 6ไหนเอ่ยฟินิกซ์6 6อ้าวไหน6ไหน6 6 6 6เอ๊ะไหน6นะเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้มี

0: เลิฟเลิฟสองข้างก็มีนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเนาะอ้าวคราวนี้ครับเด็กๆครับไปดูต่อไปดูต่อภาพอะไรนะเป็นภาพอะไรนะแอปเปิลเอ๊มีจำนวนเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะนับนิดนึง1 2 3 4เสียงสุดท้ายลงที่แสดงว่ามีแอปเปิลเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ5ผลเนาะดังนั้นก็ใช้เลข5ก็ได้เขียนแทนแสดงจำนวนอ้าวขอดูหน่อย5ของเด็กๆเอ๊มีรูปแบบไหนบ้างนะ5เด็กๆไหนชูให้ดูหน่อยไหนครับมี5แบบนี้เอ้ามี4 4กับอะไรครับ4กับ1โอ3กับ2โอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับอาจจะบางคนอาจจะใช้2มือบางคนอาจจะใช้มือเดียวนะของพอยต์ก็ได้นะครับบางคนอาจจะใช้2มือเข้ามาช่วยนะครับอ้าวยากไหมเอ่ยเนี่ยยากไหมครับยากไหมไม่ยากเลยเนาะดังนั้นเด็กๆนับแล้วก็สามารถที่จะทำไมครับบอกจำนวนแสดงจำนวนเนาะก็ไม่ยากเลยนะอ้าวไปต่อครับอะไรเนี่ยหมวกมีกี่ใบอะล่ะบวกมีจริงหรือเปล่านับนิดนึง1 2 3 4 5 6 7เสียงสุดท้ายลงที่7มีหมวกทั้งหมดกี่ใบครับมีหมวกทั้งหมด7ใบเอ๊ไหน7 7 7ภาษาอังกฤษเลยนะ7เนี่ย7ใช่ไหมครับอ้าว7ไหนขอดู7หน่อยขอดูหน่อย7 7 7เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับชูชัดเจนเลยบางคนทำไมบางคนชูชัดเจนเลย7ชูขึ้นมา7นิ้วนะครับหรือบางคน4กับอะไรครับ4กับ3ก็มีใช่ไหม4กับ3หรือ3กับอะไรนะหรือ3กับ4ก็ได้เยี่ยมมากนะครับอันนี้ในเรื่องของความรู้ที่เราเคยเรียนรู้กันไปนะครับเนาะยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากอ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเชื่อว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเกิดความเข้าใจจากการเรียนรู้ดังนั้นคำถามวันนี้ถามปุ๊บเด็กๆอาจจะทำไมครับตอบได้แสดงจำนวนก็ได้นะครับไม่ยากเลยเนาะเอาละครับไปดูกันต่อครับคราวนี้เป็นสถานการณ์บ้างเป็นสถานการณ์ที่จะทำไมครับให้เด็กๆเนี่ยใช้อุปกรณ์ตัวช่วยเขาเรียกอะไรนะใครจำได้อันนี
1: ้
0: กรอบอะไรนะกรอบอะไรนะกรอบดูสังเกตก่อนมีกี่ช่องมีกี่ช่องครับมี10ช่องเราเรียกว่ากรอบอะไรล่ะครับกรอบ10กรอบ10ครูแม็กบอกแล้วก็เป็นตัวช่วยที่ใช้ในเรื่องของการแสดงจำนวนเนาะเดี๋ยวจะให้ฟังสถานการณ์เสร็จแล้วให้ตัวแทนออกมาทำไมครับช่วยวางตัวนับวางตัวนับลองดูนะลักษณะนี้วางตัวนับวางตัวนับตามจำนวนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเอาละทั้งหมดลองมาฟังสถานการณ์พร้อมกันอ่านว่าอะไรนะคำนี้คำนี้มอแอแม่ไหมเอก
1: แม
0: ่แม่ทำไมเนี่ย
1: ซื้ออ
0: ะไรครับแม่ซื
1: ้อไข
0: ่เอาละแม่ซื้อไข่ถาดที่เท่าไหร่ครับเอ้ามาที่ถาดที่หนึ่งก่อนขอไอ้ไข่ไม่เอก
1: ไข
0: ่กี่ฟองนะไข่8ฟองอ้าวเดี๋ยวขอตัวแทนนะครับอ้าวเอาน้องบีดครับอ้าวเชิญน้องบีดเลยนะอ้าวเพื่อนๆช่วยตรวจสอบนะด้านในว่าบีดวางจำนวนไข่เท่ากับที่ทำไมครับคุณแม่ซื้อมาหรือเปล่าเอ่ยเท่าไหมเอ่ยนะอ้าวใจเย็นดูก่อนค่อยๆนับนะครบไหมครับครบไหมเอ่ยครบไหมครับครบไหมเอ่ยอ้าวปรบมือให้บีดหน่อยเยี่ยมมากถูกต้องนะครับดังนั้นดูจากกรอบ10สถานการณ์คุณแ ซื้อ

0: ื้ออะไรนะซื้อไข่กี่ฟอง
1: 8
0: ฟองบีดวางแบบนี้เลย1 2 3 4 5นะวางเต็ม1แถวเลยนะ5 6 7แล้วก็8อ้าวลองมาดูนะของคุณครูแม็กเป็นภาคตรงกับของบีดหรือเปล่าเอ่ยนะครูแม็กวางเป็นไข่เลยวางลงในกรอบ10นะฟองที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย2
1: 3 4 5 6 7 8
0: ครบไหมเอ่ยอ้าวช่วยนับอีกครั้งหนึ่งช่วยนับทวนอีกครั้งหนึ่ง1
1: 2 3 4 5 6 7 8
0: เสียงสุดท้ายลงที่8เห็นไหมครับครบถ้วนเหมือนที่ทำไมครับน้องบีดได้วางตัวนับเลยเนาะอ้าววางจุดนะครับยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากไปดูต่อไปถาดที่2ยังเป็นสถานะเดิมใครครับคุณแม่ซื้อถาดที่2มากี่ฟองนะสังเกตที่ตัวเลขคราวนี้เป็นเลขอะไรเนี่ยเลข5อะไรนะ5ไทยเอ๊ะคุณแม่ซื้อไข่มากี่ฟองนะสรุปแล้ว5ฟองอ้าวเดี๋ยวขอตัวแทนนะลองมาวางตัวนับคราวนี้ขอเป็นผู้หญิงบ้างเอาใครดีนะเอาน้องบลูอ้าวเชิญน้องบลูเลยนะครับอ้าวถาดที่2วางไข่กี่ฟองนะกี่ฟอง5ฟองอ้าวบลูอ้าวเพื่อนๆช่วยตรวจสอบนะบูวางครบถ้วนไหมนะครบไหมเอ่ยครับครบไหมครับครบไหมครับอ้าวปรบมือให้บูหน่อยเยี่ยมมากนะจะเห็นได้ว่าทำไมครับลักษณะการวางเรียงครบถ้วนสมบูรณ์เลยยากไหมครับเนี่ยยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากอ้าวลองดูครูแม็กบ้างครูแม็กวางเป็นภาพเลยไข่นะกี่ใบแล้วนะเนี่ยตอนนี้วางเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอ๊ะครบตามจำนวนหรือยัง
1: ย
0: ังยังเอ๊ะครบครบหรือยัง
1: ย
0: ังครบหรือยังครบแล้วอ้าวนับนิดนึง1 2 3 4 5อะเท่าไหร่เอ่ยเอามาอีกครั้งหนึ่ง1 2 3 4 5เสียงสุดท้ายลงที่5เห็นไหมครับมีไข่ถาดที่2ของคุณแม่กี่ฟองกี่ฟองกี่ฟองกี่ฟองกี่ฟองนะ
1: 5
0: ฟองไม่ยากเลยเห็นไหมครับเด็กๆสามารถที่จะใช้กรอบ10เนี่ยช่วยในเรื่องของการแสดงจำนวนได้นะครับนำตัวนับหรือจุดมาวางในบนบัตรได้หรืออาจจะเป็นภาพก็ได้เช่นเดียวกันเนาะอ้าวไปดูต่อเอาละมีถาดที่1ถาดที่2อันนี้ถาดที่อะไรละถาดที่3ใครบอกได้ว่าคุณแม่ซื้อไข่ไปกี่ฟอง
1: 3
0: อันนี้ถาดที่3เท่าไหร่ครับเอ้าบางคนใช่มั้ยสังเกตแล้วไข่กี่ฟองนะจอเอดอ7ดังนั้นจอเอดอ7เห็นไหมครับเราก็สามารถใช้ตัวหนังสือในเรื่องของการทำไมครับสื่อสารได้นะงั้นเป็นประโยคนี้ไข่กี่ฟองนะไข่7ฟองเห็นไหมครับถ้าเด็กๆอ่านออกเนาะก็สามารถที่จะใช้ภาษาในเรื่องของตัวหนังสือเนี่ยเขียนสื่อสารได้เนาะหรืออาจจะใช้ตัวเลขก็ได้ที่เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนแสดงจำนวนนะครับอ้าวถาดที่3ใคร7ฟองต้องหาผู้ช่วยและผู้ช่วยผู้ช่วยเมื่อสักครู่นี้เป็นผู้หญิงคราวนี้ขอเป็นผู้ชายผู้ชายเอาใครดีนะเอาปันละกันนะครับอ้าวเชิญน้องปันนะครับไข่กี่ฟองนะครับ
1: 7
0: ฟองอ้าวขอวางตัวนับให้ครบเลยนะนับด้วยนะครบหรือเปล่าเอ่ย
1: 5ฟอง
0: 5ครบหรือยังครับเอ๊ปันวางตัวนับครบไหมครับเพื่อนๆ
1: ครบ
0: ไหมครับวางกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7อ้ ้าวปรบมือให้ปันหน่อย

0: เยี่ยมมากเลยนะครับไม่ยากเลยเห็นไหมง่ายๆเลยเด็กๆก็วางตัวนับก็ได้เห็นไหมหรืออาจจะวางไข่ที่เป็นภาพแบบของคุณครูแม็กก็ได้โอ้โหตรงกันเป๊ะๆเลยเห็นไหมครับเนาะวางเป็นระเบียบแบบนี้ก็จะดูง่ายถามว่าวางรูปแบบอื่นได้ไหมวางรูปแบบอื่นก็ได้นะเด็กอาจจะทำไมครับวางหลากหลายรูปแบบอาจจะวางตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่สำคัญเลยไข่ต้องตามจำนวนที่สถานการณ์กำหนดเนาะดังนั้นถาดที่3คุณแม่ซื้อมา7ฟองก็ต้องวาง7ฟองวาง8ได้ไหมครับวาง6ได้ไหมครับไม่ได้เนาะดังนั้นต้องวางให้ตรงตามทำไมครับสถานการณ์ที่กำหนดเนาะหรือเราแสดงให้ตรงตามสถานการณ์ที่กำหนดนั่นเองนะเอาแล้วครับไปต่อนะไม่ยากถาดที่4กี่ฟองเนี่ยคุณแม่ซื้อไข่มากี่ฟองครับ
1: 6
0: ฟองเอาละขอผู้ช่วยหน่อยอยากเห็นการวางตัวนับนะโดยจุดมีใครนะใครดีเอาน้องเอเทนแล้วกันนะครับอ้าวเชิญน้องเอเทนนะเอาละครับถาดที่4กี่ฟองนะโอ้โหวางรวดเร็วเลยวางรวดเร็วเลยครบไหมครับครบไหมอ้าวปรบมือให้เอเทนหน่อยเยี่ยมมากนะครับโอ้โหมาถึงวางปุ๊บเลยนะครับอ้าวถาดที่4ไข่กี่ฟองนะ6ฟองครบถ้วนนะเอาละครับไม่ยากอ้าวดูครูแม็กบ้างวางเป็นรูปภาพเลยวางเป็นรูปภาพนะครบไหมนะครบไหมครับเอานับนิดนึงทวนหน่อย1 2 3 4 5 6อ้าวนับใหม่อีกครั้งหนึ่ง1 2 3 4 5 6เสียงสุดท้ายลงที่6มีไข่ทั้งหมดกี่ฟองครับ
1: 6
0: ฟองวางตรงตามทำไมครับสถานการณ์ที่กำหนดเลยไม่ยากเนาะเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อถาดที่5คุณแม่ซื้อไข่มากี่ฟองนะกี่ฟองนะ
1: 9
0: ฟองเอาละขอผู้ช่วยเอาเป็นน้องถ้วยฟูเอาละครับถ้วยฟูอ้าวกลุ่มตรงกลางบ้างนะอ้าวน้องถ้วยฟูนะช่วยวางตัวนับให้คุณครูแม็กหน่อยจำนวนไข่เท่าไหร่นะคุณแม่ซื้อมากี่ฟองคะ
1: 9
0: ฟองเอาละครับลองดูนะ1นับด้วยนะอย่าให้เกินอย่าให้ขาดนะครับต้องพอดีเลย ครบหรือยังครบหรือยัง
1: ครบแล้วอ้
0: าวปรบมือให้ถ้วยฟูหน่อยเยี่ยมมากนะครับอ้าวดังนั้นเห็นไหมครับฟังสถานการณ์วางตัวนับตามสถานการณ์ที่กำหนดนะคุณแม่ซื้อไข่มา9ฟองก็วางเลยบางคนนะครับไม่ต้องนับเลยอันนี้กรอบอะไรนะทั้งหมดนี้กรอบอะไรนะกรอบ10ขาดไป1ช่องพอเลยวางเลยใช่ไหมครับบางคนก็ไม่ยากเลยเนาะหรือบางคนอาจจะค่อยๆวางค่อยๆนับเนาะก็เพื่อความถูกต้องก็แม่นยำนะครับก็ไม่ยากเลยนะเอาละครับนั้นครูแม็กวางบ้างถาดที่5ไข่จำนวนกี่ฟองนะ
1: 9
0: ฟองครูแม็กก็วางเลยวางเต็มแถวด้านบนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: 5
0: เต็มแถวด้านบน5นับต่อก็ได้จากนี้5แล้ว6 7 8 9ใช้ในลักษณะการนับต่อก็ได้ก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเด็กๆนั้นวางครบตามจำนวนเนาะตามที่สถานการณ์กำหนดเลยนะเอาละครับคราวนี้ไปต่อที่ทบทวนในเรื่องของตัวเลขฮินดูอาหรับิกและตัวเลขไทย มาดูที่ภาพแรกภาพอะไรนะเอ๊วัวมีกี่ตัวเนี่ยกี่ตัวนะ1 2 3 4 5 6วัวกี่ตัวครับ6ตัวเห็นไหมครับดังนั้นจำนวนนี้คือจำนวน6จะให้ตัวแทนเนี่ยออกมาเขียนหน่อยตัวเลขฮินดูอาหรับิกกับตัวเลขอะไรครับตัวเลขไทยเขียนแทนแสดงจำนวน6ก็คือจำนวนของวัว6ตัวอ้าวเดี๋ยวขอตัวแทนนะใครดีใครดีวันนี้ที่ยังไม่ออกมาเขียนเอาน้องน้องน้องน้องน้องน้องอะไรดีนะน้องพอยท์ครับอ้าวขอเป็นกลุ่มที่2บ้างอ้าวมีตัวเลขฮินดูอาหรับิกอ้าวทวนนิดนึงนะตัวเลขฮินดูอาหรับิกเขียนจากข้างบนลงข้างล่างส่วนเลขไทยม้วนอะไรนะม้วนอ้าวพอยต์จัดการเลยครับ6 6อ่ะดูพอยต์ด้วยนะพอยต์ลากถูกต้องหรือเปล่านะครับอ้าวถูกมั้ยเอ่ยถูกมั้ยครับถูกต้องอ้าวปรบมือให้พอยต์หน่อยนะดังนั้นความสวยงามเนาะถ้าอยากเขียนสวยเด็กๆก็ต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำนั่นเองนะครับตัวเลข6อ้าวลองมาดูครูแม็กบ้างตัวเลข6 6ฮินดูอาหรับิกโอ้โหแบบนี้เห็นไหมครับถ้าอยากเขียนให้สวยงามแบบนี้นะเนาะก็ทำไมครับฝึกฝนเป็นประจำอ้าวไปต่อที่เลขอะไรครับเลขไทยเริ่มจากอะไรอะม้วนอะไรม้วนหัวเป็นวงกลมก่อนเนาะแล้วก็สะบัดปลายหางขึ้นตัวโค้งทำไมครับโค้งกลมๆ มนๆหน่อยเนาะนะครับก็จะสวยงามมากยิ่งขึ้นสำหรับเลขไทยสุดท้ายอย่าลืมสะบัดอะไรครับสะบัดปลายหางเพื่อความอ่อนช้อยแล้วก็สวยงามของเลขไทยอันนี้ทบทวนนะอาจจะไม่ได้ทบทวนทุกตัวนะครับอาจจะเป็นบางจำนวนเนาะอ้าวไปดูกันต่อครับ
1: แครอท
0: มีกี่หัวเนี่ย
1: มี
0: กี่หัวนะ
1: 10
0: อ้าวนับหน่อย1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: 10ก็คือจำนวนอะไรล่ะครับ
1: 10
0: สออีบอ10เอาละจำนวน10ผู้ช่วยอ้าวน้องมะลิแล้วกันครับเอาละน้องมะลิ10มีเลขอะไรกับเลขอะไรนะเอเลข0เขียนแบบนี้หรือเปล่าเอ่ยอ้าวไม่ใช่แก้ไขให้หน่อยต้องเริ่มจากอะไรนะอาหรับิกเริ่มจากข้างบนข้างบนโค้งแบบนี้เยี่ยมมากอ้าวไปต่อเลขไทยม้วนหัวกับเลขอะไรครับ0อ้าวกลมๆหน่อยอ้าวถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับอ้าวปรบมือให้มะลิหน่อยอ้าวเข้าที่อ้าวมาดูกันต่อนะที่เลข10นะของจำนวน10เนาะมีทั้งเลขฮินดูอาหรับิกแล้วก็เลขอะไรครับแล้วก็เลขอะไรนะเลขไทยมาดูที่ฮินดูอาหรับิกก่อน10มีเลข1กับเลขอะไรนะ0ทั้ง10ฮินดูอาหรับิกแล้วก็10ไทยเลยนะครับยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: นะเชื่อว่าหลายคนทำไมครับจดจำได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเราฝึกฝนเขียนกันอยู่เป็นประจำใช่ไหมครับเนาะอ้าวไปดูกันต่อมีแพนด้าม
1: ี5ตัว
0: กี่ตัวนะ
1: 5
0: ตัวเลข5นี้อ้าวเน้นย้ำเลยมีหลายคนที่ทำไมครับอาจจะหันด้านของเลข5ผิดด้านเดี๋ยวตัวเลขนี้ครูแบ็คทบทวนให้ดูวิธีการเขียนนะเด็กๆตั้งใจดูนะครับเริ่มจากทำไมครับลากลงมาก่อนเนาะแล้วก็ท้องป่องๆ อ้าวลองมาตั้งใจดูนะสำหรับเลข5ฮินดูอาหรับิกเริ่มจากทำไมครับลากลงมาก่อน เสร็จแล้วท้องป่องป่องไปด้านหน้านี้เสร็จแล้วกลับไปที่จุดเริ่มต้นลากไปกลายเป็นเลขอะไรครับ5ฮินโดนี้เน้นย้ำเลยนะพบเจอหลายคนอาจจะเขียนทำไมครับกลับด้านเนาะเด็กๆต้องฝึกฝนเนาะเอาละครับเข้าใจแล้วนะทบทวนให้อ้าวดูต่อที่เลข5ไทยเริ่มจากม้วนกลมๆ ก่อนเฉียงลงโค้งขึ้นม้วนหัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สะบัดปลายหางยากไหมครับ
1: ยาก
0: ยากไหมไม่ยากนะอันนี้คือลักษณะการเขียนเลขอะไรครับเลข5ทั้ง5ฮินดูอารบิกแล้วก็5ไทยเนาะหน้าตาก็จะแบบนี้เลยนะมี5ฮินดูอารบิกกับ5อะไรครับ5ไทยก็ฝึกฝนเป็นประจำยากไหมเนี่ยไม่ยากไหนใครเข้าใจแล้วไหนใครจำได้ด้วยเอามือลงนะครับเยี่ยมมากไปต่อรถกี่คันเนี่ยไหนไหนเลข2เขียนไงนะเขียนไงเอ่ยโค้งด้านบนใช่ไหมเฉียงลงแล้วก็เป็นเส้นตรงแน่นอนลักษณะแบบนี้ไหมครับ
1: ใช่
0: ใช่ไหมเอ่ยอ้าวแล้วก็เลขไทยเริ่มจากม้วนอะไรอ่ะ
1: ม
0: ้วนหัวก่อนยากไหมครับไม่ยากนะอันนี้คือจำนวนเท่าไหร่ครับจำนวนเท่าไหร่เนี่ย
1: 2
0: มีทั้งเลข2ฮินดูอารบิกแล้วก
1: ็
0: ตัวเลข2ไทยไม่ยากไปต่อ
1: โดน
0: ั
1: ท
0: โดนัทยังมีรูมีเท่าไหร่นะครับมีเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ8โอ้โห8เลข8จำได้ไหมนะเลข8ฮินดูอารบิกกับเลข8อะไรครับ8ไทยเนาะตัวเลข8ฮินดูอารบิกกับตัวเลข8ไทยก็ใช้เขียนแทนแสดงจำนวน8นั่นเองไปต่อนะเร็วมากยิ่งขึ้นมีเท่าไหร่เนี่ยตัวอะไรเนี่ย
1: เสือ
0: โอ้โหเสือน่ารักเลยเหรอนะครับเหมือนแมวเลยเสือหรือแมวตัวการ์ตูนอาจจะทำไมครับดูไม่ชัดเจนใช่ไหมเนาะคุณครูแม็กว่าเป็นแมวเนาะหน้ากลมกลมน่ารักน่ารักดูไม่ดุเลยอ้าวแมวมีจำนวนกี่ตัวครับเนี่ยกี่ตัวนะ1ตัวเอ๊ะเลข1เลข1เฉียงขึ้นแล้วก็ทำไมนะลากลงหน้าตาแบบนี้เนาะแล้วก็เลข1ไทยนะยากไหมครับเนี่ยไม่ยากนะเรียนรู้กันไปแล้ววันนี้ทบทวนอะไรเนี่ย
1: เ
0: ป็ดกี่ตัวกี่ตัวนะมีบางคนสังเกตแล้วครูแม็กเขียนอยู่ตรงนี้กอเอาเกาไม้โท9นะครับเป็นจำนวน9มีเป็ดทั้งหมด9ตัวเลข9เลข9จำได้ไหมนะเหมือนเลขอะไรเลยคล้ายๆจะไม่เหมือนกันแต่ลักษณะคล้ายๆเลขอะไรครับคล้ายๆเลข6กลับด้านใช่ไหมกลับหัวเลยเนาะเลข9แต่วิธีการเขียนก็ไม่เหมือนกันนะวิธีการเขียนเริ่มจากด้านบนเนาะม้วนด้านบนกลมๆแล้วก็เฉียงลงมาด้านล่างกลายเป็นเลข9ฮินดูอารบิกหรือทำไมครับเลข9ไทยเนาะตัวเลข9ไทยก็สามารถใช้เขียนแทนแสดงจำนวน9ได้เช่นเดียวกันเอาล่ะวันนี้ใครฟังไปแล้วยังหลงๆลืมๆต้องกลับไปทำไมแล้วเนี่ยกลับไปทบทวนไปดูงานเก่าๆที่เราได้ฝึกฝนเขียนกันไปนะครับเอาล่ะครับไปดูกันต่อเนาะคราวนี้ทบทวนหน่อยความสัมพันธ์ของส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมยังจดจำได้อยู่หรือเปล่านะเขาบอกว่ามีแอปเปิ้ลแดงและเขียวแอปเปิ้ลแดงกับแอปเปิ้ลเขียวรวมกันอยู่10ผลสถานการณ์แรกเขาบอกมาเลยถ้าอยากจะเก็บแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยอย่างละกี่ผลลองมาดูนะถ้าเก็บแอปเปิ้ลแดง4ผลแล้วเขียวเท่าไหร่นะเขียวเท่าไหร่นะรวมทั้งหมดเนี่ยเก็บมา10ผลถ้าเป็นสีแดงสัก4ผลแล้วสีเขียวล่ะเท่าไหร่ครับจาก10นะเก็บมา10ผลเป็นสีแดงเท่าไหร่แล้วอ่ะแสดงว่าเป็นสีเขียวเท่าไหร่เท่าไหร่ เป็นเท่าไหร่เป็น

0: สีเขียว6ผลยากไหมเนี่ยแบบนี้ยากไหมไม่ยากนะความสัมพันธ์เนาะของส่วนรวมแล้วก็ส่วนย่อยดังนั้นส่วนย่อยรวมกันก็เป็นส่วนอะไรล่ะครับรวมรวมแยกย่อยออกอ้าวไม่ยากไม่ยากไปดูต่อเหมือนเดิมนะรวม10ผลเก็บมาถ้าเป็นสีแดงสัก9ผลล่ะเป็นสีเขียวกี่ผลครับเป็นสีเขียว1ผลยากไหมเนี่ยแบบนี้ไม่ยากนะเอาละรวมกัน10ผลเหมือนเดิมถ้าเป็นสีแดง7เอ๊ะสีเขียวเท่าไหร่ล่ะสีเขียวเท่าไหร่ครับบางคนอาจจะใช้นิ้วมือก็ได้ใช้นิ้วมือช่วยเนาะมี10อ๋อ10เก็บเป็นสีแดงเท่าไหร่นะ7 7 7ก็เก็บ7เหลือเท่าไหร่ล่ะ3แสดงว่าเป็นสีเขียวเท่าไหร่ครับเพราะรวมกันมันต้องเท่าไหร่ล่ะ10เนาะยากไหมครับ
1: ยาก
0: ไหมไม่ยากไม่ยากอันนี้เป็นในเรื่องของส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเนาะนั้นมีหลากหลายจำนวนนะตอนนี้เรียนไปตั้งแต่ครับ1ถึง20เนาะเด็กก็สามารถที่จะอธิบายในเรื่องของส่วนย่อยส่วนรวมได้เนาะอ้าวไปดูต่อเหมือนเดิม5กับอะไรนะ5กับ5รวมกันเป็นเท่าไหร่แล้วครับเป็น10ยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยไม่ยากเนาะเอาละเหมือนเดิมครับ
1: 8
0: สีแดง2สีเขียวเท่าไหร่ล่ะ
1: 8
0: เท่าไหร่นะ
1: 8
0: นะครับเนาะดังนั้น2กับ8เป็นส่วนย่อยของของอะไรครับของส่วนรวม10เนาะก็ไม่ยากนะครับเอาละเก็บมา10ผลถ้าเป็นสีแดง6สีเขียวเท่าไหร
1: ่
0: สีเขียวเท่าไหร่นะเป็นสีเขียว4เริ่มมีบางคนสังเกตแล้วคุณแม็กแอบเขียนไว้ที่ด้านบนใช่ไหมครับเนาะนี่อธิบายไว้แล้วดังนั้นเห็นไหมครับถ้าเด็กๆสังเกตสามารถอ่านออกเห็นไหมสังเกตรู้จักตัวเลขเด็กๆก็จะตอบคำถามได้นะครับไม่ยากดังนั้น6กับ4เป็นส่วนย่อยของส่วนรวม10นะครับไม่ยากเลยเนาะเอาละครับไปดูต่อสีแดง8สีเขียว
1: 2
0: เห็นไหมครับดังนั้น8กับ2เป็นส่วนย่อยของส่วนรวม10เช่นเดิมนะครับนั้นมีหลากหลายคู่เลยที่รวมกันแล้วทำไมครับได้10เนาะไม่ว่าจะเป็น10กับ0 1กับ9 2กับ83กับ7ที่เด็กเคยเรียนรู้กันไปนะครับมีหลายคู่เลยที่รวมกันแล้วทำไมครับครบ10อ้าวไปต่อนะเอาละบางคนสังเกตแล้วถ้าเก็บมา10ผลเป็นสีแดง1ผลสีเท่าไหร
1: ่
0: สีเขียวเท่าไหร่สีเขียว9ผลนะครับเนาะอันนี้ก็1กับ9เป็นส่วนย่อยของส่วนรวมเลยครับส่วนรวม10ยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยนะ3กับอะไรนะ3กับ7เป็นส่วนย่อยของส่วนรวม10นะครับอันนี้ก็ไม่ยากเช่นเดียวกันนะครับเนาะเอาละครับเด็กๆครับดังนั้นวันนี้เรียนรู้กันไปเนาะทบทวนหลากหลายเรื่องเลยที่เราเรียนรู้กันนะครับมาสรุปรวมหน่อยเนาะดังนั้นวันนี้ไม่มีแบบฝึกหัดนะวันนี้หลายคนทำไมครับออกมาทำนะเป็นตัวแทนแล้วก็เรียนรู้กันเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนแสดงว่าต้องตั้งใจทำไมเนี่ยตั้งใจฟังแล้วนะอันดับแรกเด็กๆครับเราสามารถบอกจำนวนของสิ่งต่างๆได้จากการอะไรล่ะครับจากการอะไรนะอยากรู้ว่าอะไรมีจำนวนเท่าไหร่ต้องทำไมครับ
1: น
0: ับคุณครูแม็กพานับเสมอเลยเนาะแล้วอยากจะรู้ว่าเขามีจำนวนเท่าไหร่ก็ต้องฟังที่เสียงอะไรนะเสียงสุดท้ายนะครับนั้นนับเสร็จแล้วฟังเสียงสุดท้ายเด็กๆก็จะบอกจำนวนได้ตัวอย่างเช่นดินสอกี่แท่งนะดินสอ2แท่งปลากี่ตัวนะ
1: 4ตัว
0: ปลา4ตัวเด็กก็สามารถเนาะเห็นไหมครับนับได้ บอกได้ทำไมครับแสดงได้นะเนาะไม่ยากเลยเอาละครับส่วนจำนวนที่เรานับเวลาเราเริ่มนับเป็นจำนวนนับที่เริ่มต้นจากอะไรล่ะครับจากอะไร1เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละ1ทีละ1จาก1เป็น2เพิ่มอีก1เป็น2เพิ่มอีก1เป็น3เพิ่มอีก1เป็น4เพิ่มอีก1เป็น5เพิ่มอีก1เป็น6เพิ่มอีก1เป็น7เพิ่มอีก1เป็นดังนั้นเพิ่มอีก1ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับเนาะอ้าวไม่ยากไม่ยากคราวนี้ครับเรื่องที่เราเรียนรู้กันตัวเลขมีทั้งตัวเลขอะไรครับฮินโดอาหรับิกตัวเลขไทยดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนแสดงอะไรครับจำนวนหรือนอกจากนี้เรายังสามารถเขียนเป็นตัวหนังสือก็ได้หอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งสองอสองสออามอสามสออีสีไม่เอกสี่หออาหาไม่โทห้าหออุกอหกจอเอดอเจ็ดปอแอดอ
1: แปด
0: กออเอาเกาไม่โทสออีบอสิบนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ตัวหนังสือเนาะเขียนได้ด้วยนะเอาละครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเป็นการเขียนจำนวนในรูปของจำนวนกี่จำนวนครับ2จำนวนที่อยู่ในรูปของส่วนย่อยนะก็ส่วนย่อยนำมารวมกันก็กลายเป็นส่วนรวมยากไหมครับเนี่ยไม่ยากฝากกลับไปทำไมด้วยทบทวนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการรวมจำนวน2จำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน10ครั้งหน้าจะมาเริ่มเรียนรู้ในเรื่องของการบวกกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับหมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลด

0: อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญในสังคมไทยด้วยเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงปกครองดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนบิดาปกครองบุตรบ้านเมืองมีความสุขสงบร่มเย็นพระบวรพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง

ถึงสมัยอยุธยาสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณลักษณะพิเศษเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากแนวคิดทางพุทธศาสนาที่ผสมผสานกับคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมุติเทพหรือเทพเจ้าผู้อวตารลงมาดูแลทุกสุขของราษฎรจึงเป็นผู้มีบุญญาบารมีและเป็นธรรมราชาผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมส่วนการปกครองบ้านเมืองนั้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่มีสมุหพระกลาโหมดูแลฝ่ายทหารสมุหนายกดูแลฝ่ายพลเรือนและมีเสนาบดีจัตุสดมทั้งฝ่ายเวียงวังคลังนาเป็นเสมือนเสาหลักทั้ง4ในการบริหารบ้านเมืองถึงสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานียังผลให้ชาติไทยดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชดำริว่าการปกครองแบบเดิมนับแต่สมัยอยุธยาไม่ครอบคลุมแก่ราชการจึงโปรดให้ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยกฐานะกรมขึ้นเป็นกระทรวงมีเสนาบดีกำกับดูแลในส่วนภูมิภาคโปรดให้เปลี่ยนเป็นระบบเทศาภิบาลมีสมุหเทศาภิบาลกำกับดูแลเพื่อโยงอำนาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7คณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเป็นระบอบประชาธิปไตยพระองค์จึงพระราชทานรัฐธรรมนูญสำหรับปกครองแผ่นดินเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2475ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นที่ประจักษ์

สังคมโลกองค์การสหประชาชาติจึงเทิดพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตของชาวไทยทั้งชาติซึ่งเชื่อมั่นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะทรงคุ้มเกล้าครองไทยให้สงบร่มเย็นตลอดกาลนิรันดร์

0: าสพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่3ความเพียรนี่ไงอีกรอบนะเป็นสุกเราเอาใบมะพร้าวมา2ใบแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี
1: ้โอ้ยพี่ร่มเย็นยากจังเลยเป็นสุกชักจะไม่ไหวแล้วนะ
2: สารปลาตะเพียนกันอยู่เหรอเด็กๆสารปลาตะเพียนก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันนะ
1: ความเพียรคืออะไรหรอคะคุณตา
2: ความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถ้ามีความเพียรจะทำกิจการงานใดก็สำเร็จนะเด็กๆคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จต้องมีความเพียรมีความมุ่งมั่นพยายามโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทรงสอนให้อดทนมีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้นอาจพบอุปสรรคและไม่เรียบง่ายเสมอไปแต่หากตั้งใจมั่นไม่ละความพยายามจะประสบความสำเร็จในที่สุดดังนั้นในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารไม่ว่าในสภาพอากาศเช่นใดหรือแม้แต่ยามทรงพระประชวรมิได้ทำให้ความเพียรพยายามในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัตน้ำเรือใบมดเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยทั้งนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จเอาละลองเพียรสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
1: ครับค่ะเป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
2: ้ตาเชื่อนะว่าถ้ามีความเพียรเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องความเพียรนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด

0: ขอบใจมากเลยนะอะตอม
1: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
2: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
0: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
1: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
0: ตื่นเต้นจังเลย
2: เฮ้ย
0: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
2: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
0: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
1: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
0: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
2: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
0: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
2: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
1: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
2: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
0: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
2: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานนะ
1: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
2: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
1: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
2: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
0: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
2: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้ผู้คนในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
0: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
2: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มาก

0: ไม้เหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟ
3: ลาวา
2: ไหลแล้ว
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
0: เกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: อยู่ถนนเยาวราชใช่ไหมคะเป็นสุขจำได้คุณพ่อคุณแม่เคยพามาเที่ยว
1: ร่มเย็นก็จำได้เพราะเคยมากินของอร่อยที่นี่ด้วย
0: ถ้าเป็นเรื่องของอร่อยเนี่ยจำได้ดีเลยนะร่มเย็นเอ๊ะว่าแต่เยาวราชไม่น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยได้เลยนะคะคุณเวลาน
1: ั่นสิครับคุณเวลาคุณเวลาพาพวกเรามาที่นี่ทำไมหรอครับ
2: เท่าที่ผ่านมากว่าหลายร้อยปีคิดว่าไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทยที่ไม่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะสำเพ็งเยาวราชก็เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8

เสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช2477ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง8พรรษา5เดือน11วัน

ในเวลานั้นประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะสงครามถึง2ครั้งทั้งสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพา

ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงแม้พระองค์ท่านจะประทับและทรงศึกษาเล่าเรียนอยู่ต่างประเทศแต่ก็ทรงห่วงใยสถานการณ์ประเทศไทยเสมอมาจวบจนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2488พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลได้เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สองและได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายรวมไปถึงการเสด็จประพาสสำเพ็งเพื่อสมานมิตรไมตรีให้เกิดความรู้สึกดีๆร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกดวงใจไทยไม่ว่าจะเชื้อสายใดก็กลับกลายสมัครสมานสามัคคีด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันตมหิดลพระผู้เป็นที่รักของแผ่นดินแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาไม่นานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลเสด็จขึ้นครองราชแต่ภาพจำแห่งน้ำพระราชหฤทัยไม่เคยเลือนหายไปจากดวงใจชาวไทยทุกคน

ศิลปกรรมเป็นสุนทรียสมบัติคู่บ้านคู่เมืองอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างที่ประสานความคิดฝีมือเข้ากับคตินิยมความเชื่อในสังคมวัฒนธรรมจนเกิดเป็นแบบแผนเฉพาะของงานช่างนอกจากนี้พระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลยังทรงอุปถัมภ์บำรุงช่างและงานของช่างเกิดงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมสุโขทัยเป็นอาณาจักรแรกๆของไทยที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองสมกับที่เป็นอู่อารยธรรมการที่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ได้เข้ามาเผยแผ่นับจากสมัยพระมหาธรรมราชาที่1จึงก่อเกิดงานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาช่างสุโขทัยได้สร้างสรรค์ประติมากรรมแบบอุดมคติที่งามที่สุดของศิลปะไทยอาทิพระพุทธรูปลีลาพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยด้วยพุทธลักษณะงดงามอ่อนช้อยครั้นถึงสมัยอยุธยามีการผสมผสานศิลปะอู่ทองกับศิลปะสุโขทัยกลายเป็นศิลปะสกุลช่างอยุธยาอู่ทองดังปรากฏในงานปั้นหล่อพระพุทธรูปซึ่งช่วงปลายสมัยนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องอันหนึ่งรูปแบบของงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาระยะแรกได้รับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรีสุโขทัยและลังกากล่าวคือมักใช้สีดำขาวและแดงภายหลังจึงได้พัฒนางานเป็นแบบอยุธยาอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้งานประณีตศิลป์เช่นเครื่องไม้จำหลักลายรถน้ำลายปูนปั้นเครื่องทองยังเจริญถึงขีดสุดในสมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ต่างรับพระราชภาระในการทนุบำรุงงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างงานอันเป็นที่มาของงานช่างศิลปะพระราชนิยมดังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ส่งฟื้นฟูงานช่างศิลปกรรมครั้งกรุงเก่าที่เรียกว่าศิลปะแบบไทยประเพณีให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งบ้านเมืองยังดีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนับเป็นยุคทองของงานศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงสานต่อและทรงงานศิลปะแบบไทยประเพณีทุกประเภทอาทิบานประตูไม้แกะสลักพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามทรงปั้นหุ่นพระพักพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกทั้งยังส่งเสริมงานศิลปะการดนตรีและนาฏกรรมให้รุ่งเรืองศิลปะในรัชกาลต่อๆมามีวิวัฒนาการไปตามสภาพการของบ้านเมืองและสังคมในยุคนั้นๆเนื่องจากมีการติดต่อกับนานาประเทศมากขึ้นจึงเกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานศิลปกรรมแบบไทยทรงกระตุ้นให้ช่างสร้างสรรค์งานที่ผสมผสานศิลปกรรมแบบไทยจีนและตะวันตกครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาสร้างสรรค์งานศิลปกรรมทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพถ่ายและดนตรีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปินทุกหมู่เหล่าทรงผลให้งานศิลปกรรมเจริญก้าวหน้าด้วยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะประสบนิกรชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่าอัครศิลปินและพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ทรงมีต่อประเทศและปวงชนชาวไทยนั้นมีเป็นอเนกปริยายทรงเป็นดวงแก้วส่องทางให้อนาประชาราษฎร์ได้ชื่นชมงานศิลปกรรมแขนงต่างๆด้วยพระราชภารกิจในการอุปถัมภ์ศิลปินช่างฝีมือจึงถือเป็นต้นน้ำสายถาดแห่งการสร้างสรรค์ศิลปกรรม

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนนะหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกๆก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอาจจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นนี่ก็เป็นจิตอาสานะคะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่า

คู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอ่ะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

0: วันนี้สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธจังหวัดนราธิวาสร่วมมือร่วมใจทอผ้าฝ้ายกันอย่างแข็งขันพวกเขารู้ว่าผ้าฝ้ายทอมือเหล่านี้จะถูกนำไปตัดเย็บเป็นกระเป๋าผ้าจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานับ10ปีในฐานะนายทหารรักษาพระองค์โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ด้วยความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใดสะท้อนภาพความสำเร็จและความเข้มแข็งของชุมชนดังพระราชประสงค์
1: คือเราก็ภูมิใจที่ท่านเสด็จมาที่นี่ท่านก็ได้รับสั่งว่าจะรื้อฟื้นเป็นกี่กระตุกสมัยใหม่ให้ก็รวบรวมสมาชิกข้าวได้ประมาณ17คนค่ะก็มาทำสมาชิกเข้ามาเราก็คือแนะนำกันถ้าใครทำไม่ได้เราก็ช่วยกันดูแลกันเองค่ะการรวมกลุ่มก็ทำให้ชุมชนของเราก็มีความสามัคคีมีพลังขึ้นมาหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวบักดำเสร็จแล้วเราก็มีงานทำได้มีรายได้เสริมขึ้นมาช่วยในครอบครัวด้วยค่ะ
0: สังคมเล็กๆของชาวบ้านในพื้นที่วัดพระพุทธเกิดขึ้นได้เมื่อชาวบ้านที่เคยต่างคนต่างอยู่ได้ทยอยเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเสริมรายได้ตั้งแต่พุทธศักราช2519ในอดีตชาวบ้านที่นี่จะทอผ้าปักผ้าเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมและได้ทอดพระเนตรเห็นผ้าทอที่ปูลาดพระบาทเพื่อรับเสด็จ
2: ท่านมาเห็นความพร้อมเพรียงสามัคคีกันในหมู่คณะของบ้านใหญ่วัดพระพุทธหมู่สามนี้สมเด็จพระราชนีท่านก็พูดคุณว่าที่นี่มีฝีมือในการทอผ้าน่าจะเอาครูมาสอนทอผ้าเพิ่มเติมพอหลังจากนั้นก็สร้างศาลารวมใจขึ้นวันที่119ท่านเอาครูมาให้สร้างกี่ทอผ้าเมื่อก่อนมีอยู่11หลังจาก11หลังนี่ก็เพิ่มมาเป็น50กว่าตอนนี้มีอยู่80กว่าคนที่ทออยู่
0: จากวันนั้นฝีมือในการทอผ้าและปักผ้าของพวกเขาก็ได้แสดงออกมาให้คนภายนอกได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆความรักความ

สามัคคีที่เกิดขึ้นจากการทำงานศิลปาชีพร่วมกันค่อยๆสร้างชุมชนวัดพระพุทธให้เข้มแข็งจากภายในผ้าทอผืนแล้วผืนเล่าที่พวกเขาถักทอขึ้นกำลังส่งต่อพลังสามัคคีจากชาวศิลปาชีพไปสู่มือของสมาชิกโครงการจิตอาสาพระราชทาน904ที่พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญยิ่งในการทำงานเพื่อส่วนรวมและประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญและได้สร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลของคนไทยจนเป็นที่ประจักษ์ชัด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยสอนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ประสบกรณิกรจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดช่วงเช้ามีประชาชนจากทั่วสารทิศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาต่างกล่าวว่ารักและอาลัยพระองค์ท่านมากเพราะพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดทั้งทางด้านการศึกษาด้านการทหารและความสามารถด้านกีฬารวมทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
2: เดินทางมาจากไหน
3: ภูเก็ต
2: ภ
3: ู
2: เก
3: ็
2: ตค่ะจังหวัดภูเก็ต
3: ค่ะ
2: มาไกลเลย
3: ค่ะตั้งใจ
2: ตั้งใจที่จะมา
3: พอรู้ข่าวก็ตั้งใจเลยว่าต้องมาถ้าว่ามีคนเขาพามาก็จะมาไงอันนี้ก็มากันเองนี่ประทับใจท่านตั้งแต่นะตั้งแต่แรกเออพอเรื่องไอ้นายหลวงตั้งแต่นายหลวงแล้วค่ะนายหลวงแล้วก็ปีแล้วก็ต้องมาให้ได้ครั้งนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตกรณีกิจทุกอย่างที่พระองค์พาท่านทรงทำ
4: โดยเฉพาะเรื่องท่านทัตสถานของผู้หญิงชอบมากเลยเรื่องนี้ค่ะ
3: ก็ดูข่าวในโทรศัพท์ที่เป็น
4: ร้องไห้ทุกวัน
3: คือเราจะมาเองนะน้ำตาจะไหลเองเห็นภาพที่ท่านนู่นนี่นะ
4: กรณีกิจของท่านนะทุกอย่างพอเราดูปุ๊บ
3: น้ำตาจะไหล
4: นอนคนเดียวในห้องทุกวันเลย
3: คิดถึงนะ
0: สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพทางสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือ8นาฬิกาถึง10นาฬิกา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและ20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนกางเกงขาสั้นและผู้หญิงขอให้สวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: คืนนี้นะคะได้เกิดเหตุบ่อพักน้ำรั่วใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่บริเวณวงเวียนใหญ่นะคะนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ยืนยันบอกว่ายังสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำได้แล้วก็ไม่พบสัญญาณที่จะกระทบต่อโครงสร้างหรือจำเป็นจะต้องมีการปิดการจราจรส่วนสาเหตุที่จะต้องเร่งลงพื้นที่ด่วนเพราะว่ามีบทเรียนค่ะมาจากถนนหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลยุบตัวทำให้วันนี้ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ทั้งเรื่องของการแจ้งเตือนแล้วก็การให้ความช่วยเหลือประชาชนค่ะ
5: ที่ต้องเร่งมากลางดึกนี้เพราะว่าเรากังวลว่าไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำใช่ไหมคร
6: ับ ก็เราก็มีบทเรียนที่ไม่ดีมา
5: ครับ
6: นะครับตอนที่เกิดขึ้นที่วชิระพยาบาลนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราวันนี้เราต้องเตรียมความพร้อมไว
5: ้ครับ
6: นะครับเรื่องของการแจ้งเรื่องของการเข้าไปชาร์จให้ความเพื่อนพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญเน้นเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
1: ย้อนกลับไปเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สังเกตการที่บริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะหลังตลอดทั้งวันที่เกิดเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เกิดเหตุน้ำรั่วค่ะคือตั้งแต่ช่วงสายแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็ระดับน้ำเนี่ยเริ่มสูงขึ้นหลังจากเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักนะคะก็มีรัฐมนตรีหลายท่านที่เดินทางไปด้วยทั้งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวรสิทธิ์เหลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าถ้าดูตามหลักวิศวกรรมเนี่ยปริมาณน้ำภายในอุโมงค์ยังไม่ถึงขั้นต้องแจ้งปิดถนนเนี่ยสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ขณะนี้กำลังเร่งอุดรอยรั่วแล้วก็ตรวจสภาพว่ามีระดับน้ำในอุโมงค์เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือไม่ขณะเดียวกันรฟม.เองก็ประสานงานติดตั้งเครื่องวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งสถานการณ์ก็ยังไม่มีเหตุผิดปกติค่ะ
6: เราก็ไปทำการใช้เ วิธีรอยรั่วนะครับแล้วก็ตรวจสภาพว่า

0: ระดับน้ําในอุโมงค์เพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้าเพิ่มขึ้นก็แสดงว่ายังหมดไม่ได้แต่ตอนนี้ตั้งแต่เช้าเราทํามานะครับเรายังสามารถรักษาระดับน้ําได้ไม่มีสัญญาณใดๆว่าระดับน้ําจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วในขณะเดียวกันทางรฟมครับก็ได้ประสานงานติดตั้งเครื่องก็เรียกเครื่องดูว่าม
1: ันมีการ
0: เอียง
1: วัดความเคลื่อนตัวกัน
0: หรือไม่มีเคลื่อนตัวของตึกหรือไม
1: ่
0: นะครับก็ติดมาตั้งแต่เช้าแล้วก็เห็นว่าทุกอย่าง
2: สถานการณ์ดี
0: ไม่มีอะไรแล้วก็อะไรตึกที่เรากังวลว่ามันจะเกิดผลกระทบก็ช่วงนี้เป็นตึกที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ครับแต่อาคารข้างเคียงเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องระวังไว้
3: แล้ววันนี้ค่ะก่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศมาเลเซียนะคะก็กล่าวถึงการลงพื้นที่สังเกตการเหตุน้ำรั่วเมื่อคืนนี้นะคะโดยย้ำบอกว่าต้องเร่งออกไปดูแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเร็วมากส่วนสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้ยังสามารถควบคุมได้ไม่มีผลกระทบด้านโครงสร้างและหลังจากที่สูบน้ำออกไปแล้วระดับน้ำก็ไม่เพิ่มขึ้นโดยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็อธิบายให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงแล้วก็มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความของอาคารต่างๆอย่างอาคารที่กำลังมีการก่อสร้างค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของฤดูฝนค่ะ
0: ควบคุมสถานการณ์ได้หลักตรวจสอบทางข้อมูลทางวิศวกรรมอะไรต่างๆก็สามารถแก้ไขสถานการณ์นะครับมันมีรอยซึมรอยรั่วของน้ำเข้ามาจากจุดที่มันต่ำสุดนะน้ำมันเข้ามาเขาเรียกเป็นบ่อพักน้ำนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามการออกแบบมันไม่เหมือนตรงวัดตรงที่โรงพยาบาลวชิระไอ้ตรงนั้นคือรอยต่อของระหว่างสถานีอุโมงค์ไอ้นั่นมันลงมาทั้งโครงสร้างเลยแต่ตรงนี้ยังไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างแล้วเขาก็ควบคุมระดับน้ำนะครับตรวจเช็คระดับน้ำว่ามันหลังจากสูบน้ำออกไปแล้วนะครับมันมีระดับน้ำเพิ่มมาหรือเปล่าจนถึงเช้านี้ก็ยังไม่มีนะครับ
4: และขณะเดียวกันในเช้าวันนี้นะครับผู้บริหารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.คือนายมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการรฟม.และนายกาดผจญอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการรฟม.ครับก็ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับนายสรสิทธิ์เหลืองรุ่งเกียรติผู้อำนวยการเขตคลองสานโดยนายมนตรีสันนิษฐานว่าเบื้องต้นนั้นมาจากรอยรั่วบริเวณบ่อซำหรือว่าบ่อรวมน้ำของโครงการยืนยันว่าไม่ได้มีสาเหตุเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่ถนนสามเสนที่หน้าโรงพยาบาลวชิระซึ่งการแก้ไขเจ้าหน้าที่ได้เร่งป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มควบคู่กับการสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องล่าสุดปริมาณน้ำไหลเข้าลดลงแล้วซึ่งเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนอกจากนี้รฟม.ได้สั่งเพิ่มระบบดึงน้ำใต้ดินด้วยการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกเพื่อดึงน้ำใต้ดินออกควบคู่กับการอัดฉีดปูนกราวต์เพื่อเป็นการปิดกั้นการรั่วซึมและก็เร่งการสร้างกำแพงกั้นน้ำใต้ดินตามแนวอาคารป้องกันไม่ให้น้ำใต้ดินนั้นรั่วไหลไปยังจุดอื่นและลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบคาดว่าจะเสร็จภายในเวลา1สัปดาห์
5: เบื้องต้นเนี่ยก็พยายามนะครับป้องกันนะครับไม่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้ามานะครับโดยการจะสูบออกนะครับให้ได้มากปัจจุบันเนี่ยอัตราการสูบก็เท่ากับอัตราการไหลเข้ามานะครับก็จากเมื่อคืนเนี่ยประมาณ70คิวต่อชั่วโมงเช้านี้ก็ลดเหลือ50คิวต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีขึ้นการแก้ไขอีกอันนึงก็คือจะมีการช่วยลดระดับน้ำนะครับขณะนี้ทางรฟม.ได้สั่งการนะครับให้มีการเพิ่มนะครับจุดที่จะดีวอเตอร์ลิงสูบน้ำออกนะครับเนี่ยตรงกลางถนนเนี่ยตรงล่องกลางเราก็จะมีการเอาเครื่องจักรในการเจาะเขาเรียกว่าเป็นเจาะสูบบ่อดิฟวอลนะครับลึกประมาณ50เมตรนะครับในการที่จะดึงน้ำช่วยให้ออกทางนี้น้ำก็จะได้ไม่ไหลเข้าไปที่บ่อซ้ำนะครับแล้วก็อีกขั้นตอนนึงก็จะเร่งในการเกานะครับในการเกาเนี่ยก็จะมีการเกาอยู่2แบบนะครับเกาแบบ

0: แรกก็คือเขาลอกบ่อซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วอันที่สองก็คือจะเขาเป็นลักษณะเป็น curtain wall นะครับเป็นกำแพงการลอบแนวขนานกับอาคารนะครับอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันโปรเทคนะครับไม่ให้เกิดการเกิดผลกระทบข้างเคียงแล้วก็ไม่ให้มีน้ำใต้ดินเนี่ยลีกเข้าไปในจุดอื่น
1: นายมนตรียืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดยังไม่พบการทรุดตัวหรือว่าการเอียงตัวของโครงสร้างเพิ่มเติมรวมถึงไม่พบรอยร้าวใหม่โดยเฉพาะสะพานลอยที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุยังอยู่ในสภาพปกติพร้อมประสานสำนักงานเขตส่งวิศวกรโยธาเข้าตรวจสอบอาคารโดยรอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
0: เท่าที่เราดูเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีการทรุดตัวไม่มีการเอียงตัวอะไรเพิ่มเติมไม่มีรอยแครกนะครับโดยเฉพาะตรงสะพานลอยเนี่ยซึ่งใกล้กับตัวบ่อซ้ำที่สุดเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าตัวโครงสร้างอะไรก็ยังปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวทางท่านผู้อำนวยการเขตก็ได้กรุณาจะเอาโยธามาช่วยสำรวจอาคารรอบๆนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจพี่น้องประชาชนด้วยครับ
2: บริเวณรอบๆมันก็เกิดรอยร้าวบริเวณทางนี้ก็เกิดรอยร้าวประชาชนก็เลยมีความกังวลนะคะเราจะให้ความมั่นใจกับประชาชนได้ยังไง
0: ก็อย่างที่ผมกลับเรียนนะครับว่าเดี๋ยวทางโยธาเขตจะมาช่วยดูด้วยแล้วก็แต่ต้องกลับเรียนว่าเบื้องต้นเนี่ยเราสังเกตแล้วเนี่ยรอยร้าวที่เกิดบางอาคารเนี่ยเป็นรอยร้าวเดิมที่เกิดมาก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับทางรฟม.ก็ได้ให้ทางผู้ประกอบการนะครับดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ร่วมกับขอความอนุเคราะห์ทางท่านผอ.เขตให้โยธาเนี่ยมาช่วยดูอาคารทุกอาคารรอบบริเวณอีกครั้งหนึ่งครับ
1: สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายนี้ครับมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงปลายปี2570ซึ่งนายมนตรียืนยันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากมีการแก้ไขปัญหาทันทีพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อให้การก่อสร้างมีความปลอดภัยสูงสุดและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
3: และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจแล้วก็สกัดสิ่งผิดกฎหมายอย่างเช่นยาเสพติดนะคะทางกรมศุลกากรก็เดินหน้าในโครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตู้สินค้ารุ่นใหม่ทั้งหมด4เครื่องค่ะวงเงินรวม 2,900 ล้านบาทเพื่อที่จะเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็ภาพจากการเอ็กซเรย์นั้นก็สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ด้วยค่ะนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยถึงโครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตู้สินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์รุ่นใหม่วงเงิน 2,900 ล้านบาทว่าเป็นการทดแทนเครื่องเอ็กซเรย์ที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งใช้งานมานานกว่า18ปีและผู้ผลิตเองก็ยืนยันว่าไม่มีอะไหล่รองรับแล้วทางกรมศุลกากรค่ะจึงได้รับงบประมาณเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มกระบวนการจัดหาในปีนี้ยึดแนวทางขององค์การศุลกากรโลกเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับการลักลอบซุกซ่อนยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายส่วนประสิทธิภาพของเครื่องเอ็กซเรย์รุ่นใหม่อธิบดีกรมศุลกากรอธิบายว่าเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุได้ทันทีนะคะว่าเป็นยาเสพติดชนิดใดแต่ก็สามารถแสดงความผิดปกติของวัตถุที่ซุกซ่อนอยู่ได้ก่อนที่จะนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ต่อค่ะอีกทั้งยังช่วยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสเพราะว่าภาพจากเอ็กซเรย์อาจสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ทั้งการตรวจสินขาเข้าและขาออกค่ะ
4: คือเครื่องนี้จะสามารถเก็บได้เลยใช่ไหมคะจากเครื่องว่ามียาซ่อน
5: ต้องเรียนอย่างนี้เครื่องเอ็กซเรย์ให้เทคโนโลยียังไงอ่ะมันก็เหมือนเราไปหาหมอไม่สามารถบอกว่าเราเป็นโรคนู้นโรคนี้ได้แต่เห็นความผิดปกติอันนี้เราใช้เนี่ยเพื่อปัจจุบันเนี่ยการเปิดตรวจเนี่ยมันก่อให้เกิดการพบปะเกิดการใช้ดุลพินิจเกิดการว่ามีช่องว่างในการเรียกรับหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการป้องนอกจากว่าป้องกันปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องความโปร่งใสธรรมาภิบาลด้วยเพราะเครื่องเอ็กซเรย์ไม่หลอกใช่ไหมเรามีภาพเก็บไว้ว่าไอ้นี่มีของผิดกฎหมายซุกซ่อนหรือเปล่าทั้งเข้าทั้งออกที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เครื่องเอ็กซเรย์มา18ปีเนี่ยเราจับยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากนะอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไป18ปีอ่ะอธิบายง่ายๆอย่างนี้ตามโรงพยาบาลเนี่ยมีเครื่องเอ็กซเรย์ถูกป่ะโรงพยาบาลใหญ่ๆมีเครื่อง MRI วันนี้เนี่ยที่แหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเนี่ยเรา

0: ก็อยากเหมือนโรงพยาบาลใหญ่ๆคือมีเครื่องที่ทันสมัยกว่าปัจจุบันเนี่ยซึ่งใช้มา18ปีนี้มาใช้
1: สำหรับโครงการดังกล่าวนะคะจะมีการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งหมด4เครื่องวงเงินรวม 2,900 ล้านบาทแบ่งเป็นติดตั้งที่ท่าเรือแหลมฉบัง2เครื่องด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงราย1เครื่องด่านศุลกากรแม่สอดจังหวัดตากอีก1เครื่องค่ะแต่ละพื้นที่ก็จะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันตามปริมาณของงานซึ่งท่าเรือแหลมฉบังในฐานะท่าเรือหลักของประเทศจะมีตู้สินค้าผ่านเกือบ10ล้านตู้และจากทั้งหมดประมาณ13ล้านตู้ต่อปีจึงจำเป็นจะต้องใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยไม่เป็นทางผ่านของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลทางนี้มีข้อมูลนะคะบอกว่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมามันกรมศุลกากรจับกุมคดีกัญชาได้กว่า 3,300 คดีของกลางรวมกว่า37ตันซึ่งในประเทศไทยกัญชาจะใช้เพื่อการแพทย์ได้เท่านั้นแต่ว่าการนำไปใช้เพื่อสถานการณ์ยังผิดกฎหมายและหลายประเทศในยุโรปก็ยังจัดว่าเป็นยาเสพติดอยู่ค่ะ
2: ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ก็บุกเข้าตรวจค้นโกดังผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มไม่ได้มาตรฐานและไม่มีอย.ครับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทนี่คือภาพของลังน้ำแข็งครับที่แช่น้ำส้มบรรจุขวดที่ไม่มีอย.แล้วก็เตรียมส่งขายซึ่งพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีทัศน์ภูมิจารุปรัตผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอส.นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดัง2จุดภายในซอยอ่อนนุช66เขตประเวศหลังได้รับเบาะแสว่ามีการลักลอบการนำเข้าเกล็ดส้มจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรและไม่ได้ขออนุญาตจากอย.ผลการตรวจค้นพบเกล็ดส้มบรรจุกระป๋องจากต่างประเทศจำนวน112ลังรวมแล้ว672กระป๋องน้ำหนักรวมกว่า 2,016 กิโลกรัมตรวจในการต่อมาพบน้ำส้มบรรจุขวดที่ผลิตจากเกล็ดส้มดังกล่าวและก็ซากกระป๋องที่ผ่านการใช้งานแล้วอีกจำนวนหนึ่งจากการตรวจสอบผู้ดูแลสถานที่ไม่สามารถแสดงเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรและเอกสารอนุญาตนำเข้าจากอย.ได้ต่อมากรรมการบริษัทหญิงอายุ44ปีได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ก่อนจะยอมรับว่าได้นำเกล็ดส้มดังกล่าวนั้นมาใช้ผลิตน้ำส้มบรรจุขวดเพื่อส่งขายจริงเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากร2560ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: กรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะเสนอบอกว่าให้มีการยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ค่ะก็กำลังเป็นประเด็นที่ถูกพาดพิงแล้วก็พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าท่าทีของรัฐบาลนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่าไม่มีนโยบายในการยุบค่ะเพราะว่าต้องใช้เป็นกลไกของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์เมื่อวานโดยย้ำบอกนะคะว่าหน่วยงานกอรมน.ค่ะเป็นกลไกที่สามารถทำให้รัฐบาลขับเคลื่อนในการดำเนินนโยบายความมั่นคงได้คล่องตัวเพราะไม่ใช่ดูแค่ในเรื่องความมั่นคงแต่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยจึงเป็นกลไกที่รัฐบาลจะต้องมีไว้ในการที่จะประสานงานกับกองทัพเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนความช่วยเหลือต่างๆให้กับประชาชนพร้อมระบุนะคะว่าเข้าใจว่านายวันนออยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อาจจะได้รับแรงกดดันก็ต้องให้ได้ระบายความรู้สึกแต่ก็ย้ำว่ายุบไม่ได้เพราะกอรมน.เป็นสถาบันด้านความมั่นคงที่มีมาอย่างยาวนานโดยนายกบอกว่าจะไปทำความเข้าใจกับนายวันนอค่ะ
3: มันไม่มีทางยุบหรอกครับกอรมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเป็นกลไกอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลนะครับสามารถขับเคลื่อนในการดำเนินนโยบายความมั่นคงได้คล่องตัวนะครับในขณะที่กองทัพก็จะได้ไปเน้นในเรื่องของการดูแลป้องกันประเทศป้องกันอธิปไตยกรมนเราดูแลทั้งประชาชนดูแลถึงเรื่องสาธารณูปโภคอะไรทุกอย่างต่างๆสิ่งเหล่านี้มันอย่าไปบางทีไปดูซีกเดียวนึกว่ากรมนต้องทำแต่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่เขาดูในด้านของความเป็นอยู่ชีวิตประจำวันคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่รัฐบาลมีไว้แล้วก็ในการที่จะประสานงานกับกองทัพนะครับให้สามารถขับเคลื่อนความช่วยเหลือต่างๆ

0: านอาจารย์วันนอร์ท่านอาจจะแสดงความรู้สึกเพราะท่านอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความกดดันอะไรต่างๆขึ้นมานะครับก็บางทีเราก็ต้องให้ท่านได้บ่นได้ระบายแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วกรมนมันก็เปรียบเสมือนหน่วยงานราชการเป็นสถาบันความมั่นคงแห่งหนึ่งที่เป็นหลักของการดำเนินการด้านความมั่นคงของประเทศมาเป็นเวลายาวนานแล้ว
1: ขณะที่เมื่อเช้าครับนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งก่อนเดินทางไปประเทศมาเลเซียโดยสื่อมวลชนถามว่านี่เป็นการเคลียร์ใจกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดได้ทุกอย่างความคิดเห็นแตกต่างกันได้แต่ถ้านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนั้น
2: ไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดเห็นอะไรทุกอย่างได้หมดนะครับท่านที่เรามาร่วมคณะไปด้วยกันใช่ไหมเห็นผู้สื่อข่าวพอเห็นเพราะว่าเมื่อกี้มันมีทุกคนเจอกันทุกคนเป็นปกติเราทำงานอย่าไปคิดอะไรมากความคิดเห็นแตกต่างกันมีได้แต่ว่าถ้านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นไงก็เป็นไปตามนั้นแค่นั้นเองครับเดี๋ยวไปตั้งคุยในเครื่องเสทบเข้ามาดูดิใครคุยอยู่
3: ทั้งนี้บรรยากาศเมื่อช่วงเช้านะคะทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองค่ะเดินเข้ามาทักทายกับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่จะร่วมเดินทางรวมถึงนายวันนอนนะคะด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกก็คือว่าระหว่างที่นายกนะคะกำลังให้สัมภาษณ์สื่อนายวันนอก็ได้มีการยืนพูดคุยกับเสทบนะคะซึ่งเป็นเลขาธิการกอรมน.อยู่ด้วยแล้วก็ที่เพจ Facebook ของโฆษกกอรมน.ก็มีการเผยแพร่การให้สัมภาษณ์ของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะคะเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.ที่ออกมาชี้แจงบทบาทหน้าที่กอรมน.โดยระบุนะคะว่าไม่ได้ทำงานเฉพาะการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นมีหน้าที่เป็นหน่วยงาน

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล้าถวายเครื่องอิสยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮะไอ้ย่าเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: ฮะเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหม
1: ป้าพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางค่ะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชนุตหรือว่าครูตูนนะคะในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูตูนก็มีศิลปะสนุกๆ นะคะมาฝากทั้งให้เด็กต้นทางแล้วก็ปลายทางกันเหมือนเดิมนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของงานปั้นนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้วาดภาพระบายสีไปแล้วใช่ไหมลูกวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องของงานปั้นกันบ้างงานปั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เหมือนกันไหนใครเคยทำงานปั้นบ้างยกมือโหหลายคนเลยใช่ไหมเชื่อว่าเด็กๆ เกือบทุกคนเลยใช่ไหมลูกในระดับอนุบาลเด็กๆน่าจะเคยได้ทดลองปั้นมาแล้วไหนเคยปั้นอะไรมาบ้างเคยปั้นดินน้ำมันใช้ดินน้ำมันใช่ไหมลูกโอ้มีคนเคยไปแข่งปั้นด้วยน่าสนใจมากเดี๋ยววันนี้จะรอดูดีกว่าว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางของครูตูนนะคะจะปั้นออกมาได้สวยแค่ไหนนะคะถ้าใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงยืดหลังขึ้นลูกก่อนอื่นวันนี้กลับมาอีกแล้วกับกิจกรรมอะไรนะโอ้ยขอบพร้อมกันอีกรอบให้ชื่นใจเพื่อนๆปลายทางจะได้ทำไปพร้อมกันด้วยมา1 2 3จิตกรน้อยนักสังเกตสังเกตอีกแล้วต่อให้วันนี้จะเรียนเรื่องงานปั้นเราก็ยังอยู่กับกิจกรรมจิตกรน้อยนักสังเกตกันอยู่ใช่ไหมลูกดูดีกว่าวันนี้ครูตุลเอาอะไรมาให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสังเกตกันนะคะสำหรับกิจกรรมจิตกรน้อยนักสังเกตในวันนี้ครูตุลมีภาพผลงานทัศนศิลป์1ภาพมาให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะร่วมสังเกตแล้วก็จะให้ตอบคำถามด้วยเด็กๆปลายทางนะคะสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคำถามแรกเด็กๆดูภาพนะลูกเดี๋ยวคุณตุ้มจะถามคำถามแรกนะคะคำถามแรกนะคะคุณตุ้มจะถามว่าเด็กๆคิดว่าผลงานชิ้นนี้นะคะสร้างสรรค์ด้วยวิธีใดเขาใช้วิธีใดในการสร้างสรรค์ลูกฟินิกตอบคุณตุ้มหน่อยเร็วว่าฟินิกคิดว่าภาพผลงานนี้ใช้วิธีไหนในการสร้างสรรค์อันไหนใครอยากตอบเอามือจับหูไว้เอามือจับหูไว้คุณตุลจะนับ 1, 2, 3ใครยกมือก่อนคนนั้นได้ตอบทดสอบความเร็วความไวพร้อมยังนับ 1, 2, ยังเอาใหม่หนึ่งรอบนับ 1, 2, 3นาวาช่วยคุณตุลตอบหน่อยครับส่งไม้ให้นาวาหน่อยลูกนาวาคิดว่าเขาใช้วิธีการอะไรในการสร้างสรรค์ลูก
1: ดิน
0: ใช้ดินยังไม่ใช่วิธีการสร้างสรรค์ดินเป็นอะไรลูกดินเป็นวัสดุใช่ไหมเป็นวัสดุที่เรานำมาใช้ในการสร้างสรรค์เขาเอาดินมาทำอะไรนะถึงจะเป็นผลงานชิ้นนี้ได้ต่างๆช่วยคุณตุลตอบหน่อยว่าเขาเอามาทำอะไรลูก
1: เครื่องปั้น
0: เอามาปั้นนั่นเองใช่ไหมเขาใช้ดินเอามาปั้นใช่ไหมลูกเกิดเป็นผลงานทัศนศิลป์ชิ้นนี้ขึ้นมาใครรู้จักบ้างมันคืออะไรลูกเครื่องปั้นดินเผานั่นเองซึ่งภาพนี้คะเป็นงานเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกตนั่นเองค่ะโหน่าสนใจมากๆเป็นอีกหนึ่งงานทัศนศิลป์ที่สวยงามเป็นงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นอีกใบนะคะคำถามต่อมานะคะนักเรียนคิดว่าต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ใดบ้างในการสร้างสรรค์เมื่อกี้เพื่อนบอกไปแล้วว่ามีดินใช่ไหมลูกมีเพื่อนตอบไปแล้วว่าใช้ดินในการสร้างสรรค์แต่นอกจากดินใครตอบได้อีกว่าใช้อะไรลูกกลุ่ม 4ขอตัวแทน1คนตอบครูตุลหน่อยว่านอกจากดินแล้วเขาใช้อะไรในการสร้างสรรค์อีกต่างๆก็ได้ลูก
1: ที่แกะดินเผา
0: เขาเรียกว่าที่แกะสลักใช่ไหมลูกเป็นเครื่องมือปั้นนำมาแกะสลักไหนมีใครรู้อีกบ้างมีอะไรอีกนอกเหนือจากนี้ไอเดียดีช่วยครูตุลตอบหน่อย
1: ปั้น
0: ใช้มือในการปั้นใช่ไหมลูกใช้มือในการปั้นมีใครคิดนอกเหนือจากนี้บ้างกลุ่ม3บ้างกลุ่ม3ตัวแทน1คนลูกฟินิกซ์ส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยกลุ่ม3คิดว่านอกจากดินเครื่องมือในการแกะสลักมือที่ใช้ในการปั้นแล้วใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรอีกลูก
1: เครื่องปั้น
0: ใช้เครื่องปั้นนะเครื่องปั้นหรือว่าเครื่องมือที่ใช้ในการปั้นใช่ไหมลูกเครื่องมือปั้นนั่นเองนะคะเรามาดูกันดีกว่าสำหรับผลงานทัศนศิลป์ชิ้นนี้ครูตุลบอกแล้วว่าเป็นงานเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมลูกเวลาที่เขาสร้างสรรค์เขาจะใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างแรกวัสดุที่สำคัญมากๆเลยถ้าจะทำไม่ได้ถ้าทำเครื่องปั้นดินเผาไม่ได้เพราะว่าขาดอะไรลูก ขาดดินเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆต้องมีดินที่ใช้ในการปั้นใช่ไหมนอกจากนี้เขายังใช้แท่นหมุนใช่ไหมลูกในการเป็นตัวช่วยในการปั้นใช้เครื่องมือปั้นอื่นๆนะคะนำมาแกะลวดลายอีกด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเรามาดูที่กิจกรรมต่อไปยังอยู่กับคำถามชวนคิดอยู่เมื่อกี้ครูตุลบอกว่าวัสดุที่สำคัญสำหรับการทำงานปั้นเลยคืออะไรนะคือดินใช่ไหมส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นดินเหนียวใช่ไหมลูกในการทำเครื่องปั้นดินเผาแต่ถ้าสมมติว่านักเรียนอยากทำงานปั้นแต่ว่าเราไม่มีดินเหนียวล่ะเด็กๆคิดว่าใช้วัสดุอะไรแทนได้อะอย่างแรกคืออะไรนะดินน้ำมันนอกจากดินน้ำมันมีอะไรอีกมีคนรู้จักดินเบาด้วยใช่ไหมหรือว่าแป้งโดก็ได้ใช่ไหมลูกจริงๆก็มีวัสดุที่เราสามารถใช้แทนดินเหนียวในการปั้นได้นั่นเองนะคะซึ่งในระดับชั้นของเราเหมาะสมมากๆเลยก็คือการใช้ดินน้ำมันในใครเคยปั้นดินน้ำมันบ้างยกมือโอ้หลายคนเกือบทุกคนเลยใช่ไหมลูกเคยใช้ดินน้ำมันในการปั้นด้วยอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าก่อนที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้เด็กๆจะได้รู้อะไรบ้างนะคะสำหรับการเรียนในวันนี้อย่างแรกหลังจากที่เรียนในวันนี้จบเด็กๆจะทราบถึงขั้นตอนในการสร้างสรรค์งานปั้นนั่นเองนะคะอย่างที่สองวันนี้เด็กๆจะได้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากการปั้นดินน้ำมันด้วยถ้าจำได้นะคะเมื่อครั้งที่แล้วครูตูนบอกว่าให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางใช่ไหมลูกเตรียมดินน้ำมันมาด้วยใช่ไหมและอย่างสุดท้ายในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์คาบที่แล้วเรารู้จักคาบก่อนหน้านี้เราเห็นคุณค่าได้รู้จักงานทัศนศิลป์ที่เป็นการวาดมาแล้วใช่ไหมลูกการวาดการระบายสีมาแล้ววันนี้เราจะเปลี่ยนวิธีมารู้จักงานปั้นมาเห็นคุณค่าของงานปั้นกันบ้างนะคะมาอีกหนึ่งรอบแล้วกิจกรรมอะไรนะเนี่ยขออีกหนึ่งรอบโอ้โหขอเสียงดังฟังชัดให้ชื่นใจอีกสักหนึ่งรอบเพื่อนๆปลายทางจะได้ทำไปพร้อมๆกันด้วยลูกหนึ่งสองสามจิตกรน้อยจิตกรน้อยนะสังเกตมีภาพทัศนศิลป์มาให้สังเกตกันอีกเมื่อกี้สังเกตภาพเครื่องปั้นดินเผาไปแล้วใช่ไหมลูกรอบนี้มีมาให้สังเกตด้วยกันสามภาพเลยภาพที่หนึ่งภาพที่2และภาพที่3ภาพที่3นะทั้ง3ภาพนี้ให้เด็กๆสังเกตว่ามีความเหมือนแล้วก็ต่างกันอย่างไรให้เวลาสังเกตให้เด็กๆปลายทางนะคะร่วมสังเกตพร้อมกันได้เลยขอตัวแทนทีละกลุ่มดีกว่าทีละกลุ่มกลุ่มที่1กลุ่มที่1ตัวแทน1คนลูกอ่ะฟินิกคิดว่าทั้ง3ภาพนี้เหมือนกันยังไงลูก
1: รูปภาพมันไม่เหมือนกัน
0: รูปภาพไม่เหมือนกันอันนี้คือความต่างใช่ไหมเราคิดว่าความเหมือนคืออะไรไอดีบอกหน่อยลูก
1: ทำรูปปั้น
0: เป็นการปั้นเหมือนกันใช่ไหมอ่ะกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองอยู่ไหนเอ่ยอ่ะกลุ่มที่สองส่งมาให้กลุ่มที่สองลูกกลุ่มที่สองคิดว่าสามภาพนี้เหมือนหรือต่างกันยังไงลูกใครก็ได้หนึ่งคนเป็นตัวแทนผิดถูกตอบได้ทั้งหมดเลยลูกคุณตุลไม่ว่าร่วมกันแสดงความคิดเห็นมงคลก็ได้มงคลตอบได้เลยลูกเอาตามความเข้าใจความคิดเห็นของมงคลคิดว่า
2: สีไม่เหมือนกัน
0: มีสีที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกที่คิดว่าอะไรที่เหมือนกัน
1: รูปภาพไม่เดี๋ยวลวดลายเหมือนกัน
0: ลวดลายโอเคลวดลายก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกสีก็ไม่เหมือนกันด้วยต่อมากลุ่มที่3ส่งไมค์มาให้กลุ่มที่3หน่อยกลุ่มที่3คิดว่าทั้ง3ภาพนี้มีอะไรที่เหมือนกันและมีอะไรที่ต่างกันตัวแทน1คนไม่เป็นไรไม่ต้องแย่งกันยังมีคำถามให้ตอบอีกหลายคำถามเลยลูก
1: ใช้ดินเหมือนกัน
0: ใช้ดินเหมือนกันและอะไรที่ต่างกัน
1: กรอบค่ะ
0: กรอบเหมือนกันขนาดใช่มั้ยหมายถึงขนาดใช่มั้ยลูกขนาดต่างกันอ่ะกลุ่มที่4ต่อมากลุ่มที่4กลุ่มที่4กลุ่มตัวแทนกลุ่มที่4
1: สีไม่ค่อยเหมือนกัน
0: สีไม่เหมือนกันแล้วอะไรที่เหมือนกันเปลี่ยนคนอื่นตอบบ้างก็ได้ลูกพี่เติร์ดก็ได้พี่เติร์ดคิดว่าอะไรที่เหมือนกัน
1: กรอบสีเหมือนกัน
0: กรอบสี

0: เหมือนกันเอ๊ะพี่เติร์ดดูดีๆว่ากรอบสีเหมือนกันหรือเปล่าก
1: รอบสีไม่เหมือนกัน
0: อ่ะไม่เป็นไรเป็นความคิดเห็นไม่มีผิดไม่มีถูกอันนี้ครูตูนกำลังให้ทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นใช่ไหมลูกอ่ะกลุ่มสุดท้ายส่งมาให้กลุ่มสุดท้ายหน่อยลูกกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5คิดว่า3ภาพนี้อะไรที่เหมือนกันและ

0: แต่ละกลุ่มได้ร่วมการแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าจะร่วมการแสดงความคิดเห็นกับคุณครูปลายทางเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าทั้ง3ภาพนี้มีความเหมือนแล้วก็แตกต่างกันอย่างไรเนาะอย่างแรกทั้ง3ภาพนี้เลยลูกดูภาพแรกกันก่อนภาพแรกเป็นงานแบบรูปแบบงานปั้นเป็นงานปั้นลักษณะเขาบอกไว้ว่าเป็นนูนต่ำเป็นแบบนูนต่ำและงานที่2เป็นงานปั้นแต่ลักษณะเปลี่ยนไปเป็นแบบนูนสูงและภาพที่3เป็นงานปั้นเหมือนกันอีกแต่ลักษณะเปลี่ยนไปกลายเป็นแบบลอยตัวถ้าเด็กๆสังเกตเป็นอะไรเหมือนกันนะเป็นงานที่สร้างสรรค์จากการปั้นใช่ไหมลูกใช้ดินในการปั้นเหมือนกันแต่ลักษณะเป็นไงลูกต่างกันถ้าเด็กๆสังเกตดูทั้ง3ภาพดูความสูงจากภาพที่มันนูนขึ้นมาต่างกันไหมเนี่ยทั้ง3ภาพ
1: ต
0: ่างกันภาพไหนสูงขึ้นมาน้อยที่สุดภาพแรกใช่ไหมภาพแรกภาพช้างสูงน้อยที่สุดภาพอะไรสูงเพิ่มขึ้นอีกแต่ยังไม่ได้สูงที่สุดเป็นภาพที่2ใช่ไหมลูกเป็นภาพที่มีความนูนสูงขึ้นมาแต่ว่าภาพที่3เป็นยังไงเนี่ยสูงไหมสูงมากเราเห็นได้เป็นไงลูกทั้งรอบด้านเลยใช่ไหมลูกเห็นได้ทั้งรอบด้านเลยเหมือนของจริงมากที่สุดใช่ไหมลูกแสดงว่าลักษณะของทั้ง3ภาพต่างกันมีความสูงจากพื้นต่างกันแล้วใช่ไหมเขาเรียกว่าลักษณะของงานปั้นนะซึ่งมีทั้งแบบนูนต่ำนูนสูงแล้วก็ลอยตัวเลยแสดงว่างานปั้นมีกี่ลักษณะเนี่ยมี3ลักษณะด้วยกันเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันพร้อมๆกันดีกว่าว่าแต่ละลักษณะเป็นอย่างไรบ้างเนาะสำหรับงานปั้นดูความหมายของงานปั้นกันก่อนลูกงานปั้นนะคะก็เป็นการนำเอาวัสดุเนื้ออ่อนนะคะที่สามารถนำมายืดรวมเพิ่มลดหรือแบ่งแยกออกจากกันได้นะคะมาสร้างสรรค์งานปั้นเป็นงานศิลปะที่มีด้านกว้างด้านยาวแล้วก็ด้านที่มีความหนาด้วยนะคะหรือเรียกว่าเป็นงานแบบ3มิตินะคะซึ่งสามารถทำให้ชิ้นงานมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันหรือว่า3ลักษณะด้วยกันนะมาดูดีกว่าว่ามีลักษณะอะไรบ้างลักษณะของงานปั้นนะคะรูปแบบของงานปั้นแบ่งออกเป็น3รูปแบบรูปแบบที่1คือรูปแบบนูนต่ำรูปแบบนูนต่ำเมื่อกี้เราสังเกตไปแล้วใช่ไหมนูนต่ำเป็นอย่างไรรูปแบบที่2คือแบบนูนสูงนะคะและแบบสุดท้ายคือแบบลอยตัวนั่นเองมีอยู่3รูปแบบจำง่ายๆมี3รูปแบบเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันทีละรูปแบบเลยรูปแบบแรกลูกงานปั้นแบบนูนต่ำงานปั้นแบบนูนต่ำนะคะก็จะมีลักษณะที่นูนสูงขึ้นจากพื้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะมีพื้นหลังในการรองรับมองเห็นได้เพียงด้านเดียวคือด้านหน้าสูงขึ้นจากพื้นเพียงเล็กน้อยตัวอย่างใกล้ๆตัวเลยตัวอย่างของงานแบบนูนต่ำใกล้ๆตัวเลยอย่างเช่นเหรียญ นั่นเองเหรียญที่เราใช้ในแต่ละวันใช่ไหมลูกถ้าใครสังเกตใครเคยหยิบเหรียญขึ้นมาแล้วลองรูปดูบ้างถ้าเรารูปเราจะรู้สึกได้ว่าเป็นไงมันขรุขระไหม
1: ขร
0: ุขระไม่ได้เรียบเสมอกันใช่ไหมลูกรูปแล้วรู้ว่ามันขรุขระแล้วก็มีภาพด้วยเพราะว่าเหรียญ นะคะมีลักษณะของนูนต่ำคือมีความนูนสูงขึ้นมาจากพื้นเพียงแค่เล็กน้อยเวลามองได้เพียงด้านเดียวคือด้านไหน
1: ด
0: ้
1: านหน
0: ้าใช่ไหมถ้าพลิกไปข้างๆดูรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นรูปอะไรไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเพราะว่ามันสูงขึ้นมาจากพื้นเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะก็เป็นลักษณะของงานแบบนูนต่ำนั่นเองชื่อก็บอกว่านูนต่ำแสดงว่านูนขึ้นมาเป็นไงนิดเดียวใช่ไหมนูนขึ้นมาแค่นิดเดียวต่อไปงานปั้นแบบนูนสูงบ้างสำหรับงานปั้นแบบนูนสูงนะคะงานปั้นแบบนูนสูงจริงๆลักษณะงานปั้นแบบนูนสูงก็จะคล้ายกับแบบนูนต่ำเลยคือยังติดอยู่กับพื้นรองรับมีพื้นสำหรับรองรับนะคะลักษณะเช่นเดียวกับแบบนูนต่ำแต่มีความสูงขึ้นจากพื้นนะคะมากกว่าแล้วก็ทำให้เราเห็นลวดลายนะคะที่ลึกแล้วก็ชัดเจนมากกว่าแบบนูนต่ำด้วยสามารถมองเห็นได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเมื่อกี้นูนต่ำเราเห็นได้แค่ด้านเดียวใช่ไหมลูกคือด้านหน้าแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นนูนสูงสมมุติว่ามือของครูตูนเป็นพื้นรองรับนูนต่ำใช่ไหมมันจะขึ้นมาแค่นี้เล็กไหมเนี่ยขึ้นมานิดเดียวใช่ไหมแทบจะมองไม่เห็นเลยแต่ถ้านูนสูงเป็นไงยังมีพื้นรองรับอยู่แต่ว่ามันสูงขึ้นมามากกว่านูนต่ำและสามารถมองได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างมองด้านหน้าก็เห็นไหมลูกถ้าพลิกไปข้างๆเห็นไหม ก็ยังเห็นยังสามารถดู

0: รู้เรื่องว่าเป็นรูปอะไรอ่ะสามารถรับรู้ได้ทั้งสองด้านคือด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนั่นเองต่างกันไหมเนี่ยต่างกันไหมถ้านูนต่ำเป็นไงมองเห็นได้กี่ด้านหนึ่งด้านถ้านูนต่ำมองเห็นได้หนึ่งด้านคือด้านหน้าใช่ไหมส่วนนูนสูงมองเห็นได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างด้วยด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างด้วยแสดงว่าอะไรนูนสูงขึ้นจากพื้นมากกว่ากันระหว่างนูนสูงกับนูนต่ำนูนสูงนั่นเองและรูปแบบสุดท้ายมีนูนสูงนูนต่ำแล้วรูปแบบสุดท้ายก็คืองานปั้นแบบลอยตัวนั่นเองงานปั้นแบบลอยตัวนะคะก็จะเป็นงานที่เราสามารถมองเห็นได้รอบด้านนะคะหรือตั้งแต่4ด้านขึ้นไปนะคะได้แก่พวกภาชนะต่างๆรูปเคารพนะคะพระพุทธรูปเทวรูปหรือว่ารูปบุคคลสำคัญรูปสัตว์รูปปั้นที่เราเห็นนั่นเองรูปปั้นเด็กๆเคยไปที่วัดไหมลูก
1: เคย
0: เห็นพระพุทธรูปไหมพระพุทธรูปก็เป็นงานแบบลอยตัวเช่นเดียวกันใช่ไหมสามารถมองเห็นได้รอบด้านเมื่อกี้ครูตุลให้มือของครูตุลเป็นฐานใช่ไหมอันนี้เป็นฐานนูนต่ำนูนขึ้นมาเป็นไงนะนิดเดียวใช่ไหมนูนขึ้นมาเล็กน้อยนูนสูงเป็นไงนูนขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะคะมีความสูงมองได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างแต่ถ้าเป็นลอยตัวเป็นไงลูกสามารถขึ้นมาแบบนี้ได้เลยมองเห็นได้เป็นไงรอบด้านเลยจะด้านหน้าด้านข้างนะคะทั้ง3ด้านก็มองเห็นได้ด้านหน้าด้านหลังนะคะด้านข้างด้านบนใช่ไหมลูกมองเห็นได้รอบด้านนั่นเองเนาะมีความต่างกันจะมีฐานรองรับหรือไม่มีฐานก็ได้นะคะสำหรับงานแบบลอยตัวนะคะสรุปแล้วงานปั้นมีกี่รูปแบบนะ
1: 3
0: รูปแบบรูปแบบแรกคืองานปั้นแบบอะไรนูนต่ำรูปแบบที่สองคือนูนสูงแล้วก็รูปแบบสุดท้ายคือรูปแบบอะไรลูกลอยตัวนั่นเองแบบนูนต่ำมองได้เพียงด้านเดียวคือมองได้จากด้านหน้าเพียงด้านเดียวใช่ไหมลูกแบบนูนสูงมองได้สองด้านคือด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างแต่ถ้าแบบลอยตัวเป็นไงเราสามารถมองเห็นได้รอบด้านเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นรูปแบบของงานปั้นนะคะทั้ง3รูปแบบนั่นเองต่อมาวันนี้ดุลบอกว่าตอนแรกเลยคุณดุลมีคำถามชวนคิดใช่ไหมถามเด็กๆว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีดินเหนียวในการปั้นเราสามารถใช้อะไรปั้นแทนได้ดินน้ำมันใช่ไหมมีดินอื่นๆอีกมากมายที่เราสามารถใช้มาปั้นแทนได้ซึ่งในระดับชั้นของเราระดับชั้นป.1เหมาะมากๆเลยสำหรับการปั้นดินน้ำมันใช่ไหมลูกเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการปั้นดินน้ำมันกันจริงๆการปั้นดินน้ำมันใครเคยปั้นแล้วบ้างเชื่อว่าทั้งเด็กต้นทางแล้วก็ปลายทางทุกๆคนนะคะน่าจะเคยปั้นดินน้ำมันอย่างแน่นอนแต่รู้หรือเปล่าว่าการปั้นดินน้ำมันก็มีวิธีในการปั้นมีรูปแบบในการปั้นเช่นเดียวกันนะคะแบบแรกนะคะคือเทคนิคการปั้นแบบการปั้นเส้นเริ่มจากการปั้นเส้นใครเคยปั้นดินน้ำมันเป็นเส้นๆบ้างเคยใช่ไหมนอกจากการปั้นแบบเส้นแล้วนะคะก็ยังมีเทคนิคการปั้นแบบขึ้นรูปด้วยก็คือการปั้นนะขึ้นโครงสร้างมาเลยเป็นโครงสร้างอะไรก็สามารถปั้นขึ้นโครงสร้างนั้นได้ไม่ต้องเริ่มจากเส้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูไปพร้อมกันว่าการปั้นดินน้ำมันทั้ง2แบบนะคะมีวิธีการทำอย่างไรนะคะซึ่งในกิจกรรมต่อไปนะคะถึงเวลาของกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานกันแล้วเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าวันนี้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะจะได้สร้างสรรค์ผลงานอะไรในวันนี้นะคะสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูตุลจะให้เด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะปั้นดินน้ำมันแบบลอยตัวฟังดีๆนะแบบลอยตัวแสดงว่าแบบลอยตัวต้องเห็นได้เป็นยังไงนะลูกแบบลอยตัวมองเห็นได้รอบด้านเลยวันนี้จะต้องปั้นแบบลอยตัวนะลูกในหัวข้อสิ่งที่ฉันชอบเด็กๆมีสิ่งที่เราชอบไหม
1: ม
0: ีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรมีสัตว์ที่ชอบไหมลูกมีไหมมีอาหารที่ชอบไหมมีตัวการ์ตูนที่เราชอบไหม
1: ม
0: ีสามารถนำมาปั้นได้ทั้งหมดวันนี้หัวข้อที่เราจะปั้นคือสิ่งที่ฉันชอบนะคะโดยการปั้นวันนี้จะต้องเป็นการปั้นแบบลอยตัวนั่นเองเชื่อมั่นเองทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางน่าจะต้องทำได้อย่างแน่นอนนะมีคนยังสงสัยอยู่ไหนใครไม่เข้าใจว่าการปั้นลอยตัวต้องทำยังไงลูกทุกคนเอามือลงงานปั้นแบบลอยตัวลักษณะเป็นยังไงนะมองได้เป็นไงลูก
1: รอบด้าน
0: มองเห็นได้รอบด้านเลยอ่ะจะมีฐานหรือไม่มีฐานก็ได้นะคะเดี๋ยวถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวเราค่อยไปดูสาธิตของครูตูนก่อนก็ได้เนาะอ่ะก่อนอื่นก่อนไปดูสาธิตวันนี้เรามาดูบทบาทของครูปลายทางกันก่อนสำหรับบทบาทของครูปลายทางในวันนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะควบคุมดูแลนักเรียนนะคะในการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะพร้อมให้คำติชมกับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการสาธิตของครูตูนแล้วก็ทำผลงาน

0: ไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะคุณตูนก็เปลี่ยนผ้ากันเปื้อนนะคะพร้อมที่จะสาธิตให้ทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ชมไปพร้อมๆกันแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาสร้างสรรค์นะคะเป็นงานปั้นแบบรอยตัวนะคะในหัวข้อนะคะการปั้นสิ่งที่นักเรียนชอบนะคะจะเป็นอะไรก็ได้นะคะที่นักเรียนชื่นชอบนะคะจะเป็นสัตว์ที่ชอบนะคะเป็นอาหารที่ชอบนะคะหรือสิ่งใดก็ตามนะคะตัวการ์ตูนที่ชอบก็ได้นะคะสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นงานปั้นแบบลอยตัวได้ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งการปั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ดินน้ำมันในการปั้นกันนะคะซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มปั้นนะคะถ้าเด็กมีดินน้ำมันแล้วนะคะเราจะมาเริ่มจากขั้นตอนการเตรียมดินก่อนนะคะซึ่งการเตรียมดินนะคะเราจะเริ่มจากการนวดดินนะคะเพื่อให้มีความอ่อนตัวนะคะเหมาะสำหรับการปั้นนั่นเองค่ะจะทำให้ปั้นได้ง่ายขึ้นซึ่งการนวดดินนะคะเราก็จะแบ่งดินนะคะเป็นก้อนให้พอเหมาะนะคะกับมือของนักเรียนแล้วใช้ความร้อนจากฝ่ามือนะคะนวดนะคะบีบครึ่งแบบนี้นะคะให้ดินน้ำมันอ่อนตัวลงนะคะก็จะทำให้เราปั้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะในขั้นตอนนี้ก็เรียกว่าขั้นตอนของการเตรียมดินนะคะให้พร้อมนั่นเองค่ะซึ่งการปั้นดินน้ำมันนะคะก็มีอยู่2เทคนิคด้วยกันเทคนิคแรกก็คือการปั้นด้วยเส้นใช่ไหมคะการปั้นแบบการปั้นเส้นนะคะกับการปั้นแบบขึ้นรูปนะคะการขึ้นรูปดินน้ำมันก็มีอยู่2แบบด้วยกันนะคะมีปั้นเส้นนะคะแล้วก็ปั้นแบบขึ้นรูปนะคะก่อนอื่นนะคะเตรียมดินนะคะโดยการนวดดินให้พร้อมก่อนนะคะเมื่อดินของเรานิ่มนะคะพร้อมที่จะทำการปั้นแล้วนะคะเราก็จะมาปั้นกันเลยเดี๋ยวครูตุลจะสาธิตนะคะเทคนิคการปั้นเส้นก่อนนะคะซึ่งการปั้นเส้นนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมลูกว่าเทคนิคการปั้นเส้นเราก็จะทำดินน้ำมันของเราให้เป็นเส้นนะคะก่อนที่จะนำมาขึ้นรูปนั่นเองค่ะครูตุลก็จะแบ่งดินน้ำมันออกมานะคะแล้วก็ครึ่งไปกับแผ่นรองปั้นของเรานะคะทำให้เป็นเส้นนะคะกดแล้วก็ครึ่งนะคะเราก็จะได้ดินน้ำมันนะคะที่มีลักษณะเป็นเส้นแบบนี้นะคะเราก็จะทำให้มีเส้นที่เล็กลงนะคะให้ขนาดได้ที่เราต้องการนะคะใช้ฝ่ามือแล้วก็กดนะคะครึ่งลงไปนะคะดินน้ำมันของเราก็จะมีลักษณะเป็นเส้นนะคะที่ยาวขึ้นนะคะแบบนี้พยายามทำให้เส้นของดินน้ำมันของเราเท่ากันนะคะตลอดทั้งเส้นนะคะเพื่อความสวยงามนั่นเองค่ะจากนั้นก็จะนวดครึงไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนได้เป็นเส้นนะคะถ้าความยาวนะคะพอเหมาะหรือว่าได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะคุณก็จะนำเส้นที่ได้นะคะมาขึ้นรูปนะคะโดยการใช้วิธีการม้วนนะคะการขดนะคะให้เป็นวงกลมก่อนนะคะจริงๆเด็กๆสามารถนำการใช้เส้นแบบนี้นะคะไปขึ้นรูปเป็นรูปต่างๆก็ได้นะคะซึ่งในวันนี้ตัวอย่างที่ครูจะทำให้ดูนะคะที่จะสาธิตให้ดูก็คือการขึ้นรูปภาชนะนะคะจากการปั้นเส้นนั่นเองนะคะพอได้ขดได้แบบนี้แล้วนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าเราจะได้เป็นลักษณะของฐานด้านล่างใช่ไหมลูกหลังจากที่ได้ฐานแล้วนะคะครูก็จะมาปั้นอีกนะคะทำให้เป็นเส้นอีเพื่อเราจะขึ้นรูปนะคะขึ้นมาให้เป็นลักษณะของภาชนะเป็นแก้วหรือว่าเป็นถ้วยนั่นเองก็จะครึงดินน้ำมันของเราให้เป็นเส้นไปเรื่อยๆนะคะจริงๆการปั้นดินน้ำมันนะคะก็เหมาะสมนะคะกับช่วงวัยของนักเรียนระดับชั้นป.1 มากๆนะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยนะคะแล้วก็ได้ฝึกสร้างสรรค์นะคะฝึกจินตนาการนะคะโดยการปั้นเป็นรูปร่างต่างๆรูปทรงต่างๆนะคะให้เกิดความสวยงามเพลิดเพลินได้เลยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณก็จะให้เด็กๆนะคะปั้นสิ่งที่ชอบนะคะจะเป็นอะไรก็ได้ที่นักเรียนชอบที่สนใจนะคะสามารถนำมาปั้นนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นลักษณะของรูปแบบงานปั้นแบบลอยตัวนั่นเองค่ะรูปแบบงานปั้นแบบลอยตัวแสดงว่าเด็กๆจะต้องปั้นให้งานปั้นนะคะมีลักษณะที่มองเห็นได้รอบด้านนั่นเองค่ะก็จะปั้นให้เป็นเส้นแบบนี้นะคะพอได้ขนาดที่พอเหมาะแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ฐานไปใช่ไหมคะเดี๋ยวครูตุ้นจะขดขึ้นมานะคะเอาเส้นขดขึ้นมาให้มีลักษณะที่เป็นภาชนะนั่นเองค่ะก็จะต่อจากปลายอันเดิมนะคะของขอบนะคะแล้วก็ค่อยๆ ยกขึ้นมานะคะให้มีความสูงขึ้นมานั่นเองค่ะก็จะขดวางขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะคะให้สูงขึ้นแบบนี้นะคะถ้าหมดความยาวของดินน้ำมันแล้วนะคะเราก็จะปั้นเป็นเส้นใหม่นะคะ แบ่งดินน้ำมันนะคะแล้วก็เอามาปั้นครึ่งให้เป็นเส้นใหม่นะคะแล้วก็ขดให้มีความสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่เด็กอย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะเริ่มปั้นดินน้ำมันนะคะเด็กจะต้องเตรียมดินให้พร้อมก่อนนะคะซึ่งดินน้ำมันของบางคนนะคะอาจจะมีความแข็งใช่ไหมลูกถ้าเกิดวางทิ้งไว้นานน้ำมันในดินน้ำมันเนี่ยอาจจะระเหยไปได้มีความแข็งเราก็ใช้ความอุ่นของฝ่ามือของเรานะคะนวดนะคะให้ดินน้ำมันของเรานิ่มนะคะพร้อมที่จะใช้ในการปั้นนั่นเองค่ะมันก็จะขดขึ้นมานะคะต่อกันไปเรื่อยแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าลักษณะของสิ่งที่เราปั้นนะคะก็จะมีความสูงขึ้นมาแบบนี้นะคะดูแล้วก็จะเป็นงานแบบลอยตัวใช่ไหมลูกสามารถมองเห็นได้รอบด้านนั่นเองค่ะผมจะกดเพิ่มขึ้นไปอีกชั้นนึงให้ดูเป็นตัวอย่างพอได้เป็นเส้นที่ขนาดพอเหมาะแล้วนะคะก็นำมาต่อนะคะจากปลายอันเดิมนะแล้วก็ขดขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเราก็จะได้เทคนิคการขึ้นรูปจากการใช้การปั้นแบบเส้นนั่นเองนะคะเทคนิคการปั้นเส้นนะคะเท่านี้นะคะก็จะได้ลักษณะเป็นคล้ายๆกับภาชนะนะคะลักษณะรูปแบบของลอยตัวสามารถมองเห็นได้รอบด้านนั่นเองนะคะจะมองด้านบนด้านข้างนะคะด้านหน้าด้านหลังก็สามารถมองเห็นได้นะคะถ้ามีเวลาเด็กก็อาจจะทำขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะเป็นลักษณะของแบบนี้นะคะก็เป็นภาชนะสามารถนำไปใส่สิ่งของได้นะคะเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้นะคะการปั้นแบบเส้นนะคะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอีกหนึ่งอย่างเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งนะคะที่ใช้การปั้นเส้นเช่นเดียวกันนะคะคุณก็จะเริ่มจากการปั้นดินน้ำมันนะคะครึ่งให้เป็นเส้นเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อกี้เลยก็จะครึ่งไปกับแผ่นรองปั้นแบบนี้นะคะเพื่อให้ดินน้ำมันของครูตูนะคะมีลักษณะเป็นเส้นนอกจากจะขึ้นรูปนะคะเป็นรูปของภาชนะแล้วนะคะครูก็จะปั้นให้เป็นรูปของสัตว์ชนิดหนึ่งเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งปลายทางแล้วก็ต้นทางนะคะคอยเดาดีกว่าว่าครูจะปั้นเป็นสัตว์อะไรนะคะที่มีลักษณะเป็นเส้นแบบนี้เด็กๆอาจจะมีบางคนน่าจะเดาออกแล้วใช่ไหมลูกพอได้ดินน้ำมันนะคะลักษณะที่เป็นเส้นแบบนี้แล้วนะคะคุณจะนำมาขดมาขดม้วนคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้เลยนำหางยกขึ้นมานิดนึงนำมาขดแล้วก็ยกส่วนปลายให้ขึ้นมาแบบนี้พอเสร็จแล้วครูตูนจะใช้นิ้วมือของครูตูนบีบนะคะด้านบนของด้านปลายของดินน้ำมันนะคะให้แผ่ออกมาแบบนี้แล้วก็กดด้านหน้านะคะให้มีความแหลมนะคะลงมาไหนใครเดาได้บ้างว่าเป็นสัตว์อะไรนะเท่านี้นะคะเด็กๆ ก็จะได้ลักษณะของงูนั่นเองนะคะจากการปั้นเส้นนะคะก็เป็นการขึ้นรูปง่ายๆนะคะจากการปั้นเส้นนะคะเด็กก็สามารถตกแต่งใส่ลวดลายนะคะเติมหน้าตาให้กับงูได้เช่นเดียวกันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่ารักใช่ไหมคะแล้วก็ปั้นได้ง่ายด้วยนะคะสามารถสร้างสรรค์ด้วยวิธีการปั้นแบบเส้นนะคะต่อมาเดี๋ยวคุณจะสาธิตนะคะการปั้นแบบขึ้นรูปนะคะซึ่งการปั้นแบบขึ้นรูปเราจะไม่ใช้เส้นแล้วแต่เราจะขึ้นโครงสร้างนะคะรูปแบบนั้นมาเลยนะคะเริ่มจากคุณลุงจะขึ้นโครงร่างนะคะของสิ่งที่คุณลุงจะปั้นนะคะโดยเริ่มจากการปั้นวงกลมก่อนนะคะคุณลุงก็จะครึ่งนะคะให้วนๆแบบนี้กับแผ่นรองปั้นจะได้ลักษณะเป็นวงกลมนะคะอาจจะนำมาครึ่งกับมือนะคะสองข้างนะคะแบบนี้เราก็จะได้ลักษณะของดินน้ำมันที่กลมแบบนี้แล้วใช่ไหมคะคุณลุงจะทำแบบนี้นะคะเป็นวงกลมนะคะ ป็นทรงกลมอ่ะสองวงสองลูกด้วยกันแล้วก็มาต่อกันนะคะแบบนี้นะคะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณจะเอาวางไว้ก่อนนะแล้วก็มาปั้นนะส่วนประกอบอื่นปั้นแขนปั้นขานั่นเองค่ะให้เด็กสังเกตนะคะอันนี้เราก็จะไม่ใช้การปั้นแบบเส้นนะคะแต่จะเป็นการปั้นแบบขึ้นรูปมาเลยใช่ไหมลูกก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเด็กๆจะปั้นสิ่งที่มีขนาดใหญ่เด็กๆอาจจะต้องใช้โครงสร้างด้านในในการช่วยนะคะอาจจะใช้เป็นลวดนะคะหรือว่าไม้นะคะในการช่วยให้โครงสร้างเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะตอนนี้นะคะถ้าเด็กๆทางต้นทางแล้วก็ปลายทางคนไหนนะคะคิดออกแล้วว่าจะปั้นเป็นรูปอะไรนะคะก็สามารถลงมือปั้นได้เลยจะใช้เทคนิคการปั้นเส้นก็ได้หรือจะใช้การขึ้นรูปเลยก็ได้นะคะก็ใช้นิ้วมือฝ่ามือของเรานะคะในการช่วยในการปั้นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะในการทำงานปั้นนะคะเด็กๆอย่าลืมตัดเล็บนะคะก่อนที่จะทำงานปั้นด้วยนะคะเพื่อรักษาความสะอาดถ้าเล็บของเด็กๆยาวนะคะก็จะทำให้เศษของดินนะคะที่เราปั้นนะคะเข้าไปในเล็บมือของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มทำงานปั้นเด็กๆต้องตัดเล็บก่อนนะคะพอได้ลักษณะของตัวโครงสร้างแบบนี้แล้วนะคะคุณก็จะใส่ส่วนประกอบอื่นๆเพิ่มเข้าไปนะคะขั้นตอนไหนที่เป็นส่วนประกอบชิ้นเล็กๆนะคะเด็กๆอาจจะใช้เครื่องมือปั้นนะคะในการช่วยได้นะคะจะเย็นๆนะคะค่อยๆทำไปทีละชิ้นส่วนนะคะตกแต่งไปทีละเพิ่มเติมไปทีละส่วนนะคะก็ทำให้ผลงานฮอกกี้ออกมานะคะมีความสวยงามแล้วก็น่าสนใจนะคะเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะก็น่าจะทำงานปั้นนะคะจากดินน้ำมันนะคะในลักษณะแบบลอยตัวได้สวยงามไม่แพ้ครูตูนแน่นอนแต่อย่าลืมว่าลักษณะของลอยตัวใช่ไหมลูกก็จะต้องสามารถมองเห็นได้รอบด้านจะมีฐานหรือไม่มีฐานก็ได้นะคะในการปั้นแบบลอยตัวก็จะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางแล้วก็ทางถ้าตั้งใจนะคะต้องทำได้อย่างแน่นอนไปเติมไปทีละส่วนนะคะอาศัยความใจเย็นนะคะแล้วก็มีสมาธิในการปั้นนะคะในวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะปั้นนะคะคือสิ่งที่ชอบนะคะเด็กๆสามารถเลือกปั้นได้เลยว่าเด็กๆชอบอะไรนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นผลงานทัศนศิลป์นะคะที่สร้างสรรค์ด้วยวิธีการปั้นนั่นเองค่ะเด็กๆอาจจะปั้นเป็นอาหารที่เด็กๆชอบก็ได้นะคะเป็นสัตว์ที่นักเรียนชอบหรือเป็นตัวการ์ตูนต่างๆที่เด็กชอบนะคะก็สามารถสร้างสรรค์ออกมาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้หลังจากที่สร้างสรรค์ผลงานเสร็จนะคะคุณก็จะเลือกตัวแทนนะคะออกมานำเสนอโชว์ผลงานให้กับเพื่อนๆทางต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูกันนะคะ
1: ขอให้มันเจ

ขนาดเล็กนะคะเราอาจจะใช้เครื่องมือปั้นนะคะในการช่วยได้นะคะในการติดในการกดเข้าไปนะคะจำเป็นต้องปั้นเหมือนครูตูนนะลูกอ่ะเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็นำมาปั้นได้เลยเดี๋ยวคุณลุงก็จะมาเติมหน้าตานะคะลงไปจริงๆนะคุณสมบัติอีกหนึ่งอย่างของดินน้ำมันนะคะก็คือการผสมสีนั่นเองค่ะดินน้ำมันนะคะสามารถนำมาผสมสีกันได้นะคะโดยการที่เราแบ่งดินน้ำมันนะคะในปริมาณที่เราต้องการใช่ไหมลูกแล้วก็นำมานวดนะคะนำมาผสมนะคะอย่างคุณลุงเอาสีดำกับสีแดงนะคะมาผสมรวมกันมารอดูดีกว่าว่าคุณลุงจะได้เป็นสีอะไรก็จะผสมนะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เนื้อของดินน้ำมันนะคะสองสีเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะสามารถเติมสีได้นะคะเพื่อให้ได้สีที่เราต้องการนะคะแบบค่อยๆผสมนะคะนวดเรื่อยๆนะคะลักษณะของดินน้ำมันนะคะจากสีดำกับสีแดงนะคะก็จะออกมาคล้ายๆกับสีน้ำตาลใช่ไหมลูกถ้ามันยังเข้มก็อาจจะเพิ่มสีเข้าไปได้ใช้สีแดงเพิ่มเข้าไปอีกโดยใช้เทคนิคนะคะทฤษฎีสีในการผสมนะคะเหมือนกับสีไม้สีน้ำทั่วๆไปเลยนะคะดินน้ำมันก็สามารถผสมให้เกิดเป็นสีอื่นได้เหมือนกันนะคะบางคนที่มีสีของดินน้ำมันน้อยใช่ไหมลูกอาจจะมีแค่ไม่กี่สีนะคะก็สามารถนำมาผสมให้เกิดเป็นสีอื่นๆได้อีกเยอะแยะหลายๆสีเลยพอได้สีที่ต้องการแล้วนะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยนำมาปั้นได้เลยค่ะก็จะทำเป็นเส้นกลมเป็นกลมๆเนาะนำมาติดนะคะให้เป็นลักษณะของจมูกนั่นเองต่อมาจะเอาสีขาวมาทำเป็นตาเวลาใช้สีขาวเด็กๆต้องระวังนะคะถ้าเกิดเราใช้สีอื่นอยู่เนี่ยอาจจะเปื้อนมีสีเปื้อนที่นิ้วมือหรือว่าที่มือได้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามเช็ดมือก่อนเนาะดูก่อนเติมส่วนประกอบต่างๆนะคะไปทีละอย่างก็จะได้งานปั้นที่สมบูรณ์นั่นเองเชื่อว่าตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะน่าจะเริ่มสร้างสรรค์ผลงานนะคะกันแล้วนะคะThank you.
เราก็จะได้สมัครงานปั้นแบบลอยตัวนะคะจากการขึ้นรูปนะคะงานปั้นแบบขึ้นรูปเลยนะคะไม่ต้องขึ้นรูปเป็นเส้นนะคะก็สามารถปั้นได้เช่นเดียวกันนะคะหรือเด็กๆอยากจะปั้นเป็นตัวอื่นนะคะที่เด็กชอบนะคะอย่างอันนี้คุณตุลก็ปั้นเอาไว้นะคะเป็นปลาหมึกนะคะก็เป็นผลงานอีกหนึ่งชิ้นที่น่ารักมากๆนะคะลักษณะของปลาหมึกนะคะแบบนี้เลยเป็นลักษณะแบบลอยตัวเช่นเดียวกันสามารถมองเห็นได้รอบด้านนะคะหรือว่าจะเป็นสิงโตอันนี้ที่คุณตุลปั้นไว้ก่อนหน้านี้เนาะก็เป็นงานปั้นแบบลอยตัวเช่นเดียวกันนะคะถ้าสังเกตก็จะปั้นได้รอบด้านเลยสามารถมองเห็นได้รอบด้านนั่นเองนะคะหรือจะเป็นการปั้นอาหารนะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่คุณนำมาให้ทางต้นทางแล้วก็ปลายทางให้ดูได้ดูกันนะคะเป็นตัวอย่างงานปั้นนะคะจากการปั้นดินน้ำมันนะคะก็จะได้ความน่ารักแล้วก็สวยงามนะคะเป็นงานสร้างสรรค์เป็นการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะสวยงามไม่แพ้กันวาดแล้วก็ระบายสีเลยนะคะเดี๋ยวเวลาที่เหลือนะคะคุณจะให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานกันต่อนะคะแล้วเราจะกลับมาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะคุณตุลก็มีผลงานตัวอย่างนะคะของเพื่อนๆต้นทางนะคะนำมาให้เพื่อนๆปลายทางนะคะรวมถึงเพื่อนๆต้นทางคนอื่นๆได้ชมกันด้วยค่ะวันนี้ของปันปันใช่ไหมงานแรกปันปันปั้นเป็นรูปอะไรลูกวันนี
1: ้พระพุทธรูป
0: ปั้นเป็นพระพุทธรูปใช่ไหมทำไมถึงเลือกปั้นพระพุทธรูปลูกเพราะว่ามีความสง่างามโอ้โหเก่งมากๆน่าสนใจแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะก็ปั้นได้เป็นลักษณะในรูปแบบของงานปั้นแบบลอยตัวนะคะสามารถมองเห็นได้รอบด้านนั่นเองค่ะสวยงามมากๆนะคะเก่งมากๆเลยอ่ะคนถัดไปหันสาลูกหันสาวันนี้หันสาปั้นอะไรคะ
2: ซูชิค
0: ่ะปั้นเป็นซูชินะคะโอ้โหเป็นซูชิน่าทานมากทำไมหันสาถึงเลือกปั้นซูชิลูก
2: เพราะว่าเป็นอาหารค่ะ
0: เป็นอาหารที่หันสาชอบใช่ไหมลูกชอบทานน่ารักแล้วก็น่าสนใจมากๆนะคะก็เป็นรูปแบบงานปั้นแบบลอยตัวเช่นเดียวกันนะคะปั้นได้ถูกต้องเลยสามารถมองเห็นได้รอบด้านนั่นเองค่ะคนสุดท้ายฟินิกฟินิกวันนี้ฟินิกปั้นอะไรลูก
3: ขนมแรนโบว์ค
0: ่
3: ะ
0: ขนมแรนโบว์แสดงว่าเป็นขนมที่มีหลายสีเลยใช่ไหมดูจากการปั้นจะเห็นว่าเป็นขนมที่มีหลากหลายสีเลยทำไมถึงปั้นขนมแรนโบว์ลูก
3: เพราะมันสวยดี
0: เพราะว่าชอบเพราะว่ามันสวยงามใช่ไหมลูกมีหลายสีด้วยนะคะก็เป็นลักษณะงานปั้นแบบลอยตัวเช่นเดียวกันนะคะปั้นได้ถูกต้องสามารถมองเห็นได้รอบด้านอีกทั้งยังมีความสวยงามนะคะปั้นจากความชอบของตัวเองด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยเร็วเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันค่ะสำหรับการสรุปบทเรียนนะคะในวันนี้เนาะในเรื่องของงานปั้นนะคะเด็กๆจะเห็นว่างานปั้นมีกี่รูปแบบนะลูกมี3รูปแบบรูปแบบแรกอะไรนะรูปแบบแรกคืออะไรนะลูกรูปแบบนูนอะไรนูนต่ำนั่นเองรูปแบบนูนต่ำตัวอย่างใกล้ๆตัวเลยก็คือเหรียญใช่ไหมลูกที่อยู่ใกล้ตัวของเราก็คือจะมีลักษณะที่สูงขึ้นจากพื้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะมองเห็นได้เพียงด้านเดียวคือด้านหน้านั่นเองค่ะรูปแบบที่2ลูกนะมีนูนต่ำแล้วต้องมีอะไรด้วยนูนสูงใช่ไหมนูนสูงก็จะมีความสูงขึ้นจากพื้นนะคะมากกว่านูนต่ำสามารถมองเห็นได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนั่นเองค่ะและรูปแบบสุดท้ายรูปแบบที่3คือรูปแบบลอยตัวนะคะที่เด็กๆได้ลองปั้นกันในวันนี้ได้สร้างสรรค์กันในวันนี้นั่นเองค่ะรูปแบบลอยตัวก็จะสามารถมองเห็นได้รอบด้านเลยนะคะลักษณะก็จะเป็นเหมือนตัวอย่างที่คุณตุลนำมาให้ดูนะคะสวยงามมากๆเชื่อว่าเด็กทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะน่าจะสามารถสร้างสรรค์นะคะผลงานได้อย่างสวยงามไม่แพ้คุณตุลแล้วก็เพื่อนๆต้นทางในวันนี้แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของงานปั้นนะคะคุณตุลก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนในครั้งถัดไปกันค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราจะมาเริ่มเรียนนะคะในสาระใหม่ในสาระดนตรีนะคะเรื่องของการกำเนิดเสียงนั่นเองนะคะในครั้งหน้านะคะก็จะได้พบกับคุณครูอีกหนึ่งท่านนะคะเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงหลุกยืดหลังขึ้นนะในครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เด็กๆจะได้เรียนกับครูตูนแล้วในสาระทัศนศิลป์จะเป็นครั้งสุดท้ายในคาบนี้ครั้งหน้าเด็กๆจะได้เรียนในสาระดนตรีจะพบกับคุณครูอีกหนึ่งท่านนะคะจะเป็นใครฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางรวมถึงครูปลายทางติดตามชมกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะคะหรือว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมในครั้งหน้ากันนะคะครั้งหน้านะคะคุณครูสาระดนตรีฝากมาบอกว่าให้เด็กทั้งต้นทางปลายทางเลยนะคะเตรียมสมุดนะคะแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะคะดินสอยางลบนะคะไม้บรรทัดเตรียมมาให้พร้อมเลยนะคะทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะคุณก็มีภาพผลงานศิลปะประจำสัปดาห์มาฝากกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะถ้าเด็กสังเกตโอ้โหเป็นภาพที่เป็นไงดูรู้เรื่องไหมเนี่ยว่าเป็นภาพอะไรดูไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นภาพอะไรใช่ไหมแต่สวยไหมก็มีความสวยงามเช่นเดียวกันนะคะภาพนี้ชื่อว่าภาพหมายเลข5นะคะปี1948นะคะเป็นผลงานของศิลปินที่ชื่อว่าแจ็คสันพอลล็อกนะคะใช้เทคนิคสีน้ำมันบนไม้อัดนะคะเป็นการสร้างสรรค์นะคะการทำงานศิลปะแบบนามธรรมนะคะเด็กๆจะเห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องวาดภาพที่เหมือนจริงสมจริงหรือว่าดูรู้เรื่องเป็นภาพอะไรก็ได้ใช่ไหมลูกแต่ให้สร้างสรรค์ออกมาให้เกิดความสวยงามตามอารมณ์ความรู้สึกที่เราต้องการจะสื่อสารก็ได้นั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งภาพของผลงานศิลปะนะคะเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะน่าจะทำได้ดีไม่แพ้กันแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะในสาระทัศนศิลป์ของเทอมนี้นะครูตุลก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในเทอมหน้านะคะและสาระดนตรีในครั้งหน้านะคะจะสนุกแค่ไหนฝากเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางนะคะรวมถึงครูปลายทางด้วยติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่20เข้าใจเข้าถึงพัฒนา
2: คุณตาพี่ร่มเย็นทำยังไงดีเขาหอมงอนเป็นสุขอ่ะ
1: งอนเรื่องอะไรกันล่ะเป็นสุข
2: วันนี้ทำงานกลุ่มร่วมกันแล้วความเห็นไม่ตรงกันค่ะ
3: แล้วปรับความเข้าใจกันหรือยังล่ะเป็นสุข
2: ยังเลยค่ะ
1: คุณตาพอจะมีวิธีอะไรที่ช่วยเป็นสุขได้บ้างไหมครับ
3: มีสิตาจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหลักการทรงงานเรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงล่ะเช่นการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระสกนิกรชาวไทยได้รับประโยชน์สุขดังนั้นไม่ว่าพื้นที่ใกล้ไกลหากมีพระสกนิกรของพระองค์ท่านอยู่ท่านก็ไม่ละเลยที่จะเข้าไปศึกษาเพื่อการพัฒนาที่จะนำมาซึ่งการกินดีอยู่ดีแก่ราษฎรของพระองค์ทั้งเรื่องของพื้นที่วัฒนธรรมรวมไปจนถึงภูมิสังคมไม่มีพื้นที่ใดที่พระองค์เข้าไปไม่ถึงอย่างพื้นที่พรุแขแขจังหวัดปัตตานีที่ซึ่งลุงวาเดงปูเตะพระสหายแห่งสายบุรีคือผู้ถวายข้อมูลของพื้นที่ทรงรับสั่งให้ลุงวาเดงพายเรือให้พระองค์เสด็จสำรวจคลองสายทุ่งเค็ดพระองค์ตรัสถามพร้อมเปิดแผนที่เพื่อให้รู้ข้อมูลของสถานที่นั้นๆอย่างแท้จริงและทรงทราบว่าจะสร้างแหล่งชลประทานอย่างไรเป็นที่มาของพระราชดำริโครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่และเก็บกักน้ำจืดไว้ให้ราษฎรได้ใช้ตลอดทั้งปีถ้าเป็นสุขอยากคุยกับข้าวหอมเป็นสุขก็ต้องสร้างความเข้าใจและพูดคุยกันดีๆนะลูก
1: พรุ่งนี้ก็ไปปรับความเข้าใจกับข้าวหอมนะเป็นสุข
2: เป็นสุขจะไปหาข้าวหอมตอนนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณตา
3: ใจร้อนจริงๆเลยเป็นสุข

จิตอาสาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมคือมันลงไปทำไงไปเยี่ยมผู้ป่วยไปดูแลสัตว์ไปปลูกป่าเนี่ยแบบพุทธการนี่มันเป็นเครือข่ายชาวพุทธเพื่อพุทธศาสนาสังคมไทยก็ทำเรื่องฉลาดทำบุญทำเรื่องพื้นฐานที่เป็นเรื่องความเข้าใจผิดของชาวพุทธแล้วตอนหลังก็มาทำเรื่องเตรียมตัวตายฉลาดทำบุญนี่แหละที่มันนำไปสู่เรื่องของจิตอาสาเพราะว่าเราคิดว่าการทำบุญที่ดีเนี่ยมันคือการทำบุญที่ก่อประโยชน์กับผู้อื่นและจิตอาสาเนี่ยมันก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งที่ถูกมองข้ามไปในสังคมไทยแต่ว่าจิตอาสาเนี่ยมันควรจะเป็นงานที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแล้วก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในเพราะเราเชื่อว่าการทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันนำไปสู่ความสุขและความเปลี่ยนแปลงภายในได้หลายคนก็บอกมันรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความภาคภูมิใจนะที่ได้ทำรู้สึกว่าเราทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะแต่ก่อนเพื่อเราทำอะไรไม่ได้เลยหลายคนบอกว่าเหนื่อยนะแต่ว่ามีความสุขไอ้แบบนี้มันทำให้เขาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยเกิดเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าหรือบางคนโอ้เห็นบางทีก็เห็นนะเขาก็มีอะไรไม่กี่อย่างนะชีวิตเขาแต่ว่าเขาก็มีความสุขนะมันทำให้มากำลังให้ควรว่าโอ้เรานี่เดือนหนึ่งใช้สองสามหมื่นนะทำไมมันยังไม่มีความสุขยังดักได้อีกเนี่ยเพราะนั่นแหละทำจิตอาสามันต้องมีกระบวนการต่อเนื่องหลังจากนั้นทำให้เขาได้เห็นตัวเองว่าทำแล้วมีความสุขหรือทำแล้วมีความเปลี่ยนแปลงข้างในให้ทำเสร็จกลับบ้านการเห็นความทุกข์การเห็นปัญหาธรรมชาติคนเราเนี่ยมันมีเมตตากรุณาอยู่แล้วขอเพียงแต่ให้เขาได้เห็นปัญหาเห็นคนทุกข์ความทุกข์ของผู้คนที่อยู่ข้างหน้าเรามันก็จะไปปลุกเราเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีตัวช่วยเนี่ยไอ้ตัวเมตตากรุณาเนี่ยมันก็จะถูกบดบังด้วยข้ออ้างต่างๆแต่มันต้องมีตัวช่วยทำให้คนรู้สึกว่าคนความตัวช่วยทำส่งเสริมความกรุณาให้มันออกมาเป็นมีพลังและนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมคือออกมาลุกขึ้นมาช่วยเช่นการทำกันหลายๆคนนะมีทำกันหลายๆคนทำกันเป็นกลุ่มนั่นก็เกิดความอยากจะทำถ้าทำคนเดียวก็ไม่กล้าอันนี้ค่านิยมทุกอย่างในสังคมมันถูกตั้งคำถามหมดเลยแม้กระทั่งเพียงคนดีก็ถูกย่อเย้ยถากถางเกิดปัญหาว่าความดีคืออะไรเพื่อตะมานคิดนะว่าอายุใดสมัยใดนะมาทำสำนึกเนี่ยมันต้องแข็งมันต้องแน่นมันบุญทำสำนึกก็คือความดีการไม่เบียดเบียนความซื่อตรงความซื่อสัตย์ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องเป็นพื้นฐาน

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรวมทั้งคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกท่านนะคะในชั่วโมงนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาศแซงโงหรือว่าคุณครูนุ้ยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรายังไปเรียนรู้นะคะที่กิจกรรมเดิมเด็กๆพอจะจำได้หรือยังคะว่าเป็นกิจกรรมอะไรคะจำได้ยังคะไหนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่ากิจกรรมของเรากิจกรรมมีว่าอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยจำชื่อได้ไหมคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะกิจกรรมของเราอะไรนะคะต้นพืชมีนักเรียนเริ่มเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะตอนแรกเด็กๆจะเรียกว่าต้นไม้ซึ่งต้นไม้ก็คือต้นพืชนั่นเองนะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นไปทบทวนกันเลยค่ะกิจกรรมของเรา

0: วิชาวิทยาศาสตร์ในชั่วโมงนี้นะคะเรายังอยู่ที่กิจกรรมลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างนะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ
1: 8
0: ครั้งที่8นะคะเราเดินทางมาในครั้งที่8แล้วซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนก็จะได้ใช้ความรู้ทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของส่วนต่างๆของพืชลักษณะของส่วนต่างๆของพืชรวมทั้งหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนะคะมาใช้กิจกรรมในชั่วโมงนี้ค่ะวันนี้ครูนุ้ยก็มีเกมเล็กๆน้อยๆมาให้นักเรียนนะคะได้ร่วมสนุกกันค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นเกมอะไรนั่นก็คือเกมตามหาส่วนที่หายไปนั่นเองค่ะในรูปภาพนี้นะคะเป็นต้นอะไรเอ่ยเรายังไม่ทราบดังนั้นคุณครูนุ้ยจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยครูนุ้ยนะคะตามหาส่วนที่หายไปเพื่อมาบอกนะคะว่าฉันคือต้นอะไรนักเรียนคิดว่าเป็นต้นอะไรคะเนี่ยมีหลายคนเลยนะคะบอกต้นกระบองเพชรแล้วนักเรียนปลายทางนะคะตอบได้ไหมคะในภาพนี้ถ้ายังตอบไม่ได้เราต้องไปทำไมคะหาคำตอบจากเกมนี้กันแต่ถ้าให้ออกมาทั้งห้องเรียนคงไม่ไหวสำหรับครูนุ้ยนะคะดังนั้นครูนุ้ยจะต้องขอตัวแทนนักเรียนกลุ่มละ1คนนะคะซึ่งเราตกลงกันแล้วใช่ไหมคะว่าจะเป็นใครส่วนนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากว่านักเรียนมีกิจกรรมเหมือนกับของครูนุ้ยคุณครูปลายทางสามารถเลือกนักเรียนนะคะหรือให้นักเรียนร่วมกันต่อภาพจิ๊กซอปริศนาเพื่อหาคำตอบฉันคือต้นอะไรได้เลยนะคะครูนุ้ยจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสุ่มมาคนละ1รูปภาพแล้วช่วยกันนำมาเรียงต่อกันให้ได้คำตอบว่าฉันคือต้นอะไรดังนั้นในขณะที่ตัวแทนเพื่อนๆออกมาหาคำตอบนักเรียนที่เหลืออยู่ในห้องเรียนก็คอยให้กำลังใจเพื่อนนะคะและก็ให้สมาธิกับเพื่อนด้วยโดยที่เราจะไม่คุยกันเสียงดังนักเรียนทำได้ไหมคะทำได้นะคะไหนขอตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะออกมายืนด้านหน้าห้องให้คุณครูนุ้ยหน่อยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนักเรียนทุกคนด้วยนะคะที่เป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มกลุ่ม1มาแล้วกลุ่ม2มาแล้วกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม4และกลุ่ม5ค่ะครบนะคะตอนนี้เพื่อนๆฝากความหวังไว้ให้กับนักเรียนตัวแทนทั้งหมด5คนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าใช่ต้นกระบองเพชรเหมือนกับนักเรียนต้นทางบอกหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่กิจกรรมกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็นะคะมาอยู่กับคุณครูนุ้ยแล้วและด้านหน้าของนักเรียนก็จะมีบัตรภาพนะคะปริศนาความอยู่เดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนแต่ละคนนะคะเลือกมาคนนั้น1รูปภาพค่ะเลือกได้เลยค่ะหยิบได้เลยตรงนี้นะคะเลือกมาได้เลยค่ะมีทั้งหมด6รูปภาพด้วยกันแต่ว่ามี5กลุ่มดังนั้นรูปสุดท้ายจะเป็นของครูนุ้ยนะคะครูนุ้ยขอหน่อยค่ะและนะคะเดี๋ยวเราจะนะคะมานะคะร่วมกันวางต่อรูปภาพให้เป็นรูปภาพที่สมบูรณ์เพื่อหาคำตอบว่าในภาพนี้เป็นต้นอะไรนะคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนช่วยกันได้เลยค่ะช่วยกันต่อได้เลยนะช่วยกันลองดูซิอุ๊ยต่อเร็วมากเลยแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้ให้นักเรียนช่วยเก่งมากเลยค่ะแล้วสรุปแล้วเป็นรูปอะไรคะเนี่ยต้นอะไรคะต้นอะไรนะคะต้นส้มนะคะและเห็นไหมคะว่าเพื่อนๆแต่ละคนนะคะมีสติมากเลยเพราะว่าพอได้รูปภาพแล้วก็ช่วยกันนะคะไม่แย่งกันด้วยนะคะค่อยๆวางเรียงแล้วก็ดูว่าส่วนไหนขาดหายไปแล้วก็มาต่อเติมให้ครบนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนเพื่อนด้วยนะคะนักเรียนปลายทางตอบได้ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่คำถามของเรากันต่อเลยค่ะค่ะรูปภาพของเราสมบูรณ์แล้วนะคะคำ

0: อบฉันคือต้นอะไรนั่นก็คือต้นต้นอะไรคะฉันคือต้นส้มนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะการที่เรานะคะได้นามส่วนต่างๆของพืชมาต่อเรียงกันก็จะครบทุกส่วนใช่ไหมคะเช่นต้นส้มต้นนี้ก็จะประกอบไปด้วยส่วนอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างมีรากมีใบไหมคะมีนะคะมีอะไรอีก
1: ม
0: ี
1: ผล
0: มีผลเมล็ดนี่ในภาพนี้เรามองเห็นไหมคะ
1: ไม
0: ่เห็นแต่ว่าเมล็ดน่าจะอยู่ไหนๆนะคะในผลนั่นเองค่ะก็จะมีรากมีลำต้นมีใบนะคะมีดอกด้วยนะคะแล้วก็มีผลส่วนในผลก็มีเมล็ดนะคะส่วนนี้คือรากนะคะส่วนสีน้ำตาลนี้ใช่รากหรือไม่คะไม่ใช่นะคะเป็นอะไรคะนักเรียน
1: ด
0: ินดินใช่ส่วนหนึ่งของต้นพืชไหมคะไม่ใช่นะคะนักเรียนคะแต่ละส่วนของต้นพืชนะคะทุกๆส่วนเลยสำคัญไหมคะ
1: ส
0: ำคัญนะคะดังนั้นนักเรียนช่วยครูนุ้ยตอบหน่อยค่ะว่าถ้าพืชขาดส่วนใดส่วนหนึ่งจะเป็นอย่างไรคะ
1: ดำรงชีวิตอยู่ต่อ
0: ไม่ได้อาจจะดำรงชีวิตอยู่ต่อได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะดังนั้นถ้าพืชขาดส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะทำให้พืชขาดหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพืชนั่นเองทำให้พืชอาจจะดำรงชีวิตไม่ได้ถ้าเราไปตัดใบหรือเด็ดใบหมดเลยก็จะส่งผลให้กับต้นพืชเป็นอย่างไรได้คะสร้างอะไรไม่ได้สร้างอาหารไม่ได้แต่ถ้ายังเหลือใบอยู่ยังสามารถสร้างอาหารในพืชได้ไหมคะ
1: ได้
0: นะคะแต่ถ้าคุณนุ้ยตัดรากออกเลยตัดทิ้งไปเลยเป็นยังไงคะต้นพืชต้นนี
1: ้
0: ก็จะตายเพราะว่าทำไมคะลำเลี้ยงน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่ได้พืชก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และถ้ามีดอกเด็ดดอกออกหมดเกลี้ยงเลยจะเป็นอย่างไรคะตายไหมไม่ตายแต่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าคุณนุ้ยเด็ดดอกออกหมดเลยนะเด็ดออกหมดเลยจะไม่มีผลเพราะดอกทำหน้าที
1: ่
0: ล่อแมลงให้แมลงเข้ามาช่วยผสมเกสรหรือเราเรียกว่าการสืบพันธุ์นั่นเองถ้าเด็ดดอกออกหมดก็จะไม่มีผลนะคะดังนั้นทุกส่วนของพืชสำคัญหมดนะคะค่ะนักเรียนคะกิจกรรมในวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานักเรียนจะได้อะไรบ้างเรามาดูกันค่ะ 1. นักเรียนนะคะบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของพืช 2. บอกผลที่เกิดขึ้นกับทำหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชเมื่อส่วนนั้นขาดหายไปซึ่งวันนี้นักเรียนก็จะได้นะคะบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชแล้วก็ในข้อที่2บอกผลที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะจากการทำใบงานนั่นเองวันนี้อาจจะเขียนเยอะนิดหนึ่งนะคะนักเรียนค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำใบงานกันคุณครูจะพานักเรียนไปทบทวนคำต่างๆที่สำคัญซึ่งคำเหล่านั้นเราก็จะนำมาใช้ในการเขียนลงในใบงานของเรานะคะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านคำกันค่ะมีคำว่าอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวครูนุ้ยจะลองให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยอ่านตามนักเรียนดีกว่าวันนี้ให้นักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านให้ครูนุ้ยฟังก่อนแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะทำไมคะอ่านตามดีไหมคะ
1: ด
0: ีนะคะนักเรียนคนไหนอ่านได้อ่านให้เพื่อนฟังเลยเดี๋ยว1คําเนี่ยเราอ่านสัก2รอบนะคะอ่าน2รอบถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มที่คําแรกกันค่ะคํานี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าร
1: าก
0: ถูกต้องนะคะอ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ราก
0: ต่อไปค่ะคำนี้
1: ต้นอ
0: ่านว่า
1: ต้น
0: ขออีกครั้งหนึ่ง
1: ลำต้น
0: ลำต้นนะคะต่อไปค่ะ
1: ใ
0: บเก่งมากเลยขออีกรอบค่ะ
1: ใ
0: บเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมๆกันให้สัญญาณเดี๋ยวคุณนุ้ยให้สัญญาณนะคะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าอ่านว่าอีกรอบค่ะ
1: ดอก
0: นะคะต่อไปคำนี้อ่านว่า
1: อ่
0: านว่า
1: ผล
0: นะคะ

านว่าผลกลุ่มหนึ่งคะช่วยเพื่อนอ่านด้วยนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าอ่านว่าเมล็ดเก่งมากค่ะต่อไปค่ะจะเป็นคำที่เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนะคะมาดูคำแรกกันค่ะอ่านว่า

0: ต่อไปคำนี้อ่านว่าเก่งมากค่ะเกิดต้นใหม่ได้อีกครั้งค่ะเกิดต้นใหม่ได
1: ้
0: มาดูต่อค่ะคำนี้อ่านว่า
1: ล่อแมลง
0: ขออีกรอบค่ะล่อแมลงต่อไปคำนี้อ่านว่าเก่งมากค่ะสร้างอาหารอีกครั้งค่ะ
1: สร
0: ้
1: างอาหาร
0: ต่อไปคำนี้ค่ะอ่านว่า
1: ด
0: ูดน้ำขออีกครั้งค่ะ
1: ด
0: ู
1: ดน
0: ้
1: ำ
0: ต่อไปค่ะคำสุดท้ายห่อหุ้มเมล็ดอ่านใหม่อีกครั้งนะคะห่อหุ้มเมล็ด
1: ห่อหุ้มเมล็ด
0: เก่งมากค่ะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสามารถอ่านคำออกได้แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดคำไหนยังอ่านไม่คล่องไม่เป็นไรนะคะสามารถถามคุณครูหรือถามเพื่อนที่รู้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเรากันเลยนะคะว่าวันนี้นักเรียนจะต้องทำใบงานในหน้าที่เท่าไหร่บ้างและมีคำถามว่าอย่างไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำใบงานที่5เป็นการตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมนะคะในหน้า19นะคะก็จะมีจำนวนทั้งหมดนะคะ3ข้อและหน้า20นะคะอีก1ข้อรวมแล้วนะคะก็จะเป็นทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะและอีก1ใบงานนะคะนั่นก็คือใบงานที่6ค่ะเป็นแบบฝึกหัดเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนะคะก็จะมีจำนวนข้อทั้งหมดด้วยกันนะคะ3ข้อค่ะอ่ะไหนใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นหน่อยไหนมือขวาอยู่ไหนมือซ้ายมือขวามือซ้ายมือขวานั่งตัวตรงๆเก็บมือก่อนปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีแล้วนั่งตัวตรงๆก่อนอื่นนะคะเราต้องมาฟังคำถามก่อนถ้าหากเราฟังคำถามนักเรียนก็จะสามารถตอบได้ตอนนี้ยังไม่เขียนนะคะเดี๋ยวเราเขียนไปพร้อมๆกันเรามาดูที่ทบทวนกิจกรรมกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ทำงานของตนเองนะคะกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นะคะ 1. นักเรียนตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมในใบงานหน้า 19-20 นะคะ2. นักเรียนตอบคำถามแบบฝึกหัดเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชในใบงานหน้า 22-24 ส่วนคุณครูปลายทางนะคะรบกวนให้คุณครูนะคะให้นักเรียนในห้องเรียนของคุณครูนะคะร่วมกันนำเสนอคำตอบและชวนนักเรียนร่วมกันตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องในชั้นเรียนนะคะคุณครูอาจจะให้นักเรียนนำเสนอคำตอบไปทีละ1ข้อนะคะหรืออาจจะตอบเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ค่ะและ2นะคะช่วยเขียนเฉลยคำตอบให้กับนักเรียนไว้บนกระดานนะคะเพื่อให้นักเรียนเขียนคำตอบตามได้ค่ะค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะนักเรียนอาจจะเขียนเยอะนิดนึงดังนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจแล้วก็ช่วยครูนุ้ยนะคะฟังครูนุ้ยแล้วก็ช่วยกันตอบคำถามด้วยเรามาเริ่มกันที่ใบงานที่5กันก่อนนะคะดูข้อที่1มาดูข้อที่1ให้นักเรียนชี้เลข1ของนักเรียนแล้วอ่านคำถามนักเรียนไหนใครพร้อมไปอ่านคำถามแล้วบ้างยกมือถ้าพร้อมแล้วครูนุ้ยอ่านให้นักเรียนฟัง1ครั้งแล้วนักเรียนอ่านตามนะคะ
1: ข้อหนึ่ง
0: รากและลำต้น
1: ทำหน
0: ้
1: าที
0: ่
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน หรือไม
1: ่
0: อย่างไรทวนคำถามอีกครั้งนะคะข้อที่หนึ่งถามว่ารากและลำต้นทำหน้าที่เหมือนกันหรือไม่อย่างไรให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะและเลือกคำตอบไปเติมในข้อ1ถึงข้อ3ให้ถูกต้องคำนี้จะมีอยู่ด้านบนของนักเรียนนักเรียนเห็นไหมคะนักเรียนเห็นคำที่อยู่ด้านบนคำถามของนักเรียนไหมคะเห็นนะคะซึ่งคำเหล่านี้ครูนุ้ยก็ได้ติดไว้บนหน้าห้องแล้วนะคะด้านหน้าห้องนักเรียนสามารถเลือกคำที่ครูนุ้ยติดไว้ให้ที่ด้านหน้าห้องมาเขียนเติมได้เรามาดูกันนะคะว่านักเรียนจะตอบว่าอย่างไร คำตอบในข้อนี้ตอบว่าอย่างไรคะ

ริ่มต้นทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะเหมือนกันหรือไม่คะไม่เหมือนในใครตอบเหมือนบ้างยกมือหน่อยคุณนุ้ยได้ยินว่ามีเหมือนไหนโอเมกบอกคุณนุ้ยหน่อยรากและลำต้นทำหน้าที่เหมือนกันอย่างไรคะลำเรียงน้ำได้หน้าที่ของรากคือหน้าที่อะไรคะดูดน้ำแล้วถึงจะส่งไปให้ลำต้นทำหน้าที่อะไรคะเรียงน้ำลำต้นทำหน้าที่ดูดน้ำได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นรากและลำต้นทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนดังนั้นในข้อนี้นักเรียนจะต้องเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในไหนคะช่องที่หนึ่งหรือช่องที่สองช่องที่หนึ่งหรือช่องที่สองดูดีๆนะคะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเขียนไปพร้อมๆกันเลยไม่เหมือนกันคือรากทำหน้าที่อะไรรากทำหน้าที่ดูดน้ำนักเรียนสามารถดูคำแล้วเขียนเองได้เลยนะคะรากทำหน้าที่ดูดน้ำนักเรียนปลายทางนะคะดูที่คำตอบของครูนุ้ยแล้วเขียนตามได้เลยนะคะบรรทัดที่สองแต่ลำต้นทำหน้าที่อะไรแต่ลำต้นทำหน้าที่อะไรคะลำเลียงน้ำเลือกคำได้ไหมคะด้านบนได้นะคะลำเลียงน้ำขึ้นต้นด้วยพยัญชนะอะไรนะคะนักเรียนลำเลียงน้ำนะคะลอลิงใช่แล้วค่ะนักเรียนคนไหนที่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเองไม่ต้องรอครูนุ้ยนะคะนักเรียนเขียนเองได้เลยค่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนเขียนคำตอบก่อนนะคะนักเรียนยกมือให้สัญญาณกับคุณครูนุ้ยหน่อยนะคะว่านักเรียนทำข้อที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วตอนนี้ต้นทางและปลายทางกำลังเขียนอยู่ใช่ไหมคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางทำทันนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันข้อที่2เดี๋ยวครูนุ้ยจะอ่านคำถามให้ฟังแล้วให้นักเรียนตอบนะไหนถ้าพร้อมที่จะฟังคำถามแล้วปรบมือ1ครั้ง1ครั้งนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันข้อที่2นะคะถ้าพืชไม่มีใบพืชจะเป็นอย่างไรทำอะไรไม่ได้นะคะพืชจะสร้างอาหารไม่ได้ดังนั้นเลือกได้เลยค่ะสร้างอาหารจะขึ้นต้นด้วยอะไรคะพยัญชนะอะไรคะคำว่าสร้างอาหารคำไหนคะคำนี้นะคะคำนี้นะคะคำนี้นะคะสร้างอาหารนะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางนักเรียนสามารถดูคำนี้ได้นะคะเขียนคำว่าสร้างอาหารนะคะเติมลงไปแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยเขียนให้ดูด้วยนะคะ

0: นักเรียนเขียนแล้วอ่านตามได้นะคะอ่านเป็นประโยคที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งถ้าพืชไม่มีใบพืชจะสร้างอาหารไม่ได้นะคะให้สัญญาณหน่อยนะคะใช้การยกมือแทนนะคะยกมือแล้วก็เอามือลงได้เลยค่ะปลายทางนักเรียนปลายทางเขียนได้ไหมคะเขียนตามคุณครูนุ้ยเลยไปข้อที่3กันนะคะนักเรียนนะคะไปข้อที่3กันค่ะข้อที่3นักเรียนตั้งใจฟังคำถามนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยอ่านให้ฟังข้อที่3ถามว่าดอกและผลทำหน้าที่เหมือนกันหรือไม่อย่างไรเหมือนกันไหมคะดอกและผลดอกกับผลทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนดังนั้นเราก็จะไปเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมที่1หรือที่2
1: ที
0: ่2นะคะทีนี้เรามาเขียนให้เหตุผลด้วยไม่เหมือนกันคือดอกทำหน้าที่อะไรคะ
1: ล่อแมลง
0: ล่อแมลงนักเรียนดูคำว่าล่อแมลงเขียนได้ไหมคะเขียนได้ไหมคะล่อแมลงจะขึ้นต้นด้วยอะไรคะพยัญชนะตัวไหนนะคะ
1: ล
0: อลิงนักเรียนเขียนตามได้เลยนะคะครูนุ้ยเขียนตัวใหญ่นิดนึงนะคะนักเรียนเขียนได้ไหมคะล่อแมลงแล้วเดี๋ยวฟังไปด้วยตอบไปด้วยได้ไหมคะได้นะคะแต่ผลทำหน้าที่อะไรคะผลทำหน้าที่ผลทำหน้าที่อะไรคะใครตอบได้บ้างอะไรนะคะผลนะคะผลผลทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดขึ้นต้นด้วยอะไรคะพยัญชนะอะไรคะตัวอะไรนะคะห่อหุ้มนะคะตัวไหนตัวไหนห่อหีบนะคะห่อหุ้มเมล็ดเรียบร้อยด้วยนะคะเขียนเสร็จพร้อมครูนุ้ยเลยยกมือขึ้นแล้วมือลงได้เลยนะคะใครเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านตามครูนุ้ยได้เลยนะคะดอกและผลทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันคือดอกทำหน้าที่ล่อแมลงแต่ผลทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดนะคะเก่งมากค่ะไหนขอดูมือหน่อยเขียนเรียบร้อยยังคะหลายคนเลยนะคะต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วคะเขียนได้นะคะค่ะนักเรียนมือลงได้ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะไปทำกันต่อนะคะเป็นข้อที่เท่าไหร่คะนักเรียนข้อต่อไปที่4นะคะค่ะนักเรียนคะมาฟังคำถามในข้อที่4กันนะคะข้อที่4คำถามถามว่าจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรนักเรียนเปิดไปหน้าที่20ของนักเรียนนักเรียนตรวจสอบนะคะว่าตรงกับของครูนุ้ยไหมคะในหน้า20ตรงไหมคะตรงนะคะมีคำมาให้4คำเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันไหนดินสออยู่ไหนลูกดินสอ ให้นักเรียนชี้คำของนักเรียนแล้วอ่านตามคุณครูได้เลยอ่ะนักเรียนชี้ตามคุณครูคำนี้นะคะคำแรกอ่านไหนชี้ยังชี้ยังชี้แล้วนะคะพูดตามครูนุ้ยหรือว่าอ่านตามครูนุ้ยพร้อมๆกันค่ะหลาย
1: อ
0: ีกครั้งนะคะหลายคำถัดมาค่ะอะไรนะคะ1ส่วนเก่งมากค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ1
1: ส
0: ่
1: วน
0: ขออีกครั้งนะคะ1
1: ส
0: ่
1: วน
0: ต่อไปค่ะคำนี้ค่ะชี้เหมือนกับของคุณนุ้ยเลยชี้ตามนี่ค่ะอ่านพร้อมๆกันค่ะเหมือน
1: เหม
0: ือ
1: น
0: และคำสุดท้ายอ่านว่าอะไรคะ
1: แตกต
0: ่
1: าง
0: อ่านพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแตกต่าง
1: แตกต
0: ่
1: าง
0: นะคะมีคำมาให้เลือก4คำให้นักเรียนนะคะเลือกคำไปเติมให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนหันหน้ามาทางคุณครูนุ้ยอีกครั้งหนึ่งกลุ่ม3เดี๋ยวครูนุ้ยจะฟังกลุ่ม3อ่านนะกลุ่มอื่นๆช่วยด้วยนะคะนักเรียนดูตามครูนุ้ยตรงนี้เลยแล้วพูดตามพร้อมๆกันพืชมีส่วนต่าง
1: ๆพืชมีส่วนต่างๆ
0: อ่านต่อนี่คะแต่ละส่วน
1: ม
0: ี
1: ล
0: ัก
1: ษณะ
0: และ
1: ม
0: ี
1: หน
0: ้
1: าที ่
0: กันเราจะเติมคำลงในช่องว่างว่าอย่างไรดีนักเรียนจะเลือกคำว่าอะไรดีคะไหนลองช่วยครูนุ้ยคิดหน่อยพืชมีส่วนต่างๆพืชมีส่วนต่างๆเพียง1ส่วนไหมคะไม่มีกี่ส่วน
1: หลาย
0: ส่วนดังนั้นเราจะเลือกคำไหนเราจะเลือกคำว่าคำว่าหลายก็คือคำนี้นะคะต่อไปนักเรียนยังไม่ต้องเขียนนะคะเดี๋ยวรอครูนุ้ยก่อนไหนเงยหน้าขึ้นมาก่อนค่ะยังไม่เขียนนักเรียนต้นทางและปลายทางกลุ่มหนึ่งหันมามองครูนุ้ยก่อนนะคะคนเก่งยังไม่เขียนนะคะเดี๋ยวรออ่านประโยคไปพร้อมๆกันก่อนนะคะต่อไปค่ะไหนเด็กๆลองพูดตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งพืชมีส่วนต่าง
1: ๆพืชมีส่วนต่างๆ
0: หลาย
1: ข
0: าดคำว่าอะไรนะคะหลายส่วนใช่ไหมนะคะเดี๋ยวเราเติมไปนะคะ
1: แต่ละส่วนมี
0: ลักษณะ
1: และ
0: มีหน้าที่เป็นอย่างไรคะเหมือนกันหรือแตกต่างกันแตกต่างกันนะคะดังนั้นตรงนี้บรรทัดสุดท้ายเราต้องเติมคำว่าแตกต่างในนักเรียนคิดว่าตัวเองทำได้ไหมคะถ้าทำได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันนะคะค่ะเรามาเริ่มเขียนกันได้เลยค่ะพืชมีส่วนต่างๆหลายส่วนนักเรียนคะในนี้นะคะในใบงานไม่มีคำว่าส่วนมาให้นักเรียนเติมตามครูนุ้ยลงไปได้เลยนะคะนักเรียนคะเติมคำว่าส่วนลงไปเพิ่มด้วยนะคะพืชมีส่วนต่างๆหลายส่วนแต่ละส่วนมีลักษณะและมีหน้าที่แตกต่างกันตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะเขียนตามคุณครูนุ้ยได้เลยนะคะ

0: ียนเรียบร้อยแล้วให้สัญญาณกับคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะยกมือหน่อยนะคะค่ะนักเรียนปลายทางเขียนตามทันไหมคะ
1: ทัน
0: นะคะนักเรียนต้นทางเขียนทันไหมคะมีคำไหนนะคะที่นักเรียนจะต้องเขียนเพิ่มเติมเข้ามาเองคำว่าส่วนนะคะที่ครูนุ้ยขีดเส้นใต้ไว้ค่ะตอนนี้นะคะถ้าหากนักเรียนนะคะทำข้อที่4เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำนะคะใบงานต่อไปกันนะคะนั่นก็คือใบงานที่เท่าไหร่คะใบงานที่6นะคะในหน้า22ค่ะแบบฝึกหัดเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชในหน้า22เปิดไปหน้า22ค่ะนักเรียนเปิดไปหน้า22นะคะเปิดไปหน้า22นักเรียนจะไปเจอตารางแบบนี้นะคะสีเหลืองกับสีฟ้าเจอยังคะ
1: เจอ
0: แล้วนะคะกิจกรรมนี้ครูนุ้ยจะให้นักเรียนตอบเป็นกลุ่มก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเขียนกันมาดูที่คำถามนะคะกิจกรรมคำถามแบบฝึกหัดข้อที่1ให้นักเรียนเติมพยัญชนะที่หายไปและโยงเส้นจับคู่ส่วนต่างๆของพืชกับหน้าที่ของแต่ละส่วนให้ถูกต้องดังนั้นส่วนต่างๆของพืชเดี๋ยวเรามาทำช่องนี้ก่อนไหนนักเรียนหยิบดินสอขึ้นมาหยิบดินสอแล้วชี้ไปตรงที่เป็นเส้นสีแดงเหมือนของครูนุ้ยอ่านตามพร้อมๆกันส่วนต่างๆของพืช
1: ส่วนต่างๆของพ
0: ื
1: ช
0: นับสิคะมีคำว่าอะไรบ้างนะ1 2 3 4 5 6 6บรรทัดเท่ากันไหมคะเท่ากันครูนุ้ยจะให้แต่ละกลุ่มช่วยเติมคุณนุ้ยจะเรียกแต่ละกลุ่มนะมาเริ่มที่กลุ่มหนึ่งก่อนเลยมีดอเด็กสระอแล้วขัดพยัญชนะตัวไหนไปขัดตัวไหนไปคะตอบดังๆค่ะกลุ่มหนึ่ง
1: อ
0: ้าวกลุ่มห้าได้ยินเสียงกลุ่มหนึ่งไหมคะได้ยินเลยกลุ่มหนึ่งยกมือค่ะไหนบอกพร้อมๆกันหนึ่งสองสาม
1: กอไก
0: ่นะคะมาดูเฉลยกันค่ะส่วนที่หายไปคือกอไก่นะคะต่อไปค่ะมีสระไอไม้ม้วนมาให้กลุ่ม2จะต้องเติมพยัญชนะอะไรลงไปคะ
1: บอใบไม
0: ้บอใบไม้นะคะมาดูเฉลยกันค่ะและมีลอลิงมาให้กลุ่ม3กลุ่ม3คะควรจะเติมอะไรลงไปคะพยัญชนะตัวใดหายไปมีโลลิงอยู่ด้านหลังดูสิดูข้างหน้าห้องของครูนุ้ยคำว่าอะไรคะเพื่อนๆกลุ่มอื่นและปลายทางช่วยได้นะคะพยัญชนะตัวไหนหายไปตัวไหนนะคะ
1: ผอ
0: ผึ้งนั่นก็คือคำว่าผลและคำนี้ค่ะมีคำว่าลำมาแล้วพยัญชนะตัวไหนหายไปคำว่าลำต้นแน่เลยกลุ่ม4พยัญชนะตัวไหนหายไปตัวไหนนะคะต่อเต่ากลุ่ม5ค่ะมีสระอากับกอไก่มาให้พยัญชนะตัวไหนหายไป
1: รอเรือ
0: และคำสุดท้ายตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางพยัญชนะตัวไหนหายไปคะคำว่า
1: บอม้
0: าบอม้าอ่านว่า
1: เมล
0: ็ดนะคะไหนนักเรียนอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเริ่มที่คำแรกอ่านพร้อมกัน1 2 3อ่านพร้อมๆกัน1 2 3อ่านไม่พร้อมกันเลยขออีกรอบหนึ่งค่ะดอกต่อไปค่ะใบต่อไปค่ะผลต่อไปค่ะลำต้นต่อไปค่ะรากและสุดท้าย
1: เ
0: มล็ดมาดูด้านสีฟ้ากันบ้างนักเรียนชี้ตรงที่ครูนุ้ยขีดเส้นใต้ไว้สีฟ้าอ่านพร้อมๆกัน
1: หน้าที่
0: คราวนี้จะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องนะคะค่ะ มาโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องมาดูที่คำแรกล่อแมลงจะต้องจับคู่กับอะไรคะส่วนใดของพืชจับคู่

คำว่าคำว่าคำว่ามาดูเฉลยกันค่ะคำว่าดอกนะคะจับคู่กับคำว่าล่อแมลงโยงเส้นได้เลยค่ะนักเรียนใช้ถ้าไม่มีไม้บรรทัดไม่เป็นไรนะคะใช้มือโยงเส้นได้เลยต่อไปนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาจับคู่ใหม่นะคะให้นักเรียนนำคำว่าใบเนี่ยนะคะฝั่งคำว่าใบมาจับคู่กับหน้าที่บ้างไหนลองบอกครูนุ้ยค่ะว่าใบจะต้องไปจับคู่กับคำว่าอะไรคะหน้าที่คำว่าสร้างอาหารคือคำไหนคะนักเรียนคำไหนคะใช้คำนี้ไหมคะใช่นะคะโยงเส้นจับคู่ได้เลยนักเรียนดูคำนะคะโยงเส้นจับคู่ต่อไปค่ะคำว่าผลผลทำหน้าที่อะไรคะผลทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่กับคำว่าห่อหุ้มเมล็ดค่ะไหนลองโยงเส้นเองก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยกันโยงเสร็จหรือยังคะจับคู่ก่อนเสร็จยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะทางนักเรียนต้นทางและปลายทางคือคำว่าห่อหุ้มเมล็ดนะคะต่อไปคำว่าลำต้นจับคู่กับหน้าที่อะไรคะหน้าที่ลำต้นทำหน้าที่อะไรนะมี2คำตอบนะข้อนี้ลำเลียงน้ำกับชูกิ่งก้านใบนักเรียนทำเองก่อนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำด้วยตัวเองก่อนค่ะนักเรียนเขียนนะคะโยงเส้นจับคู่เรียบร้อยแล้วยกมือให้ครูนุ้ยดูหน่อยลำต้นนะคะก็จะไปโยงเส้นจับคู่กับลำเลียงน้ำและชูกิ่งก้านใบต่อไปคำว่ารากจะไปจับคู่กับหน้าที่อะไรคะกับอะไรนะรากจับคู่กับดูดน้ำนะคะไหนนักเรียนทำก่อนนะคะและขอสัญญาณยกมือด้วยนักเรียนต้นทางและปลายทางลองเขียนเส้นนะคะลากเส้นหรือโยงเส้นจับคู่ก่อนเรียบร้อยนะคะมาดูเฉลยกันค่ะรากโยงเส้นจับคู่กับคำว่าดูดน้ำและสุดท้ายเมล็ดจับคู่กับคำว่าเกิดเป็นต้นใหม่หรือเกิดต้นใหม่ได้นะคะคำสุดท้ายเลยใช่ไหมตรงกันไหมคะที่นักเรียนทำตรงนะคะนักเรียนดูนะคะแล้วก็ตรวจสอบคำตอบเหมือนกับที่คุณครูนุ้ยเฉลยไหมคะเหมือนนะคะค่ะเรามาดูข้อต่อไปเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมนะคะมาดูคำถามฟังคำถามข้อที่2ภาพนี้เป็นภาพต้นอะไรคะเนี่ยต้นอะไรนะคะแตงโมคำถามถามว่าแตงโมในรูปไม่สามารถทำหน้าที่ใดได้เพราะเหตุใดนักเรียนดูที่รูปภาพนะคะดูที่รูปภาพดูภาพนี้นะคะแตงโมในรูปไม่สามารถทำหน้าที่ใดได้เพราะเหตุใดดูจากรูปภาพนี้นะคะว่าส่วนต่างๆของแตงโมมีอะไรบ้างเรามาเติมคำตอบกันให้นักเรียนตอบด้วยวาจาแตงโมต้นนี้ไม่สามารถทำหน้าที่อะไรได้ทำไมถึงทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดไม่ได้ถ้าไม่มีเมล็ดแสดงว่าทำหน้าที่อะไรไม่ได้ส่วนไหนทำหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดผลแต่ว่ามีผลไหมคะมีผลไหมคะส่วนนี้เราเรียกผลไหมคะผลมีผลแต่ไม่มีอะไรคะไม่มีเมล็ดดังนั้นจะไม่สามารถทำหน้าที่อะไรได้ถ้าไม่มีเมล็ดจะไม่สามารถทำหน้าที่อะไรได้ขอคำตอบอีกครั้งหนึ่งนักเรียนคะ

0: รูปนี้นะคะหรือว่าแตงโมต้นนี้ไม่สามารถทำหน้าที่ใดได้เพราะเหตุใดในนักเรียนตอบครูนุ้ยหน่อยค่ะแตงโมต้นนี้ไม่สามารถทำอะไรได้ไม่สามารถทำหน้าที่อะไรได้คะไม่สามารถปลูกหรือเกิดเป็นต้นใหม่ได้เพราะไม่มีอะไรเพราะไม่มีอะไรคะไม่มีเมล็ดนะคะดังนั้นแตงโมนะคะในรูปนี้หรือต้นนี้ไม่สามารถเกิดเป็นต้นใหม่ได้เพราะไม่มีเมล็ดนั่นเองค่ะดังนั้นให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องนี้นะคะเกิดเป็นต้นใหม่นะคะเพราะไม่มีอะไรเพราะขาดส่วนของเมล็ดหรือเขียนว่าไม่มีเมล็ดค่ะนักเรียนเขียนตามที่ครูนุ้ยเฉลยได้เลยนะคะไม่มีเมล็ดนะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางสามารถเขียนได้เองไหมคะได้นะคะดูเฉลยแล้วเขียนตามได้เลยค่ะนักเรียนถ้าหากว่าข้อก่อนหน้านี้มีผิดพลาดใช่ไหมคะให้กลับไปแก้ไขเป็นการบ้านตอนนี้ให้นักเรียนทำข้อปัจจุบันก่อนนะคะข้อไหนนักเรียนเขียนไม่ทันให้กลับไปทำเป็นการบ้านนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปกันต่อข้อที่3นะคะให้นักเรียนดูรูปภาพเปิดหน้าต่อไปค่ะให้นักเรียนดูรูปภาพ2รูปภาพนี้2ภาพนี้แตกต่างกันอย่างไรลำต้นสีของลำต้นต่างกันไรคะสีแดงคำถามถามว่าถ้านำต้นพืชไปแช่ในน้ำสีแดงเป็นเวลา1ชั่วโมงดังรูปเริ่มต้นเลยลำต้นมีสีแดงไหมคะ
1: ไม่มี
0: ภาพที่2ลำต้นมีสีแดงไหมคะ
1: ม
0: ีคำถามถามว่าการที่ต้นพืชเปลี่ยนสีได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่ส่วนใดของพืชเพราะเหตุใดส่วนไหนคะเพราะอะไรคะ
1: เพราะราก
0: ทำหน้าที่ดูดน้ำและถ้ารากดูดน้ำสีแดงขึ้นไปทำไมเราจึงเห็นลำต้นเป็นสีแดงเพราะรากส่งน้ำไปไหนต่อไปที่ลำต้นนะคะแล้วลำต้นก็ลำเลียงไปส่วนต่างๆของพืชทำให้เรามองเห็นลำต้นเป็นสีแดงดังนั้นในข้อนี้พืชเปลี่ยนสีได้ที่สำคัญเลยก็คือรากนะคะเริ่มต้นที่รากเพราะรากทำหน้าที่ดูดน้ำดังนั้นนักเรียนเขียนแค่ที่ครูนุ้ยขีดเส้นใต้ได้นะคะเพราะรากทำหน้าที่ดูดน้ำหรือถ้าหากเขียนไม่ทันยาวเกินไปเขียนแค่คำว่ารากก่อนแล้วเหตุผลให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านใครเขียนคำว่ารากเสร็จแล้วยกมือได้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะมีบางข้อไหนที่นักเรียนยังทำไม่เรียบร้อยมีไหมคะยกมือหน่อยค่ะถ้ามีให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางสามารถทำได้ใช่ไหมคะถ้าหากยังทำไม่เรียบร้อยให้กลับไปทำเป็นการบ้านตอนนี้ให้นักเรียนเก็บเล่มใบงานเก็บอุปกรณ์การเรียนนะคะให้เรียบร้อยค่ะนับด้วยตัวเองเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนับ1ถึง10พร้อมๆกันเพื่อให้เพื่อนปลายทางได้เตรียมตัวด้วยเริ่มเลยค่ะ1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: เก่งมากค่ะต้นทางเรียบร้อยแล้วปลายทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งตบโต๊ะ1ทีชอบมากตบโต๊ะ1ทีชอบมากเลยใช่ไหมคะแตะไหล่1ทีนั่งตัวตรงๆไหนหันหน้ามามองคุณนุ้ยก่อนทั้งต้นทางและปลายทางคุณนุ้ยมองตาใครคนนั้นมองตาคุณนุ้ยนะคะทั้ง ปลายทางด้วยนะคะแล้วก็ต้นทางด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะนักเรียนได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนะคะมาใช้ในการตอบคำถามแล้วเราก็พบว่าถ้าพืชขาดส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพืชนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปความรู้กันอีกครั้งหนึ่งพืชประกอบไปด้วยส่วนต่างๆเพียงแค่ส่วนเดียวหรือไม่คะ
1: ไม
0: ่พืชประกอบไปด้วยส่วนต่างๆนะคะซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีลักษณะและหน้าที่ที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันแตกต่างกันนะคะและแต่ละส่วนของพืชนะคะสำคัญไหมคะสำคัญไหมคะสำคัญนะคะและแต่ละส่วนของพืชก็สำคัญเพราะว่าถ้าพืชขาดส่วนใดส่วนหนึ่งก็อาจจะทำให้ขาดหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งก็อาจจะดำรงชีวิตไม่ได้นะคะและส่วนต่างๆของพืชทุกส่วนก็มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืชนะคะดังนั้นถ้าที่บ้านของนักเรียนมีต้นไม้นักเรียนจะต้องดูแลต้นไม้ต้นนั้นไหมคะก็ดูแลต่อไปถ้าอยากให้ต้นไม้ต้นนั้นอยู่กับเรานานๆออกดอกออกผลใช่ไหมคะเราก็จะต้องไม่ไปตัดยอดตัดกิ่งหรือไปเด็ดใบทิ้งทั้งหมดหรือไปเด็ดดอกนะคะแต่ว่าพืชบางชนิดก็อาจจะไม่ได้ออกดอกให้เราเห็นเพราะอาจจะขึ้นอยู่ในช่วงระยะเวลาของชนิดของพืชนั้นและพืชบางชนิดก็อาจจะไม่มีดอกแล้วก็ไม่มีผลด้วยนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนั้นๆเช่นกันค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้ไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ก็จะเป็นกิจกรรมใหม่นะคะเป็นครั้งที่1สิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้นะคะ1ใบงานที่7เรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชในหน้า28นะคะ2รูปภาพบริเวณต่างๆเช่นบริเวณต้นไม้ใหญ่บริเวณบึงบริเวณทะเลและ3บัตรภาพสัตว์และพืชชนิดต่างๆค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ของครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งผู้เดือดร้อนไร้ที่พึ่งพิงที่หมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้รับพระเมตตาด้วยเช่นกัน

ากรุณาธิคุณนี้ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่ชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยชาวโลกทั้งหลายต่างก็ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติ

จากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตพันไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทเธอรียาพันกุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินมาถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนำความผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองสมดังพระราชปณิธาน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับอยู่ที่เมืองบรัสไวท์ประเทศเยอรมนีนะครับในระหว่างนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จประพาสเมืองบาดฮัสบวกซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลเท่าไหร่นักนะครับและถึงแม้ว่าเมืองบาดฮัสบวกนั้นจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆก็ตามนะครับแต่ประชาชนที่นั่นต่างก็มีความรู้สึกยินดีที่จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระมหากษัตริย์จากแดนสยามจึงได้พากันออกมารับเสด็จพระองค์กันอย่างเนื่องแน่นเลยล่ะครับ

0: ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายถึงเมืองบาดฮาสบวกเมื่อแรกเสด็จพระราชดำเนินถึงว่า
1: เมืองนี้ตั้งอยู่เชิงเขาฮาสเขาฮาสนี้เป็นศูนย์กลางของประเทศเยอรมนีมีแร่เงินแร่เหล็กมีคนไปมาเที่ยวในฤดูร้อนเพราะมีที่อาบน้ำ

0: นอกจากนี้ยังมีการขุดพบน้ำแร่ธรรมชาติขึ้นที่นี่ทำให้เมืองอัดฮาสบวกได้ชื่อว่าเป็นเมืองน้ำแร่และมีสถานสปาบำบัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเยอรมนี
1: We have had 1,000 years ago the founding of the town when the former emperor Henry IV founded a huge castle and at that time the whole Harz region was the center of the German Empire and the second time was about 100 years ago in the time of the Emperor William II we have a huge uprising of Spas in Europe and in Germany and but Harzburg was one of the famous and of the biggest at its time and that was the base I think for the later visit of King Chula Longkorn
0: สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟเมืองบาดฮาสบวร์กในเวลา 11:00 น.ของวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2450ภาพนี้คือบรรยากาศพิธีรับเสด็จที่ชานชาลาสถานีรถไฟซึ่งพระองค์ทรงพระดำเนินคู่กับดุกโยฮันอัลเบิร์ตหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเมืองบาสฮาร์ดบวกลงข่าวว่าในฟอนซุตเตอร์เฮมนายกเทศมนตรีและบรรดาข้าราชการเมืองบาสฮาร์ดบวกมารับเสด็จเป็นจำนวนมากอีกภาพหนึ่งเป็นพิธีรับเสด็จภายในอาคารสถานีรถไฟเป็นบรรยากาศที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: แม่มาสปีชก่อนปราศัยดุกและพ่อด้วยกันพ่อขอให้ดุกตอบแทนพวกหัวหน้าของชาวเมืองยืนเรียงแถวฝ้าข้างซ้ายพวกผู้หญิงสาวยืนแถวฝ้าข้างขวาเมื่อดุกตอบเสร็จแล้วผู้หญิงนำช่อดอกไม้มาให้ดัชเชสว่าคำกลอนเป็นแอดเดรสภาษาเยอรมันแล้วถ่ายรูปคือทักทายทั่วกัน

เมืองบาดฮาสบวกรอดพ้นจากการโจมตีในสงครามโลกสถานที่หลายแห่งในเมืองนี้ยังอยู่ในสภาพดั้งเดิมรวมทั้งสถานีรถไฟที่สร้างเสร็จในพุทธศักราช2450ปีเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองนี้ปัจจุบันทั้งสองภาพนี้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่หอจดหมายเหตุประจำเมืองบาดฮาสบวกรวมถึงโปสการ์ดพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดุกโยฮันอัลเบิร์ตและดัชเชสอลิซาเบธซึ่งทางการจัดทำขึ้นเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสครั้งนั้น

0: ถนนสายนี้คือถนนแฮโซกวินเฮมสตรีทเป็นเส้นทางที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทบึนฮามสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าถึงบรรยากาศการรับเสด็จของชาวบาดฮาสบวกและความสวยงามของถนนสายนี้ซึ่งมีต้นเชสนัทปลูกเรียงอยู่สองข้างทางมานานนับศตวรรษไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: คนยืนรายสองข้างทางเป็นจำพวกต่างๆคือหญิงชายชาวเมืองผู้หญิงสาวแต่งสะพายแพรสีน้ำเงินกับเหลืองสวมมาลัยดอกไวโอเลตเด็กๆทั้งกองถือธงช้างเล็กๆแกว่งสลอนนักเรียนชั้นหนุ่มเป็นพวกกองดับเพลิงทั้งของรัฐบาลและทั้งเฉลยศักดิ์แต่งตัวหรูเป็นอันมากเหลือที่จะพรรณนาขนทางค่อยๆขึ้นไปบนเขาถนนแลบ้านเรือนสะอาดน่าอยู่ควรจะเป็นที่เที่ยวแลอยู่ได้อย่างที่อาบน้ำต่างๆมีโฮเทลใหญ่ตั้งขึ้นใหม่คนมาอยู่มาเป็นที่แฟชั่นเนเบิลต้นไม้งามเหลือเกิน

ระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินพระองค์ทรงแวะประทับที่ครัวเฮาส์หรือที่ประชุมเมืองซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสำนักงานของธนาคารสปิลแบงก์วันนั้นมีผู้คนจำนวนมากมารอรับเสด็จและหนึ่งในนั้นมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งได้นำดอกไม้มาถวายแด่พระองค์และทรงตรัสชมว่าพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมืองบาดฮาร์สบวร์กฉบับวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2450ซึ่งได้ลงรายละเอียดเรื่องราวอันน่าประทับใจครั้งนั้นว่าหญิงสาวคนนั้นชื่อมิสดอมเมสได้นำดอกกล้วยไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งเป็นดอกไม้ประจำเมืองบาดฮาร์สบวร์กมาถวายแด่พระองค์

0: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงปราสาทบุญหามพระองค์ทรงแวะทอดพระเนตรฟาร์มเลี้ยงม้าของรัฐบาลซึ่งปัจจุบันเป็นสถานเพาะพันธุ์ม้าที่มีชื่อว่าบาดฮาร์สบวกสตักฟาร์มที่นี่เป็นฟาร์มเลี้ยงม้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรปก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช1956โดยดุกเบอร์นาร์ดซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองเมืองบาชไว้และลืนบวกในขณะนั้นในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายถึงฟาร์มม้าแห่งนี้ว่า
1: ขึ้นไปจนชายเนินแห่งหนึ่งจึงลงจากรถดูม้าฝูงที่นี่เป็นที่เลี้ยงม้าฝูงของรัฐบาลตั้งมา200ปีแล้วแต่มาจัดแข็งแรงมากเมื่อดุกออฟบรันชวิกคนที่สุดแต่รั้วที่กั้นคอกม้าเป็นข้อๆยาวถึง 6,000 เมตรที่นั่นเป็นที่ท้องทุ่งแต่เป็นเนินสูงๆต่ำๆต้อนม้ามาดูเป็นฝูง
0: เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงปราสาทบุญหาบพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเดิมทีปราสาทนี้เป็นที่อยู่ของเจ้ากรมม้ามีรูปร่างเป็นตึกไม่ใช่เป็นป้อมแต่ด้วยศิลาแต่งต้นไม้เลื้อยไปตามฝาผนังมีลำธารไหลผ่านสนามหญ้าใกล้กับปราสาทมีบ่อเลี้ยงปลาเทาส์และทุ่งหญ้าเขียวขจี

0: ปราสาทบุญหาวสร้างขึ้นในพุทธศักราช2228โดยดุกรูดอฟออกกุสตุสเจ้าผู้ครองเมืองบาชไว้และเมืองลินบวกในระหว่างพุทธศักราช2170ถึง2247จากนั้นมีเจ้าหน้าที่จูงพ่อม้าแม่ม้าและลูกม้ามาให้พระองค์ทรงทอดพระเนตรทรงเล่าถึงลักษณะของม้าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: พันพ่อม้าคงจะต้องใช้ม้าอังกฤษอยู่นั่นเองเพราะในเยอรมันเหนือนี่มีเวลาซัมเมอร์น้อยการเลี้ยงม้าสู้อิงแลนด์หรือฮังการีไม่ได้ราคาก็ไม่แพงเหมือนอิงแลนด์ที่เลี้ยงม้านี้ดูสันทัดเกี่ยวข้องกับดูคออฟเวสต์มินสเตอร์มากพ่อม้าหลายตัวมาจากดูคออฟเวสต์มินสเตอร์ได้ลูกดีๆขายได้ราคาแพงๆ
0: จากนั้นพระองค์ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังเมืองบาชไว้รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่านป่าสนในเขตอุทยานแห่งชาติฮาร์ชพระองค์ทรงเล่าว่าในป่านี้

มีถนนใหญ่สวยกว่าป่าชวาดวันหรือป่าดำที่เมืองบาเดนบาเดนทั้งยังทรงปรารภด้วยว่าเสียดายที่ไม่ได้ทรงนำกล้องถ่ายรูปมาด้วย

ในวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งออกจากเมืองบรัชไวก์ไปยังเมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปเมืองนี้นั้นมีความสำคัญทั้งเศรษฐกิจวัฒนธรรมและด้านการท่องเที่ยวและนั่นคือเมืองโคโลนที่หลายๆท่านรู้จักกันทีครับว่าเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำหอมโอเดโคโลน4711ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วโลกนั่นเองครับ

หรือเมืองเคิร์นในภาษาเยอรมันเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของประเทศรองจากเบอร์ลินฮัมบูร์กและมิวนิกเมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์แควนนอตไรน์เวสฟาเลียที่ใจกลางเมืองมีมหาวิหารสูงใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าอวดสายตาผู้มาเยือนจากทั่วโลกที่เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย

0: อีกด้านหนึ่งของเมืองโคโลนในวันนี้ก็เต็มไปด้วยตึกสูงและสิ่งปลูกสร้างอันทันสมัยเป็นเมืองที่มีความเจริญลำดับต้นๆของประเทศ
1: โคโลนหรือว่าเมืองเคิร์นในภาษาเยอรมันเนี่ยนะครับเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองที่เคยเป็นอาณาจักรของพวกโรมันมาก่อนด้วยเหตุนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เขาถึงได้ขุดค้นพบเมืองเก่าของโรมันมากมายเลยเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โรมันโอ้น่าทึ่งมากเลยเรียกว่าใต้เมืองเนี่ยเป็นเมืองของโรมันก่อนนะคะก็เรียกว่าเก่าแก่หลายร้อยปีมาแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังเป็นศูนย์กลางของการค้าขายเพราะว่าจุดตั้งอยู่กึ่งกลางประเทศนอกจากนี้เนี่ยยังมีบทบาทสำคัญมากทางด้านศาสนาปัจจุบันนี้ก็เป็นเมืองนอกจากเมืองค้าขายศูนย์กลางทางการคมนาคมแล้วเนี่ยยังมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะคะก็เรียกว่าเป็นศูนย์กลางทางศิลปะวัฒนธรรมมีพิพิธภัณฑ์สำคัญที่คนทั่วโลกเวลาจะเดินทางมาเยอรมันเนี่ยก็จะต้องคิดถึงเมืองโคโลนมาดูพิพิธภัณฑ์นอกจากชมโบ

ในวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450ขบวนรถไฟพระที่นั่งเข้าเทียบชานชาลาสถานีรถไฟเมืองโคโลนในเวลา 17:00 น.สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมดูน็อตที่ประทับซึ่งอยู่ใกล้สถานีรถไฟและนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สถานีรถไฟเมืองโคโลดเมื่อ100ปีก่อนที่พระองค์ทรงถ่ายจากหน้าต่างห้องที่ประทับของโฮเทลดูน็อตสงครามโลกครั้งที่2ทำให้โรงแรมดูน็อตเสียหายอย่างมากในปัจจุบันบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของโรงแรมกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ลุดวิกซึ่งสร้างขึ้นแทนที่ในพุทธศักราช2519พิพิธภัณฑ์นี้จะแสดงภาพจิตรกรรมของพานโบปิกัสโซจิตรกรชื่อดังระดับโลกชาวสเปนรวมทั้งผลงานของแอนดี้วอร์ฮอลศิลปินชื่อดังชาวอเมริกัน

0: โคโลนเป็นเมืองเก่าแห่งหนึ่งของเยอรมนีที่มีประวัติศาสตร์นับตั้งแต่อาณาจักรโรมันแต่เดิมชาวโรมันเรียกชื่อเมืองนี้ว่าโคโลเนียอันหมายถึงดินแดนในอาณานิคมการเสด็จประพาสเมืองโคโลนเมื่อร้อยปีก่อนพระองค์ทรงบรรยายถึงเมืองโคโลนหรือที่ทรงเรียกว่าโกลอนในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ที่ฝั่งแม่น้ำรายเมืองหนึ่งมีจำนวนพลเมืองอยู่ใน 300,000 เศษไปหา 400,000 งามกว่าเมืองคิวมากที่เป็นยอดของความงามทีเดียวนั้นคือวัดที่เรียกว่าโกลอนคาทีดรัล

0: มหาวิหารแห่งโคโลนเป็นสิ่งปลูกสร้างที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองโคโลนวันที่พระองค์ทอดพระเนตรมหาวิหารแห่งนี้ทรงถ่ายภาพและทรงบรรยายถึงความงดงามของมหาวิหารเอาไว้ว่า
1: จะหาวัดในอิตาลีสู้กลัวจะสู้ไม่ใครจะได้หน้าตาช่างเป็นวัดดูศักดิ์สิทธิ์เสียจริงๆโตใหญ่เหลือประมาณแต่ไม่เห็นว่าสิ่งไรโตเกินไปหรือเล็กเกินไปจะสักอย่างเดียวสวดทรงสันฐานพอได้ประมาณเข้ากันพอดีหมดงามราวกับว่าแกะด้วยงา

0: มหาวิหารโคโลนเป็นหอคอยแฝดมีความสูงถึง157เมตรเริ่มก่อสร้างในพุทธศักราช1791แล้วเสร็จในพุทธศักราช2423รวมระยะเวลาการก่อสร้างนานถึง632ปีสถาปัตยกรรมแบบโกธิกของมหาวิหารนี้มีลักษณะเด่นตรงที่มีจั่วแหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าตามความเชื่อที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าสิงสถิตอยู่บนสูงสวรรค์ผู้ที่เข้ามาสักการะต้องภาวนาจิตให้ขึ้นไปหาพระเจ้าถึงบนสวรรค์ทุกๆปีมีผู้คนมากกว่า5ล้านคนเดินทางมาชื่นชมความงดงามและสักการะพระแม่มารีอันศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิหารแห่งนี
1: ้ก็ประทับพระทัยท่านมากพระองค์ท่านทรงเล่าว่าทุกอย่างดูงดงามการประดิษฐ์แกะสลักเข้ากันหมดสมส่วนงดงามทั้งที่ใหญ่โตมากขนาดนั้นนอกจากนี้เนี่ยท่านยังทรงให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าผู้ที่คิดสร้างโบสถ์ใหญ่เนี่ยจะต้องแลเห็นมาก่อนแล้วแหละว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้เห็นว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่เขาทำแสดงว่าเขาต้องใจเด็ดจริงๆที่สามารถบังคับใจตัวเองว่าไม่ต้องเห็นก็ได้ว่าเมื่อเสร็จแล้วเป็นอย่างไร
0: ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดโจมตีเมืองโคโลนจนเสียหายไปแทบทั้งเมืองยกเว้นมหาวิหารโคโลนแห่งนี้ไม่ว่าฝ่ายพันธมิตรจะโจมตีมากเพียงใดแต่ก็รอดพ้นจากระเบิดมาได้ทุกครั้งเป็นเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้ผู้คนต่างเชื่อกันว่าเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่ต้อง

0: การให้สงครามอันโหดร้ายมาทำลายมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมแห่งจิตใจของเหล่าคริสตศาสนิกชนนอกจากมหาวิหารโคโลนสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงยังได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรตึกรามบ้านเรือนในเมืองโคโลนและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: ตึกอื่นๆที่สำคัญมีหลายแห่งเป็นตึกศิลาใหญ่ๆมีสะพานข้ามแม่น้ำมีเสาใหญ่สี่ต้นและเห็นตระงานแต่ไกลที่ริมน้ำถนนกว้างใหญ่เป็นที่น่าเที่ยวเล่นเป็นที่สุดตอนข้างเมืองใหม่มีตึกอย่างใหม่เกิดขึ้นมากตึกอย่างใหม่นี้เอ็มเปอเรอร์กริ้วเหมือนกันตามอย่างที่เอ็มเปอเรอร์แก้ไขหรือคิดขึ้นเป็นคิดอย่างเก่าทั้งนั้น
0: สะพานข้ามแม่น้ำที่พระองค์ทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านคือสะพานเฟสโต้บริกเก้มิดโดมเป็นสะพานทอดยาวข้ามแม่น้ำรายไปสู่มหาวิหารแห่งโคโลนสะพานแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ให้เป็นสะพานทางรถไฟในปีพุทธศักราช2488และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เรียกกันว่าสะพานโฮเฮนโซเลนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีการทิ้งระเบิดโจมตีสะพานแห่งนี้จนพังทลายและจมลงในแม่น้ำรายหลังสงครามรัฐบาลจึงได้บูรณะซ่อมแซมสะพานให้สมบูรณ์ดังเดิมอีกครั้ง

0: ย่านเมืองเก่าที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสนั้นเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมชื่อดังที่รู้จักกันดีทั้งในและต่างประเทศทรงเล่าถึงน้ำหอมชนิดนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองนี้เป็นเมืองปรากฏชื่อเสียงด้วยเรื่องน้ำหอมอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าโกเดอร์โกรอนแต่เขามักจะนินทาหรือหัวเราะเยาะกันอยู่ว่าคนมักจะเข้าใจว่าน้ำอบซื้อที่อื่นไม่หอมเหมือนซื้อจากที่ร้านเมืองนี้มาถึงเข้าแล้วอดซื้อไม่ได้เพราะอะไรจะมาเป็นสเปเชียลิตี้ของเมืองนี้ยิ่งกว่าน้ำอบนั้นไม่เหมาะเหมือนจึงได้ตรงไปซื้อน้ำอบสำหรับฝากไปบางกอก

0: น้ำหอมที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อในวันนั้นคือน้ำหอมที่รู้จักกันในชื่อว่า C711 Eau de Cologne มีประวัติการผลิตมานานนับร้อยปีตั้งแต่พุทธศักราช2252โดยนายจิโอวานี่มาเรียฟาลิน่าช่างปรุงน้ำหอมชาวอิตาเลียนเป็นผู้คิดค้นสูตรขึ้นณบ้านเลขที่ C711 ของเขา
1: ท่านก็ได้เด็ดไปส่งซื้อน้ำหอมที่เขาเรียกว่าโอดีโคโลน4711ซึ่งเรารู้จักดีนั่นนะคะท่านก็ทรงเล่าบอกว่าเนื่องจากเมืองนี้เนี่ยมันเป็นเมืองที่มีชื่อเรื่องน้ำหอม4711ก็เลยต้องไปซื้อเพื่อฝากมาที่กรุงเทพคือดิฉันอยากจะเล่านิดนึงว่าเหตุใดน้ำหอมโอดีโคโลนเนี่ยจึงตั้งชื่อว่า4711คืออย่างนี้นะคะคือครอบครัวที่เป็นเจ้าของแล้วก็เริ่มตั้งกิจการผลิตน้ำหอมเนี่ยเขาอยู่ที่ห้องคือตอนเปิดกิจการเนี่ยก็เป็นตึกแถวที่เขาอยู่เนี่ยมันตึกแถวเบอร์4711พอดีคือที่จริงก็เป็นเบอร์บ้านนั่นแหละแล้วก็ใช้ชื่อเบอร์บ้าน4711เนี่ยเป็นชื่อน้ำหอม

หลังจากคิดค้นสูตรน้ำหอมนี้สำเร็จเขาจึงนำชื่อเมืองและบ้านเลขที่มาตั้งเป็นชื่อน้ำหอมจากนั้นไม่นานน้ำหอม C711 Eau de Cologne ก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและวันนี้ได้พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่เมืองโคโลนไม่ว่าใครที่มีโอกาสเดินทางมาเยือนเมืองโคโลนต่างก็แวะมาเยี่ยมชมและซื้อน้ำหอมนี้จากร้านค้าต่างๆซึ่งปัจจุบันมีขายอยู่ทั่วเมืองโคโลน

0: ทุกวันนี้เป็นที่ยอมรับว่าเมืองโคโลนมีการพัฒนาอย่างสมดุลขณะที่เศรษฐกิจขยายตัวและเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่งแต่วัฒนธรรมอันดีงามยังคงอยู่และสืบสานกันต่อไปเมืองโคโลนในวันนี้มีฐานะเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแถบลุ่มแม่น้ำราย
1: การเสด็จประพาสเมืองโคโลนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่นั่นก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าประทับใจที่ได้เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่ผ่านมาครับและจากนี้ไปนะครับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงปารีสอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีความสำคัญและมีความน่าสนใจยังไงนั้นต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ผมเคยได้ยินมาว่าร้านพัพพัทนะครับมีน้ำมันที่เป็นทำจากใบชาชนิดหนึ่งอะคร
1: ับ ที่พี่อยากบอกอะหรือว่าน้ำมันจากใบชาไม่ใช่มาจากเมล็ดชาไม่ใช่ยาไม่ใช่ชาชงน้ำดื่มกันเรื่องของเรื่องก็เมื่อสัก16-17ปีก่อนนั้นนะประมาณ15ปีได้สมเด็จพระเทพจนพระราชทานเมล็ดอะไรกลมๆเนี่ยเหมือนลูกกาลัดอะนะเหมือนเม็ดกาลัดเนี่ยบอกว่าเนี่ยเม็ดชาที่เมืองจีนเนี่ยเขากลั่นมาเป็นน้ำมันและใช้ได้ให้ช่วยมาหามาปลูกซิปู่ก็เดินทางไปเมืองจีนเลยไปหาอยู่นานพอสมควรที่แรกเข้าใจเหมือนผิงหยางเหมือนกันนึกว่าเป็นต้นชาพุ่มๆที่มาชงกินเนี่ยพอผลสุดท้ายสืบไปสืบมาก็ปรากฏไปเจอต้นไม้ใหญ่เลยขึ้นมาที่7-8เมตรที่สูงแล้วออกมาเป็นลูก

0: ลูกมันลูกกาลัดเลยลูกกลมๆเนี่ยไอ้ต้นไม้ต้นนี้แปลกมันจะขึ้นบนภูเขาประมาณ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลแถวนี้ก็ปลูกไม่ได้มันต้องอากาศเย็นก็ประเหมาะเพราะนั้นเอาต้นไม้ไอ้ต้นชานี่มาปลูกเนี่ยจะดีมากเพราะว่าผลประโยชน์มันไม่อยู่ที่ต้นมันไปอยู่ที่ลูกรายได้ทั้งหมดมันอยู่ที่ลูกเพราะนั้นคนปลูกจะต้องรักษาต้นให้อย่างดีที่สุดเลยพวกชาวเขาที่เราจ้างเขาปลูกนี่เขาระวังรักษามากเพราะถ้าต้นโค่นไปไม่มีลูกเพราะนั้นเป็นการฟื้นฟูป่าที่ดีวันนี้มันออกลูกละออกลูกมากมายก่ายกองเลยนะปีแรกก็ได้จำนวนหนึ่งมาเพิ่มขึ้นเรื่อยแล้วก็เอามาเราก็ตั้งที่แม่สายซึ่งประเดี๋ยวปู่จะให้เขาพาไปเที่ยวเราก็ตั้งโรงงานรับซื้อเมล็ดชาที่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะเห็นโรงงานหมดเลยบรรจุขวดขายเป็นน้ำมันอย่างดีเลยนะดีต่อสุขภาพอนามัยได้ประโยชน์มากมายมันก็ทำเกิดรายได้ขึ้นแล้วเรารายได้กลับไปพัฒนาคนอีกที
1: คุณปู่คะก็คือหนูอยากรู้เรื่องที่คุณปู่ไปจดทะเบียนของมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะ
0: ก็เป็นบุญที่นี่ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วทรงเป็นนายกด้วยพระองค์เองตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ไม่กล้าแสดงตัวหรอกไปอ้างพระเจ้าอยู่หัวอะไรต่ออะไรก็ไปยื่นธรรมดาเขาก็ไม่รู้เขาก็ถามแล้วก็กรอกไม่ได้2ข้อนะบอกบ้านเลขที่เท่าไหร่ไม่รู้วังสุนจิตเบอร์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็อาชีพก็กรอกไม่ได้นะก็กลับมาเจ้าหน้าที่ก็บอกเอ๊ะกรอกไม่ได้นี่จะจดมูลนิธิได้ยังไงตอนหลังเขารู้ก็มันก็ตกใจก็จดให้เราเสร็จเลยแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าพอกลับมาถึงแล้วบอกเนี่ยกรอกไม่ได้2ที่ผมท่านรับสั่งว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่มานานแล้วเพราะวังนี่นะทุกคนก็รู้จักส่วนอาชีพเนี่ยพระองค์ท่านรับสั่งบอกว่าทีหลังใครก็ถามว่าพระเจ้าแผ่นดินมีอาชีพอะไรให้ใส่ไปว่าทำราชการใช่ไหมถ้าวันใดวันหนึ่งหลานๆเป็นข้าราชการเราก็ต้องรับราชการรับงานจากพระองค์ท่านมาทำตัวพระองค์ท่านเองทำราชการทำงานในตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินอันนี้คือเรื่องเล่า
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ขึ้นไปเรียนรู้ที่ไร่ชาน้ำมันกันจริงๆรวมถึงได้เห็นโรงงานผลิตชาน้ำมันกันด้วยจะเป็นยังไงนั้นสักครู่เดียวครับ

0: ว่า13ปีแล้วนะครับที่ชาญน้ำมันเข้ามาในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์ที่ให้โครงการนี้กับประชาชนชาวไทยนะครับโดยที่องค์สมเด็จพระเทพรัตน์นั้นเนี่ยได้มองถึงประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในที่สูงนะครับประชาชนในที่สูงนั้นเนี่ยต้องมีการทำมาหากินนะครับแล้วจะต้องอยู่ร่วมกับป่านะครับโครงการชาน้ำมันนั้นก็เกิดขึ้นแต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ผลผลิตที่ได้จากชาน้ำมันหรือน้ำมันชานะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของการปลูกป่าเราสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าได้กว่าหมื่นไร่นะครับน้ำมันชาที่ได้รับนั้นเนี่ยเรามีการตรวจสอบคุณภาพซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเราดำเนินการศึกษาวิจัยโดยอาศัยความรู้ต่างๆที่มีโดยใช้เทคโนโลยีของไทยเองเครื่องหีบเราก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับตัวน้ำมันที่ออกมาก็ได้รับการเซอร์ติฟายหรือการดูแลในกระบวนการการผลิตจากสถาบันอาหารนะครับในคุณภาพของตัวชาน้ำมันเนี่ยเราได้ก็มีการรับรองทั้งในแปลงปลูกเราก็ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะครับเพราะนั้นเราค่อนข้างจะการันตีได้ว่าน้ำมันชาที่ออกมาจากโรงงานชาน้ำมันเนี่ยมีคุณภาพผลที่ได้จากน้ำมันเมล็ดชาเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลนะครับนอกจากในเรื่องของที่ดีต่อการบริโภคคือสุขภาพเราแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้นะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของเครื่องสำอางแต่เครื่องสำอางนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าการบำรุงเส้นผมซึ่งทำให้เส้นผมนั้นเนี่ยมีรากผมที่แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะทำให้ผมนั้นดกดำขึ้นมาได้ซึ่งเราก็มีขายอยู่ที่ร้านพัดนะครับในเรื่องของเมล็ดชาที่ออกมาตามพระราชประสงค์ขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์นั้นเนี่ยในตัวผลผลิตของชาเนี่ยจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับเรานะครับเพราะนั้นชาวบ้านจะได้ประโยชน์โดยตรง
1: โอ้โหการเดินทางขึ้นไปที่ไร่ชาน้ำมันเนี่ยเส้นทางรวมถึงบรรยากาศช่างสวยงามมากๆเลยนะครับน้องๆ

0: วัสดีครับพี่อเลวีแมนนะครับน้องๆเป็นหัวหน้าโครงการศึกษาพัฒนากาปูชะนามานที่นี่เขาเรียกว่าโครงการศึกษาพัฒนากาปูชะนามานนะครับบ้านปลาหมาหานตำบลเทิดไทยแม่ฟ้าหลวงนะครับจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 ถึง 1,300 เดี๋ยวเราจะได้ไปดูที่สมเด็จพระเทพธาตุปู่แล้วก็จะได้ไปเก็บมาเล่นดูว่ามันเป็นยังไงสู่ตรงไหน
1: งั้นเราไปกันเลยใช่ไหมครับ
0: ไปกันเลยครับไปดูว่าสมเด็จพระเทพธาตุปู่มาเป็นยังไงเนาะตัวเนี้ยสมเด็จพระเทพธาตุปู่ปี49เนาะกุมภาพันธ์ปี49
2: พี่แหละครับแล้วต้นนี้เก็บได้ยัง
0: ต้นนี้ยังเก็บไม่ได้ลูกเดี๋ยวเราไปเก็บที่ไหนแปะไปเลยลูกไป
3: ไปเลย
1: ไป
0: ถือที่เก็บเมล็ดชาแล้วนะลูกมาตรงนี้เลยลูกมานี
1: ่ค่ะ
0: ครับ
1: พี่แหละครับเมล็ดแบบไหนเหรอครับที่เหมาะสมต่อการที่เราจะเก็บ
0: เมล็ดก้นเหลืองๆลูกอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราปอกออกมาเนี่ยมาเป็นเหลืองๆอย่างนี้ลูกด้านๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยด้านๆอย่างนี้หรือจะเก็บได้เนาะ
1: ลูกนี้ได้ใช่ไหม
0: ได้ครับได้เก็บเลยลูกเก็บเลย
4: แต่ละคนดูสนุกสนานกับการเก็บเมล็ดชาน้ำมันกันมากๆเลยนะครับถึงจะมีแดดออกบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะครับ
2: พี่อะไรคะพอเราเก็บเสร็จแล้วเราจะเอาไปทำอะไรต่อ
0: เราเก็บเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงไว้ลูก 3-4 วันแล้วก็เทออกมาแล้วก็ไปเก็บเมล็ดออกมาแล้วก็ไปตากแดดสองสามแดดแล้วก็ไปโรงงานเขามารับลูกโอเคเราไปเก็บให้เต็มนะของใครของมานะแล้วก็เราจะได้ผมผลิตเยอะๆแล้วก็จะได้ไปส่งโรงงานจะได้เงินเยอะๆไปเก็บของขายของมาให้เต็มนะไป
4: เอาล่ะครับเด็กๆช่วยกันเก็บเมล็ดชาน้ำมันให้ได้เยอะๆเลยนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือสู้ๆนะเด็กๆ
0: โอเคลูกเดี๋ยวเมื่อกี้เราเก็บมาแล้วก็ใส่กะละมังแล้วก็ลูกที่เราแต่เนี่ยก็เวลาเราเก็บเมล็ดออกมาเนี่ยลูกแต่เนี่ยต้องเข้ามาที่นี่แล้วก็อาทิตย์หนึ่งที่ลูกยังไม่แต่เนี่ยต้องผ่าอย่างนี้ก่อนเนาะผ่า
2: พี่อะไรคะแล้วลูกแบบไหนคะที่เราสามารถใช้ได้นำไปใช้ได
0: ้พอลูกแบบไหนใช่ไหมลูกตกลงไปลงมา 3-4 วัน 4-5 วันแล้วเนี่ยขึ้นลาเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ไม่ดำอย่างนี้เนี่ยใช้ได้อยู
2: ่แล้วแบบนี้ได
0: ้ได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้เนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่าข้างในเนี่ยมาเป็นไม่มีข้างในเนาะไม่มีไม่ในเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่มีน้ำมาตัวนี้เลยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ไม่ได้มาเป็นอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ที่ไม่มีข้างใน
2: ดูความหนัก
0: ใช่จะดูความหนักแล้วก็จะดูความอันนี้ด้วยเอาพวกเราช่วยกันเก็บเร็วๆหน่อยจะได้ไปสู่โรงงาน

0: ถ้าเก็บหมดแล้วพวกเราเนี่ยต้องไปตากที่โรงตากก่อนสักประมาณสัก 3-4 วันแล้วก็ไปส่งโรงงานเดี๋ยวพวกเราไปดูที่โรงตากนะที่เขาตากไว้ไปกันไหมพวกเราเอานี่ไปไหม
1: ไป
0: ไปเลยครับผม
1: ยังอยู่

0: ดีค่ะน้องๆ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีต้อนรับนะคะสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันนะคะซึ่งศูนย์แห่งนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ทรงงานนะคะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่เก๋จะพาน้องๆ นะคะไปดูกระบวนการผลิตน้ำมันนะคะซึ่งเป็นแห่งแรกและเป็นโรงงานต้นแบบนะคะแห่งเดียวในประเทศไทยเลยพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะและตรงนี้นะคะที่พี่เก๋พาน้องๆมานะคะเราเรียกว่าโรงตากพาราโบลานะคะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตัวเองวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆนะคะมาทำการตากเมล็ดชาก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตต้องผ่านขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการลดความชื้นก่อนพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: โอเคค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะทำการตากไปช่วยกันยกเมล็ดกันก่อนเลยจ้าใครนะจะเป็นคนช่วยนำอุปกรณ์มาให้เพื่อนๆว้าวมาแล้วค่ะเวลาเกี่ยนะคะน้องๆเราจะใช้อุปกรณ์นะคะถืออย่างนี้นะคะแล้วก็เกี่ยเมล็ดชานะคะปกติแล้วนะคะพาราโบลาตรงนี้จะใช้เวลาอบนะคะอยู่ประมาณ 4-5 วันค่ะลำดับต่อไปเดี๋ยวพาน้องๆไปดูโรงงานกันเลยไปพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ yeah!นี่นะคะเราเรียกว่าเครื่องหีบน้ำมันนะคะเป็นกระบวนการที่2นะคะหลังจากที่เราลดความชื้นในเมล็ดแล้วนะคะก็เครื่องนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการบีบรีดน้ำมันออกมานะคะแล้วน้ำมันก็จะตกไหลตามท่อไปสู่กระบวนการต่างๆนะคะลำดับต่อไปน้ำมันตกลงมาแล้วนะคะน้ำมันจะไหลตกมาที่ท่อด้านล่างนะคะท่อดีจะมีหน้าที่นะคะแยกกากละเอียดขั้นเบื้องต้นแล้วก็กวนนะคะปั่นให้น้ำมันค่ะป้องกันการเกิดการทำปฏิกิริยากับอากาศเนาะจากนั้นน้ำมันก็จะถูกดูดขึ้นมาค่ะเข้าสู่กระบวนการกรองนะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่3นั่นเองนะคะในการกรองแยกสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำมันนะคะเป็นกากละเอียดนะคะโดยจะมีผ้าขาวบางเป็นผ้าที่มีความหนา20ไมครอนเนาะกรองน้ำมันนะคะลำดับที่4จะเป็นกระบวนการปรับสภาพน้ำมันนะคะโดยจะมีอยู่หลักๆ3ขั้นตอนนะคะก็คือการปรับสภาพน้ำมันโดยการกำจัดยางเหนียวกดไขมันอิสระนะคะแล้วก็มาปรับสีค่ะจากนั้นนำไปกรองครั้งนึงแยกระหว่างน้ำมันกับสีออกนะคะแล้วก็ส่งเข้าสู่ถังดูดกลิ่นเพื่อดูดกลิ่นต่างๆนะคะที่เป็นกลิ่น
3: ไม่ดูส
0: งใช่ไม่ดูประสงค์นั่นเองนะคะพอเสร็จกระบวนการทั้งหมดนี้แล้วก็จะผ่านการกรอง3ถังนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายและเข้าสู่กระบวนการที่5เลยก็คือการบรรจุภัณฑ์นั่นเองค่ะโอเคค่ะน้องๆจากที่เราดูกระบวนการผลิตมาแล้วนะคะน้องๆพอจะทราบหรือเปล่าคะว่ากระบวนการทำน้ำมันมีกี่ขั้นตอนคะ
2: 5 ขั้นตอน
0: แล้วน้องๆพอจะรู้หรือเปล่าคะว่าผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายอยู่ที่ไหนเอ่ย
2: อยู่ร้านพัดพัดค่ะ
0: โอเควันนี้จะพาน้องๆไปเที่ยวร้านพัดพัดนะคะในสาขาของแม่สายก็คือร้านเมล็ดชาของเราเองถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
2: เย
4: ้ช่วงหน้าน้องๆจะได้เห็นการทำอาหารที่ใช้น้ำมันจากเมล็ดชาน้ำมันกันจะน่ารับประทานแค่ไหนสักครู่เดียวครับธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลและอากาศมิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่5ธันวาคม2521
0: นี่นะคะคือตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ของโครงการนั่นเองนะคะก็มีน้ำมันมาเลชานะคะซึ่งน้ำมันมาเลชาเนี่ยเป็นน้ำมันที่เราผลิตที่นี่นะคะ
5: พี่เก๋ครับแล้วจากตรงไหนครับว่าเนี่ยอันเนี้ยครับถ
3: ำไมน้ำมันสีของมันนี้มันไม่เหมือนกันนะคร
0: ับ เหตุผลที่ไม่เหมือนกันนะคะน้องๆสังเกตดูที่ฉลากนะคะฉลากแต่ละชนิดเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าเป็นน้ำมันนะคะที่ต่างกันอย่างถ้าเป็นขวดที่น้องน้ำแข็งถือคือน้ำมันจากเมล็ดชานะคะอย่างน้องพิงยา
5: เ
0: นี่ยค
5: ่
0: ะคือน้ำมันเมล็ดเนเจอร์เห็นไหมคะและข้อของน้องนัชชาคือน้ำมันงามอนนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะตัวสติกเกอร์จะเป็นตัวบ่งบอกผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนะคะ
3: แต่ตอนนี้หนูอยากไปทำอาหารแล้วค่ะ
0: งั้นถ้าเรา
6: ทำอาหารครับ
0: ได้เลยค่ะวันนี้เตรียมเมนูพิเศษให้น้องๆเลยโดยที่วันนี้เราจะใช้น้ำมันพระเอกของเราคือน้ำมันเมล็ดชานี่เลยค่ะทำอาหารเป็นโคเกตเบคอนเลยทีเดียวนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่ร้านอาหารกันเลยค่ะ
2: เย้

0: พี่แสงนะครับเป็นเชฟประจำอยู่ร้านอาหารเมล็ดชาซึ่งอยู่ในมูลนิธิของชัยพัฒนานะครับวันนี้พี่จะมาสาธิตการทำโคเกตเบคอน
1: นี่ทำไมเราต้องทำเมนูนี้ด้วยอะคะ
0: เพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูพระราชทานของสมเด็จพระเทพแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วย
2: แล้วนอกจากเมนูพระราชทานนี้แล้วมีเมนูพระราชทานอะไรอีกคะ
0: มีครับร้านเรามีเมนูพระราชทานทุกปีนะครับ1ปีเราจะมีเมนูพระราชทาน1อย่างนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าเราทำอันนี้เสร็จแล้วพี่จะเอาเมนูพระราชทานอีก2เมนูมาให้น้องๆได้ชิมกันโอเคไหมแล้ววันนี้ทำไมเราถึงเลือกใช้เมนูทอดในการสาธิตให้น้องๆดูเพราะว่านี่เราใช้น้ำมันชาซึ่งน้ำมันชาเนี่ยทนความร้อนได้สูงเมื่อมันทนความร้อนได้สูงแล้วเราเอาใช้ทอดเนี่ยก็จะลดความดันเบาหวานด้วยนะครับโอเคแล้วคราวนี้พี่จะมาแนะนำส่วนวัตถุดิบก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นวัตถุดิบที่พี่ได้ทำไว้แล้วซึ่งก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่ปอกมันฝรั่งพอเราปอกเสร็จแล้วเราก็ล้างให้สะอาดใช่ไหมแล้วเราก็ไปต้มด้วยเวลา 30-35 นาทีจนมันฝรั่งเปื่อยก็มาบดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยกับพริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับโอเคมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ต่อไปวัตถุดิบของเราก็คือไข่ไก่นะครับเบคอนทอดอันนี้เป็นไข่ปลาสีส้มนะครับก็อันนี้เป็นแป้งทอดกรอบแล้วก็เกล็ดขนมปังแล้วก็มีมายองเนสแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันเมล็ดชาใช่ครับพี่จะสาธิตให้ดูก่อนโอเคไหมโอเคเพจะมาสาธิตการปั้นก่อนนะครับเราจะปั้นให้มันพอดีคำนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเอาเบคอนที่เราทอดมาเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปง่ายไหม
3: ง่ายคร
0: ับ ต่อไปให้น้องผิงหยางทำนะครับ

0: ื่อตะกี้เราได้ปั้นโคเกตกันทุกคนแล้วเนาะเนี่ยนี่คือผลงานของเราต่อไปใครจะเป็นคนต่อใครโอเคงั้นเอานัชชาก่อนเดี๋ยวพี่จะต่อให้ดูก่อนมาเราเอาโคเกตที่เราปั้นไว้แล้วมาชุบแป้งนี่ก่อน
1: แป้ง
0: นี่แป้งอะไรใครจำได้
2: แป้งทอด
0: ใช่ถูกต้องเสร็จแล้วเราชุบแป้งทอดกรอบให้ทั่วอย่างนี้นะให้ทั่วอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาชุบนี่ก่อนชุบไข่ไก่ชุบไข่ไก่เสร็จแล้วเราก็ไปชุบ
1: เกล
0: ็ดขนมปังก็ได้เป็นแบบนี้แล้วก็มาวางตรงนี้นะโอเคตอนนี้เราก็ปั้นเรียบร้อยแล้วเราคุกโคเกตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทอดคราวนี้เดี๋ยวเชฟจะทำให้ดูก่อนเนาะ
3: คร
0: ับ แล้วก็เอาที่เราปั้นมาแล้วใส่เข้าไปในหม้อทอดโอเคตอนนี้เราก็ทอดไปเรื่อยๆใส่ไปเลยหลายๆลูก
1: ใส่ไปเลยทีละหลายลูกคร
0: ับ ไหนใครหิวแล้วบ้าง
2: หิวค่ะ
0: กลางทอดใช้เวลา 5-10 นาทีนะครับที่สำคัญคือเราต้องคอยสังเกตสีด้วยนะครับถ้าเกิดสีมันเหลืองทองแบบนี้แล้วก็แสดงว่าโอเคเราก็ยกขึ้นมาได้เลยใส่ซับมันสักหน่อยโอเคตอนนี้เราทอดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาแต่งหน้ากันให้มันสวยงามเนาะจัดวางใส่จานก่อนขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเชฟจะแต่งหน้าให้ดูนะทุกคนตั้งใจดูดีๆนะครับเพราะว่าจานนี้ทุกคนจะได้ทำนะครับ
4: แม่เด็กๆทำออกมาได้น่ารับประทานมากๆเห็นแล้วก็ท้องร้องเลยนะครับเนี่ย
0: ตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนพร้อมจะชิมหรือยังตอนนี้หยิบกันก่อนนะครับแต่ละลูก
4: หน้าตาเด็กๆแต่ละคนเนี่ยฟินสุดๆไปเลยนะครับสงสัยต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลย
0: สองเมนูนี้นะครับเป็นลาบเมล็ดชากับสปาเกตตี้เมล็ดชานะครับซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดชาอยู่ข้างในนะครับที่บอกว่าเป็นเมล็ดชาเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เป็นชื่อเฉยๆนะครับไม่ได้มีส่วนประกอบของเมล็ดชานะครับแต่ก่อนอื่นวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาที่นี่นะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: โอเคทุกคนก็จะได้ชิมกันโอเคนะครับ
1: ครับกินแล้วนะครับ
0: ชิมเลยมั้ย
5: ชิมวันนี้ดีกว่า
6: ก็วันนี้นะครับมาที่ศูนย์วิจัย

0: ใจและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันครับก็กิจกรรมที่มาทำนะครับก็มีหลายกิจกรรมเลยครับผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนาครับที่ได้นำมันชาเนี่ยครับมาจากเมืองจีนครับแล้วก็นำมาศึกษาวิจัยนำมาเพาะปลูกครับแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อออกขายนะครับแถมอีกอย่างยังได้รายได้ด้วยครับชาวบ้านจะได้มีรายได้แล้วก็อีกอย่างยังมีของดีๆใช้ด้วยฮะ
1: ผมซาบซึ้งถึงว่าท่านเนี่ยจากที่ตรงบนดอยเนี่ยครับมันแบบมีคนตัดไม้ทำลายป่าเยอะมากแล้วพระองค์ท่านหรือว่าสมเด็จพระเทพนะครับท่านก็ทรงแบบมาพัฒนาแล้วก็ให้ตอนนี้เขียวชะอุ่มขนาดเนี่ยครับ
2: หนูชอบกิจกรรมตอนที่ไปเก็บเม็ดชาค่ะตอนที่หนูขึ้นดอยหนูไม่ลำบากค่ะแต่หนูสนุกมากค่ะ
3: วันนี้หนูมาที่เชียงรายค่ะมาศึกษาเกี่ยวกับชาน้ำมันค่ะหนูได้รู้ว่าชาน้ำมันมันสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายๆอย่างซึ่งมันก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยก็อย่างเช่นพวกโรคเบาหวานอัลไซเมอร์สิ่งที่หนูซาบซึ้งที่สุดก็คือสมเด็จพระเทพท่านได้เสด็จไปยังประเทศจีนเพื่อที่จะได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเมล็ดชาตัวนี้แล้วก็นำมาวิจัยในประเทศไทยว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็ทำเป็นโปรดักต์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ประชาชน
4: ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันได้มีการปลูกชาน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขความยากจนโดยมีการจ้างปลูกและดูแลในระยะเริ่มต้นเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าในระยะยาวอีกทั้งเป็นการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินบริเวณเชิงเขาได้เป็นอย่างดีและยังช่วยให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากป่าในลักษณะเกื้อกูลกันและช่วยให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อ

0: การศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

0: พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอล เอ เคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorderในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD อะค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่องET นะครับหรือว่าอินดิราโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติ

0: อยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหากับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการบ้านได้เสร็จทันน
1: ะ
0: ครับไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อนะครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
1: เข้าใจผิดนะคะ
0: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขานะครับ
1: ยิ่งมีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือเคียนูรีฟนะคะไคล่าไนท์ลี่วูปปี้โกเบิร์ก
0: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปิลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบานเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
0: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบการเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์
1: อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิด
1: ะ
0: นะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับก็ค
1: ือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอาจับเรียงเป็นประโยคในการเขียน
0: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องมีข้อสอบที่เป็นเขียน
1: ค่ะ
0: ก็จะลำบาก
1: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
0: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
0: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอทุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
1: มันใกล้เคียงก
0: ัน ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
1: นะครับรู้ว่าต้องมีหัวหมุนจักอย่างน
0: ี้
1: แหละ
0: ต้องมีแต่ลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอันนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย
1: ่
0: างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
1: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
0: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่หนึ่งคือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ 1,500 อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
1: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
0: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
1: ับ แล้วใน1คนสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้มั้ยคะหรือว่าสามารถจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
0: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้าย

0: ตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
1: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายนี้เขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
0: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับ
0: คุ
1: ณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
0: ไม่ใช่หรอกคงดูผิด
1: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยตกใจและเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
0: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
1: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์การอ่านหนังสือเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
0: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย
1: ่ใช่ครับ
0: หลีกเลี่ยงไปเลย
1: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
0: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู
1: ้
0: ต
1: ่
0: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
1: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นน
0: ะ
1: ครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะคะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
1: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
0: ขี้เกียจ
1: หลบเลี่ยงนะครับ
0: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะทำร้ายจิตใจมาก
1: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
0: ่ไม่ได้ดูสาเหตุไม่ได้ดูที่มาเลย
1: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเอง
0: ค่ะ
1: นะคร
0: ับโอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
1: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการ

0: ไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเลวอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
1: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขาเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
2: แต่ที่อมันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
3: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้น
2: ะ
3: ครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
2: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะยิ่งไม่อ่านเลย
3: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่1ก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่2นะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู
2: ่ค่ะ
4: คือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะ
2: คุณหมอคะอาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
5: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีกับ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1อ่ะค่ะ
3: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำๆแล้วก็ซ้ำ

0: ะครับหมายความว่า3ครั้งที่1เด็กจําได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็3ครั้งที่2นะครับจําได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็3ครั้งที่3ถึงจะจําได้นะครับนักเรียนของครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณกุลานก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
1: ครูน่ารักมากเลย
0: ใช่ครับแล้วขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
1: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
0: ถูกต้องครับอันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงลงระเบียงห้องเลยนะครับ
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
0: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำนะครับซ้ำ
1: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
0: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับ
1: ค
0: ุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับและคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
1: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
2: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
0: ตรงนี้เป็นอันนึงที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือและจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่1สามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่1อันที่2การเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆควรจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
1: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
0: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี่ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าอันที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่3สปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จได้อื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็กLDเด็กใช่ครับเด็กLDก็จะไม่ท้อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็กLDเท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็กเอาดีหลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็กเอาดีจำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: ค่ะพอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็นเอาดีนะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวดใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

ข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
1: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับไร้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
0: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อยๆ

อาจไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: เป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าภูมิมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: าดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าเออถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันกุ้งตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผัก

0: อย่างที่คิด
1: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
2: ถามว่าผักงานไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดอ่ะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ยผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดู

0: ูเลย
1: นี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
2: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
1: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
2: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
1: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
2: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่มั้ยบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางนึงก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกัน

0: แต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30 บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ้ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
1: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
0: ข้าว55 บาท
2: เลิกก็เอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
3: ่น้ำจิ้มน้ำพริกเน
0: า
3: ะ
0: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล้ว
4: ไม่มีความสุขเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
0: เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:00 น.

า25นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8นาฬิกา1นาทีและเวลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ถ้าพูดถึงพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับในความทรงจำของผมเนี่ยก็จะเป็นสมัยเด็กๆที่ขึ้นไปเที่ยวครอบครัวไปถ่ายรูปต้นไม้ดอกไม้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยต้นไม้ดอกไม้จะเยอะมากหลากสีสันหลากนานาชนิดเลยนะครับแล้วก็จะจำได้ว่าคุณตาคุณยายเนี่ยซึ่งเป็นคนกรุงเทพจะชอบที่นี่มากเพราะว่าอากาศเย็นบรรยากาศลื่นลมเหมาะกับการมาพักผ่อนครับหลายคนเวลานึกถึงภาคเหนือนะครับก็จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอากาศเย็นสบายนะครับซึ่งพอเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้เราก็จะคิดว่าการที่พระองค์ท่านมาสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็อาจจะเพื่อได้ใกล้ชิดธรรมชาติสวยๆได้ใกล้ชิดอากาศเย็นสบายแบบที่พวกเราอยากจะไปหาไปใกล้ชิดกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักของพระองค์ท่านในการสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็คือการที่ท่านจะได้มีสถานที่ไว้ได้ใกล้ชิดประชาชนของพระองค์ให้มากที่สุดนั่นเองครับมาเล่าเรื่องราวของพ่อไปด้วยกัน The Story เรื่องของพ่อที่รอทุกคนเล่า

วัสดีครับผมณัฐศักดาธรครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพระตำหนักนะครับจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านทรงสร้างพระตำหนักไว้ตามภูมิภาคต่างๆนะครับเหตุผลก็เพื่อให้สะดวกในการลงไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆตามภาคนั้นๆ นะครับอย่างพระตำหนักภูพิงเองเนี่ยที่มาก็มาจากการที่เมื่อปีพ.ศ.2501พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็พบว่ามีปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทำไร่เลื่อนลอยปัญหาชาวบ้านปลูกปิ่น3ปีต่อมาพระองค์จึงมีพระราชดำริให้สร้างบ้านอีกหลังนะครับขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าบ้านหลังนี้ที่หลายคนน่าจะมองว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองสุดท้ายแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยพระองค์ทรงใช้มันเหมือนศูนย์บัญชาการมากกว่าเป็นศูนย์บัญชาการในการทรงงานในพื้นที่ภูมิภาคนั้นๆนะครับ

คือจริงๆถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่ เวลาแม่ทัพจะไปทำศึกเราก็ต้องตั้งฐานทัพไว้ใกล้ๆบริเวณที่จะทำศึกใช่ไหมครับแต่ว่าการทำศึกของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ใช่ศึกกับผู้ใดกับใครแต่เป็นศึกกับปัญหาต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นๆปัญหาคุณภาพชีวิตปัญหาสิ่งแวดล้อมและจากศูนย์ประชาการนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวงทฤษฎีป่าเปียกนะครับหรือแนวทางพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่พวกเรารู้จักกันนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งต่างๆที่ช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชาวเขาชาวดอยให้ดีขึ้นครับ

เมื่อก่อนนี่ครับตอนแรกนี่ตอนมาอยู่ใหม่ๆมาอยู่นู่นมาอยู่ติดชายแดนไทยพม่าครับมาอยู่นู่น 5-6 ปีนะครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับเสด็จนะครับตอนแรกยังไม่ได้รับเสด็จเมื่อปี2527นี่27นี่ก็เลยรับเสด็จไปรับที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางครับไปรับเสด็จแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่9นี่ครับท่านก็อนุมัติเผ่าดาร้างอยู่ประเทศไทยครับ

0: โมก็ว่าขอเป็นลูกหลานไปอยู่ประเทศไทยอ่ะท่านก็ถามอ่ะตอนนี้สุขเขาถือศาสนาอะไรอ่ะเขาก็ว่าถือศาสนาพุทธถ้าถือศาสนาพุทธก็มีสามเณร3องค์ไปด้วยครับท่านก็เอาเงิน 5,000 บาทพระเจ้าหัวเขาให้นายโมไปทำศาลาให้สามเณรเขาอยู่ให้สามเณรมีที่อยู่ที่พักที่เศร้าครับนี่เขาไหว้อันนะอยากอยู่ที่ไหนก็ได้ตอนนี้ขอตรงไปตรงดูที่มีถนนรถมันจะง่ายมันจะสะดวกสุขเขาถ้าสุขเขาเจ็บใครได้ป่วยไปโรงพยาบาลก็มันจะง่ายมันจะมีรถมารับสุขเขาจริงมันถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่หัวมันดาราอังนี่มันจะลำบากยากขนาดยังไม่รู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนขนาดนั้นครับจะเป็นบุญคุณท่านก็มาช่วยให้บอกเจ้าหน้าที่ของการหลวงอ่ะทำอย่างอี้อันส่งเสริมชาวบ้านเนี่ยครับ
1: เมื่อพูดถึงงานของพระองค์ท่านในภาคเหนือนะครับโครงการที่หลายคนน่าจะรู้จักและเคยได้ยินบ่อยที่สุดก็คือโครงการหลวงนะครับซึ่งพอนึกถึงโครงการหลวงเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นภาพของงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านทรงได้ทำมากกว่านั้นขยายไปถึงลำพูนพะเยาแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือทั่วภูมิภาคเลยนั่นเองตามที่หลายคนเข้าใจเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันก็หมายถึงโครงการที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยแต่จริงๆแล้วในความหมายของโครงการหลวงโดยเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นโครงการที่เกิดจากการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงต้องการจะแก้ไขปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นในภาคเหนือนะครับซึ่งมันเริ่มมาจากการที่เมื่อพ.ศ. 2512พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสิ่งที่พระองค์ทรงมองเห็นลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ครับก็คือยอดดอยที่เต็มไปด้วยดอกฝิ่นทรงรับรู้ถึงว่ามันมีปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นซึ่งปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลาหลายปีมากแล้วรัฐบาลเองก็แก้ไขด้วยวิธีการจับกลุ่มคนที่ปลูกฝิ่นบ้างหรือเผาไร่ฝิ่นบ้างแต่ปัญหาเหล่านั้นก็คือไม่เคยหมดไปครับมันยังเป็นวังวนมาอยู่เรื่อยๆแล้ววังวนที่ว่าเนี่ยมันก็คือการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นมีนายทุนมารับซื้อฝิ่นถึงไร่แล้วเสร็จแล้วนายทุนเหล่านั้นเนี่ยก็ตั้งเป็นร้านค้าขายของอยู่บริเวณใกล้ๆชาวเขาก็ไปซื้อเสร็จก็เป็นหนี้นายทุนอีกสุดท้ายก็ต้องไปปลูกฝิ่นเพื่อมาใช้หนี้นายทุนเป็นวังวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจากไอ้วังวนเนี่ยพื้นที่ปลูกฝิ่นที่หลายๆคนมองว่าเป็นสามเหลี่ยมทองคำพระองค์ท่านทรงมองอีกแบบพระองค์ท่านมองว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแลนแคนมากกว่าคนที่ร่ำรวยจริงๆคนที่ได้ประโยชน์จริงๆจากพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ชาวเขาเลยแต่

เป็นนายทุนเหล่านั้นมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือวิธีการมองปัญหาของพระองค์ท่านครับปัญหาการปลูกฝิ่นเนี่ยมันมองได้หลายๆแง่คือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่ฝิ่นเราก็อาจจะแก้ไขด้วยการเผาไล่ฝิ่นหรือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่นายทุนก็อาจจะไล่จับนายทุนให้หมดไปหรือถ้าเรามองว่าปัญหาอยู่ที่ชาวเขาเหล่านั้นก็อาจจะเป็นการที่เราพยายามไล่ชาวเขาเหล่านั้นออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ท่านมองว่าเป็นปัญหาที่แท้จริงของปัญหาตรงนี้ครับก็คือพระองค์ท่านมองไปลึกกว่านั้นและเห็นว่าปัญหาที่แท้จริงอ่ะมันคือความแร้นแค้นของชาวเขาเหล่านั้นมากกว่าการที่พวกเขาไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ที่ยั่งยืนมากพอที่จะเลี้ยงตัวพระองค์จึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาไปที่การพัฒนาความเป็นอยู่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนะครับแล้วเนี้ยตรงเนี้ยการแก้ปัญหาความแร้นแค้นของชาวเขาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าโครงการหลวงที่นับว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือองค์กรพัฒนาสังคมแรกๆของโลกครับ

0: โครงการหลวงก็สูงสุดตามพระเจ้าอยู่หัวสั่งไว้แล้วครับให้ดาราอ้างอยู่ที่นี่นอกแลนี่ครับคือให้มันให้พออยู่พอกินน่ะเมื่อก่อนนู้นเมื่อ2526272830นู่นมันทุกข์ลำบากยากอ่ะทำอะไรก็ไม่พอกินครับไม่มีอาชีพอะไรครับปลูกข้าวปลูกฝิ่นก็บ่พอกินรายได้มันน้อยครับพอที่จริงมันก็ไปรับจ้างพ่องครับนี่ส่วนมากไปรับจ้างข้างล้างครับถ้าเปิดมาครับก็ไปตอนนั้นครับอาจารย์มันก็อยู่อยากลำบากครับ
1: ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆนี่หมู่บ้านนี่ยังเป็นยาคาทั้งนั้นเหมือนป่าแบบส่วนมากจะเป็นยาคาตอนนั้นชาวบ้านยังปลูกฟีนอยู่แล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีอาชีพที่จะทำปี32โครงการหลวงเข้ามาละเข้ามาส่งเสริมเจ้าบ้านครั้งแรกก็มาส่งเสริมให้ปลูกต้นบ๊วยแล้วก็แบ่งครอบครัวละประมาณ 4-5 ต้นปลูกผักกะหล่ำครั้งแรกพวกกะหล่ำกะหล่ำหัวใจกะหล่ำหวานเจ้าบ้านมาปลูกอันนี้ก่อนเพราะว่ามันแบบว่าทดลองฝีมือถ้ามันดีก็ขยับขึ้นก็ปลูกสิ่งที่มันมีราคาแพง

ในการที่จะเริ่มโครงการหลวงให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับในการที่จะหาอาวุธมาต่อสู้กับฟินเนี่ยพระองค์ท่านเป็นทรงเป็นบุคคลที่ถ้าไม่รู้จริงจะไม่ทำมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงขับรถพระที่นั่งนะครับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นต้นท้อที่มีลูกท้อลูกเล็กๆนี่แหละแล้วพระองค์ก็ทรงเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะฟินขายได้ราคาเท่าไหร่และลูกท้อลูกเล็กๆนี่ล่ะขายได้ราคาเท่าไหร่ซึ่งพระองค์ก็ทรงได้คำตอบจากชาวบ้านเหล่านั้นมาว่าก็ขายได้ราคาเท่าๆกันอ่ะพอขายได้ราคาเท่าๆกันพระองค์ก็ทรงเกิดไอเดียขึ้นมาว่าท้อลูกเล็กๆเนี่ยยังขายได้ราคาเท่ากับฟินเลยแล้วทำไมเราไม่ลองปลูกท้อลูกที่มันใหญ่ขึ้นสีสวยขึ้นน่ารับประทานยิ่งขึ้น

ึ่งมันน่าจะทำให้ได้ราคามากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับจากแรงบันดาลใจจากลูกท้อลูกเล็กเหล่านั้นเนี่ยก็ทำให้พระองค์ทรงเริ่มเฟ้นหาพืชเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะครับที่จะเอามาร่วมกันเป็นอาวุธในการต่อสู้กับฟินซึ่งในการเฟ้นหาเนี่ยพระองค์ก็ได้เริ่มจากการพระราชทานเงินส่วนพระองค์ 200,000 บาทจัดตั้งสวนแห่งหนึ่งขึ้นมานะครับให้ชื่อว่าสวน

0: างที่ทำการวิจัยพืชเมืองหนาวโดยเฉพาะนะครับและจากการวิจัยเหล่านี้จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้ได้พืชเศรษฐกิจมาหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท้อพันธุ์ต่างประเทศนะครับเผือเทศกาแฟสตรอเบอรี่ถั่วแดงหลวงนะครับแล้วพอชาวบ้านได้ทดลองเริ่มปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้มากขึ้นปลูกฝิ่นน้อยลงทีละนิดจนในที่สุดฝิ่นก็ค่อยๆหายไปเองครับ
1: ฝิ่นนี่มันความจริงไม่ใช่อยากจะปลูกแต่ไม่มีอาชีพที่มาแทนได้ก็เลยต้องปลูกตอนนั้นคิดถึงตอนที่ยังไม่ได้อยู่ที่นี่มันอดน้ำตาไม่ได้ครับเพราะว่ามันทุกข์ทรมานมากเพื่อมาพบพระองค์ท่านเหมือนเราได้อยู่ใต้ร่มบารมีของพระองค์คุ้มครองจึงจะได้อยู่ดีกินดีถึงวันนี้บุญบารมีของนายหลวงเนี่ยยายมากเลยในโลกหาอะไรมาเทียบไม่ได้ซึ้งใจที่ได้เป็นลูกหลานของท่านแม้ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่กับเราผมคิดว่าพระองค์ยังอยู่ในใจเราตลอด

อาจจะดูเหมือนว่าโครงการหลวงสำเร็จได้ไม่ยากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้มีไอเดียที่ดีมีแนวทางที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าชาวเขาทุกคนนะครับจะรับเห็นด้วยแล้วก็นำไปปฏิบัติทันทีนะครับหลักการที่พระองค์ท่านใช้นะครับก็คือ3คำนี้ครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคืออะไรนะครับก็คือการเข้าใจปัญหาเข้าถึงปัญหาถึงจะเกิดการพัฒนาที่ดีได้นะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงปัญหาตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับชาวเขาก็แปลว่าต้องเข้าใจชาวเขาต้องเข้าถึงชาวเขาถึงจะทำการพัฒนาเพื่อพวกเขาได้นะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแทบจะทั่วดอยเลยนะครับแล้วก็ไปเปิดดูหม้อข้าวเปิดดูจานชามสิ่งต่างๆที่พวกเขาใช้กันลงไปส่งนั่งร่วมวงเล่ากับพวกเขาซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจอันหนึ่งก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ตระเตรียมทุกอย่างเพื่อต้อนรับอย่างดีเลยแต่พอถึงตอนที่ผู้ใหญ่บ้านจะรินเล่าให้พระองค์ท่านทรงได้ลิ้มรสนะครับผู้ติดตามของพระองค์ท่านก็สังเกตเห็นว่าถ้วยนั้นมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็เลยทูลกับพระองค์ท่านว่า เดี๋ยวพระองค์ท่านเพียงแค่ทำท่าเสวยแล้วเดี๋ยวตนผู้ติดตามคนนั้นเนี่ยจะดื่มให้แทนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระองค์ท่านเองเนี่ยทรงรับสั่งไปเลยว่าไม่เป็นไรแอลกอฮอล์เข้มข้นเชื้อโรคตายหมดก็มันเป็นเหตุการณ์เล็กๆนะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือการพยายามลดช่องว่างระหว่างตัวพระองค์ท่านเองแล้วก็ชาวเขาทุกๆคนนะครับซื้อใจพวกเขาเหล่านั้นด้วยความใกล้ชิดด้วยการแสดงความเป็นกันเองนะครับแล้วนอกการซื้อใจแล้วเนี่ยอีกสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำในการที่จะเข้าใจเข้าถึงพวกเขาเนี่ยก็คือการที่ไม่ได้นำแนวทางแนวคิดของโครงการหลวงเนี่ยไปยัดเยียดไม่เคยห้ามปลูกฝิ่นเพราะว่าพระองค์ท่านทรงเข้าใจดีว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาทำกันมาหลายชั่วคนนะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทำแทนก็คือการค่อยๆแนะนำครับค่อยๆสอนให้พวกเขาเห็นว่าการที่ปลูกพืชอย่างอื่นเนี่ยมันจะดีกว่าการปลูกฝิ่นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกฎหมายก็คือมันไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆทำอีกแง่ที่สำคัญสำหรับพวกเขาก็คือในแง่ของรายได้มันสามารถหารายได้ที่สูงกว่าดี

เล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วชาวเขาเป็นใครชาวเขาสำคัญยังไงทำไมพระองค์ท่านถึงต้องลงทุนลงแรงไปช่วยชาวเขาเหล่านั้นขนาดนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยมีคนสงสัยเรื่องเดียวกับที่ทุกคนสงสัยอยู่นะครับแล้วก็เคยถามพระองค์ท่านไปซึ่งพระองค์ท่านทรงเคยตอบไว้ด้วยนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับว่าประเด็นแรกมันคือเรื่องของมนุษยธรรมการที่เราได้ช่วยคนที่ยากลำบากที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วประเด็นอีกประเด็นก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหายาเสพติดที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ปัญหาของคนกลุ่มเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันคือปัญหาของคนทั้งประเทศเพราะว่าฝิ่นตรงนั้นเนี่ยเมื่อถูกรับซื้อมามันก็ถูกกระจายต่อไปถึงคนทั่วประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาเพื่อคนกลุ่มนี้แค่กลุ่มเดียวแต่มันเป็นการแก้ปัญหาเพื่อคนไทยทั้งประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งเสพติดตรงนี้ด้วยนะครับ

และอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิธีที่ชาวบ้านใช้ในการปลูกฝิ่นครับการปลูกฝิ่นเนี่ยเวลาที่จะปลูกก็คือต้องเผาป่าทำลายป่าเพื่อที่จะทำไร่ฝิ่นขึ้นมานะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเบียดเบียนพื้นที่ป่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้เกิดสภาวะที่ไม่สมดุลของสิ่งแวดล้อมขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมและเป็นปัญหาที่กระทบทุกๆคนในสังคมต่อมาเช่นกันในการที่ไปช่วยชาวเขาตรงนี้นอกจากจะทำให้ได้ช่วยปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ป่าได้มีความสมดุลมากขึ้นแล้วเนี่ยยังในอีกทางนึงเราก็ได้ผู้รักษาป่ามาด้วยให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้นเมื่อรวบรวมเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลการช่วยชาวเขามันไม่ได้แปลว่าแค่ช่วยชาวเขาครับมันก็คือการที่ช่วยทุกๆคนคนอื่นๆในประเทศรวมถึงตัวประเทศไทยเองด้วยครับภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามานะครับแต่ว่าเรื่องราวในภาพเนี่ยจริงๆก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมชาวกะเหรี่ยงนะครับเพื่อดูความคืบหน้าของการปลูกกาแฟนะครับจากเมล็ดพระราชทานที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ไว้นะครับเพื่อปลูกแทนฝิ่นแต่เมื่อไปถึงเนี่ยสิ่งที่พระองค์พบเห็นเนี่ยก็คือต้นกาแฟเพียงแค่ต้นเดียวแล้วพอกลับมาจากการไปเยี่ยมหมู่บ้านนั้นครั้งนั้นเนี่ยครับก็มีทีมงานคนหนึ่งของพระองค์ก็โมโหนะครับว่าทำไมให้พระองค์เดินฝ่าความยากลำบากเดินไปตั้งไกลเพื่อไปดูกาแฟแค่ต้นเดียวมันเพื่ออะไรคือถ้าต้องการดูกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหามาให้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้พระองค์ไปเหน็ดเหนื่อยหรือลำบากแบบนั้นนะครับแต่พระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าถึงมันจะเป็นกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าชาวกะเหรี่ยงเหล่านั้นไม่เคยปลูกกาแฟมาก่อนเลยแค่ต้นเดียวก็มีความหมายและที่สำคัญการที่พระองค์ไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันคือการให้กำลังใจกับพวกเขาในการที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเพื่อชีวิตของพวกเขาที่ดีขึ้นเรื่องตรงนี้ครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งที่มันแสดงให้เห็นมันก็คือมันแสดงให้พวกเราเห็นครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองเห็นประชาชนของ

พระองค์ท่านจริงๆและการมองเห็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเห็นว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่มันเป็นการมองเห็นไปถึงจิตใจข้างในของคนเหล่านั้นมองเห็นให้รู้ว่าอะไรที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้ครับจากทั้งหมดที่ผมเล่ามาในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญแล้วก็ได้เรียนรู้จากทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการมองปัญหาการเริ่มแก้ปัญหาหรือสเต็ปต่างๆในการแก้ปัญหาเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นก็คือพระองค์ทรงทำทุกอย่างบนพื้นฐานของการเอาใจเขามาใส่ใจเรามองให้เห็นจากมุมของชาวเขาเหล่านั้นว่าทำไมเขาต้องปลูกฝิ่นเขาทำไปเพื่ออะไรมีเหตุอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขายังต้องทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปหรือแม้แต่ขั้นตอนการเริ่มแก้ปัญหาพระองค์ก็เอาตัวเองลงไปอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ได้คลุกคลีกับชาวเขามากที่สุดเพื่อให้รู้สึกถึงว่าชาวเขารู้สึกยังไงหรือแม้แต่ในเรื่องของกาแฟต้นเดียวที่ผมเล่าไปนะครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้ามองจากมุมของคนทั่วไปอาจจะเห็นแต่เรื่องของความยากลำบากในการที่จะเดินไปตรงนั้นแล้วก็พบกาแฟต้นเดียวแต่พระองค์ท่านไม่ได้เห็นแต่ความยากลำบากแต่เห็นสิ่งที่เรียกว่ากำลังใจที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ท่านได้ทำ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: มาไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอ่ะครับถ้ามันไม่มีตรงเนี้ยถ้ามันโดนทำลายไปอ่ะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเพราะนั้นเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: เจ้าละเจ้าเด้าเด้หั่นว่าเขาสิเจ้ายังเขาเข้ามาเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้าเจ้าเด้ ากขึ้นให้ดู
1: กันตะลกธรรมดาแล้ว
0: ก็ได้มาลองดูจ้ะลองบนดูถ้าเขาก็ขึ้นไงเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปี
2: อันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นวะเส้นไหว้ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากหมู่ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

30 31 32 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

0: ำปลาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเลทะแนนถึงโรงเรียนยงอีซอปฐมเลอนุบาล1กับอนุบาล2ถึงโรงเรียนวิทหลงลักลักถึงโรงเรียนถึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังถึงภาษากระใสถึงวีนคันมองและตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยลึงลักลักคือสอนภาษาบลูลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ภาษาบรูถึงดิถล่มชนวนและเริ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมปัวยาจวยแหน่กระถางทะแนนและใส่ก็เตอกระใส่เพราะว่าไอ้ซึมซับแต้มเปมปัวคือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่ซัมปาเกาละมือเด็กชายสวัสดิ์ชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปปัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกืดไม่แหละดังเรืองทุกทีเพราะว่าปะกับมูกี่เลยตั้งเบ้าภาษาเลี้ยวปัจจุบันร้องกี่เลยกับอีเบ้าภาษาบรูกำเปมปัวน่ะเตี้ยมาให้กระตันตั้งภาษาบรูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่เลยก็คบกับมูกี่เลยกับเบ้าภาษาเลี้ยวปะเตปะเปมปัวปะร้องจูปะร้องกะมาให้กับเบ้าภาษาบรูอ่อนก่อนชะงัดอันในตั้งปะตะเวียตะระนาหลังตั้งภาษาบรูมาให้ตะเบินเบ้าเลี้ยวมาให้ตะเบินเบ้าแบบว่าเบ้าเลี้ยวเบ้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลี้ยวออนไลน์ให้กับเบ้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เบ้าภาษาเลี้ยว

0: ងណែអញ្ចទៅរូនជិះទេណែអញ្ចក៏ទុំទុំពឺក៏ว่าได้ណាណាครับពួកញ៉ៃក៏ว่าได้ប្រសាទរូទុំពឺក៏ว่าได้ណាครับតែว่าជួអត់ជួងក់ជួចាណែខណ្ឌនឆែតទៅពូនកក់ពូនដនគីគូលអញ្ចងពូនអឺបែបว่าហ៊ីនមិនត້ອງផុនណាគូលមិនត້ອງពូនណាครับអាគីជួងក់ជួចាក៏ឆ្មៃអណ្ដោឆែតជឺអញ្តអបនជុំងក់ជួចាប៉ថែណៃលក់សោះប៉ប៉ងគេលបូនតងឡៃអឺតងឡៃតាតងឡៃតងឡៃតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់បកកណោះអយុតាដកខងណៃផបនពើយ៉ាងនេះ
1: อาคนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิสระมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเดาสื่ออย่างเอีกเกิดกล้วยที่เดาหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเดาอีอดตึงวีลอีอโยระอายเป็นความสามัคคีอดตึงวีลตึงพะเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเจ้าอีดังไปไกลเดอตึแต่วีนโตเดอคองเลยเบิ้นความสำคัญกับปวยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอคองจั่วอากางมกลอตัวสวมเซยยางเดอคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของปวยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตแจมขอบครัวตึงดอง
3: ทะลงมันแซงเฟยดะคองบายเฟยดะคองยิปูนาดะคองกันในหายโยเรงแต่อย่าออนเตอร์กัดซอแต่อย่าออนพะเนพยานาคเบิร์นออนพยานาคซอเซยเอ้ยจะกัดแต่อย่าออนเกิดซอตะกาปวีบาฮายบาฮายในอีอายโยดะคองดะตลอดจนบาฮายเท่าในคือเจด
2: บางทีเก่าเราเคยระเจาะถึงเดอะคองเคยประจิตัวระเจาะปะเจาะระบายถึงอายถึงมูเคยเปียตัวระเจาะปะระเจาะเดอะถึงคองเดอะเกิดมูเกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิร์นปัญหาหรือให้เบิร์นทุกความเดาให้หลายประเจาะถึงเดอะคองเพื่ออ่อนความเขียดความเดาปิดปอบเดอะคองก็ช่วยเบิร์นทุกอย่าง
4: ให้อาตอนหรืออาตะวัน
5: อาตะวัน
4: อาตะวันให้ตั้งเยอะได้ครับไหมให้ให้อีเอตากาให้เอตากาตื่นไปละเชียนได้นะตีอ่ะ
5: จะอีปล่อยจะ
4: ตอนนักการไปให้จุดอ่อนปื้ดซะซะไม่เกี่ยงเลยฟาดซ้ำเกี่ยงโอ้ก็เกี่ยงเลยฟาดซะปั๊บดี
2: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซองอาตือไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคืดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่แนมมาเตอร์เสืออย่างรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากลอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอร์ของกวยที่เอิดตึงเจเดอะคอง
6: เดอะคองเลยตอดกับวีลและนายเลยเดอะคองกะดีอย่างหนึ่งเดาะบนเกาะเดาะทะเลเดาะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบบาตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตี้ยเป็นไปได้ยาเอิร์ดแบบสภาพเดิม
: อ
3: จุอากาปะดะคองวิลไฮเกาเบิร์นอากาสะอื้อยจากาเบิร์นอากาพืชประมาณ10กว่าโตเบิร์นอากาคือสะอื้อยที่สุดจากาบะไฮไฮยาออนดะคองอากาบะไฮออนอากาสะอื้อยนึงดะคองอาการปืนสะอื้อยอาการเตลทอยออนอันดะคองออนสะอื้อยเอ้ย
7: พ่อลอยเฉยๆมันจะอะไรพลิกอะไรไหมไปไหนก่อนที่พี่จับปลาที่สไตล์
4: ปลาอันไหนจับปลาทีเมก
7: ไปเอาที่จับปลา
2: หาหนัวทีเบลเตอร์ท้าออนเปียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแซงถาปัญหาจุมนายสางซอละเลือไกลเปียบเทียบนะภาษาบลู
8: กำลังจ
2: ุงบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตือนัวโดยเอตเตอร์เซอยถาตะเบินสิ่งที่ไตตองหรือการเดาหยูเกตาออนภาษาไฮในอิสัยเบียแซงตะคืนอาเตียยาออน

ปอดเคยจายมูกูนาหาอายวิบาหายได้จะกะให้นับถือศาสนาวิบาภาษาบาหายจะกะให้นับถือกูมุยตะยาอันอะไรปะทำลายกันเรื่องของวิลไฮ

ความยาอ่อนทะแนนในทะเลรักษาภาษาของวีนไฮยาพาดอตั้งแต่รุ่นแก่ๆชอเก่าไหลเกิดส่วนหนึ่งอายุภาษาเบิ่มพอปืดสอบภาษาไหลแต่จะไหลปอไก่ตาอ่อนภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดพนุภาษาบลูไหลคือเดอะคองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับเดอะคองดาบจนอายะจวยจนไหลเท่าที่อาจพเนยเปาะ

ู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอ่ะในอนาคตอ่ะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงนี้แล้ววัฒนธรรมเดิมอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันหนึ่งเราอยากวันหนึ่งลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมอ่ะจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบเลย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่าง

ยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมเดินทางไปที่ชุมชนบ้านนาต้นจันทร์อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับพามารู้จักกับอาหารพื้นถิ่นประจำชุมชนที่บอกเลยว่าผมเองก็เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับอากาศเช้าๆแบบนี้ที่นาต้นจันทร์ก็บรรยากาศดีสุดๆเลยแหละครับระหว่างรอไกด์ของเราผมเลยขอลองสวมบทเป็นคนตื่นเช้ากันสักหน่อยครับพักผ่อนหย่อนใจกันพอสมควรแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาอาหารของเราแล้วล่ะครับและวันนี้ผมก็ได้แม่เสงี่ยมชาวบ้านนาต้นจันทร์อาสาพาผมไปเที่ยวรอบๆชุมชนกัน1วันครับ
1: ตื่นมาก็กินเลยครับคุณผู้ชมถ้ามาเที่ยวที่บ้านนาต้นจันทร์นะครับเรื่องอาหารที่นี่ไม่เคยขาด
2: ไม่เคยขาดอ
1: ันนี้มื้อเช้าก็เสิร์ฟกันแบบนี้เลยให้นักท่องเที่ยว
2: แบบนี้เลยไฮไลท์คือนี่ลูก
1: อะไรครับ
2: น้ำพริกซอกไข่
1: ทำไมถึงชื่อนั้นล่ะครับคุณแม่
2: ที่นี่เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยววันหนึ่งน่ะอธิบดีมาจากกระทรวงก็มากินข้าว
1: ครับ
2: ทีนี้ก็กินข้าวอร่อยอร่อยอันนี้น้ำพริกอะไรเนี่ยแม่ครัวบอกยังบ่มีจืดต่ำใส่กระเทียมใส่มะนาวใส่น้ำปลาแล้วก็เอาไข่มาซอกงั้นก็ชื่อว่าน้ำพริกซอกไข่ซะเลย
1: อ๋อซอกไข่ไม่ใช่ซอกไข่ผมฟังผิดคำว่าซอกหมายถึงเอาไข่ลงไปตำลงไปยี
2: ซอก
1: น้ำพริกซอกไข่เนี่ยรสชาติจะเหมือนกับยำคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นยำที่แบบมันมีเครื่องสมุนไพรที่เข้มข้นอยู่แล้วกินได้หมดเลยอร่อยมากซอกทองพันพื้นบ้าน
2: ฟักทองพื้นบ้านกินตึงเปลือกเลยวิตามิน
1: สุดยอด
2: บ้านเฮาเรียกว่ามาน้ำแก้ว
1: อันนี้อะไรแม
2: ่นอคาสมุนไพร
1: รู้สึกดีกับสุขภาพ
2: เป็นสมุนไพรจังนอนแกงพักขี้เล็ก
1: แกงขี้เล็กปลายนาอันนี้เข้มข้นมากมีปลาด้วยนัวมากๆเลย
2: ลาบหมูเจอกันครั้งแรกอ่ะมีโชคมีลาบความหมายว่ามีโชคมีลาบมีชัยชนะมงคลสมบูรณ์พูนผลตลอดไปเจ
1: อน
2: อันนี้พัดหน่อไม้ในดินมันจะหวานหอม
1: คือถ้ามันโผล่พ้นดินออกมาเราไม่เอา
2: โผล่พื้นดินมาก็เอาได้แต่เราเลือกเอาในดินหน่อไม้ในดิน
1: มันจะอร่อยกว่า
2: อร่อยกว่าฉะนั้นต้มข่าใส่ข่าอ่อนใส่ตะไคร้หอมกระเทียมใส่กะทิ
1: อันนี้อะไรครับแม
2: ่ข้าวเหนียวเปียกลำไย
1: โอ้ถ้าเป็นหน้าลำไยนี่ไม่ต้องพูดเลยเนาะแล้วจะบอกว่าจุดเด่นของคนทางเหนือเนี่ยเก่งเรื่องการนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะนุ่มมากเลยนะทางนี้นะนี่ชิมทำไมลำไยหอมขนาดนั้นเนาะแม
2: ่ลำไยในต้นในสวนเขา
1: คุณแม่รอผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอจัดการให้เรียบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อใช่ไหมเดี๋ยวจะพาผมไปเที่ยวไหนคร
2: ับ พาขึ้นรถอีแต๊กชมวิวที่กลางทุ่งนาไปดูพระอาทิตย์ขึ้น
1: ไปนั่งให้ย่อยซะหน่อยเมื่อกี
2: ้ไม่แอล
1: ไปเต็มไปแอลกันเถอะสวัสดีครับสวัสดีครับผมปกติก็คือถ้าใครมาเที่ยวก็จะมีรถอย่างนี้บริการเสมอ
2: มีบริการจ้า
1: โอ้สุดยอดจะไปเลยโอ้ไปแล้วครับ
2: ไม่ลองขับเหรอ
1: ผมขับได้เหรอแม่แต่จะถึงหรือเปล่าล่ะ

0: ถึงแล้วเหรอครับคุณแม
1: ่ถึงแล้ว
0: คุณแม่นำเลยครับผม
1: ถึงแล้วเนี่ยไปข้ามสะพานใจเชื่อมทุ่งมาเลย
0: สะพานใจเชื่อมทุ่ง
1: จ้ามา
0: เออทำไมถึงชื่อว่าใจเชื่อมทุ่งอ่ะ
1: เมื่อก่อนนี่มันเป็นหาดที่สวยแล้วก็คนที่ไปทุ่งไปนาก็มาอาบน้ำที่ตรงนี้
0: ก็เหมือนมันเป็นรอยต่อระหว่างบ้านเรากับทุ่งเราก็เลยสะพายว่าใจเชื่อมทุ่งอย่างเงี้ยเหรอระยะทางประมาณเท่าไหร่แม่เดินไปถึงสะพาน
1: 100เมตร
0: 100เมตรเอง
1: โอ้สบายสบายประมาณเนี้ย
0: 100 200เมตรแม่บอกสบายสบายเดินเล่นกันได้ตอนที่เราอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยถูกไหมครับภาษาเราเหมือนภาษาเหนือทั่วไปไหม
1: บ่เหมือน
0: ไม่เหมือนหรอเป็นยังไงอะ
1: ภาษาบ้านนาต้นจันนี่มาจากโยนกเชียงแสนบรรพบุรุษ200กว่าปีมาแล้ว

0: ได้ข่าวมาว่าแม่เสงี่ยมนี่เป็นนักร้องหลักของชุมชนนี้เลยครับ
1: มีเพลงของบ้านนาต้นจันทร์บ้างไหม
2: มีเพลงชวนเที่ยวนาต้นจันทร
1: ์แม่ขึ้นเลยเดี๋ยวผมตาม
2: เที่ยวนาต้นจันทร์กันไหมสุขตาสุขใจวิธีการเที่ยวนาต้นจันทร์กันไหมไปกินก๋วยเตี๋ยวพระร่วงเขาปุ๊บยังไงล่ะจ๊ะชมวิถีชุมชนชมผ้ามักโครนชมตุ๊กตาบาโฮนแล้วคุณจะรักนาต้นจันทร์โอ้โหลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
1: สุดยอดไปเลยแม่

0: จะโลโมช
1: ั่นมันเหมือนรถไฟเหมือนกันนะแม่ทางโอ้อากาศดีมากเลยแม่ครับแล้วทำไมบ้านนาต้นจันทร์ถึงมากลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อได้
0: บ้านนาต้นจันทร์นี้ที่มาเป็นชุมชนท่องเที่ยวนั้นก็คือเป็นจากการรวมกลุ่มของผู้หญิงในหมู่บ้านผู้หญิงแบบแม่นี่แหละเป็นคนนำคนพาคนทีนี้ต่อยอดจากแม่บ้านธรรมดามาเป็นกลุ่มทอผ้าทีนี้ก็เอาของดีเป็นจุดขายที่เนี่ยบ้านนาต้นจันทร์เนี่ยมาจากเมืองเหนือปูน200กว่าปีที่ผ่านมามาจากโยนกเชียงแสนต่อมาก็ออกลูกออกหลานมากันปัจจุบันนี่มีทั้งหมด200กว่าครัวเรือนแล้วก็ประกอบอาชีพทอผ้าประกอบอาชีพทำโฮมสเตย์เป็นอาชีพเสริม
1: อ๋อคือเริ่มจากทอผ้าก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นโฮมสเตย์ต่อมา ก็เลยกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวไปเลยปัจจุบันนี้มีโฮมสเตย์ประมาณเท่าไหร่นะครับทั้งหมด
0: ตอนนี้มี29เจ้าของ
1: แล้วทุกคนก็คือมารวมกัน
0: รวมกลุ่มกัน
1: ก็คือไม่ใช่ว่าใครอยากจะไปเปิดอะไรตรงไหนไม่เปิดเราเป็นกลุ่ม
0: เป็นกลุ่มโดยการกระจายอำนาจให้ทุกคนออกความคิดเห็นแล้วก็มาตกลงร่วมกันออกกำหนดการอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่การจัดการเราต้องจัดการที่เดียว
1: ก็คือมาติดต่อที่ศูนย์กลางแล้วเดี๋ยวเราก็จัดให้ไปพักบ้าง
0: คนน
1: ี้บ้าง
0: คนนี้ก็ทุกอย่างทุกเรื่อง
1: โอ้โหนี่มันคือความสามัคคีนะ
0: กว่าจะมาเป็นวันนี้ใช้เวลาเป็น10ปีอะลูก
1: คุณแม่สุดยอดมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับชุมชนท่องเที่ยวถ้าจะอยู่ได้จะยั่งยืนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือชาวบ้านต้องสามัคคี
0: ชาวบ้านคนต้องมีใจต้องเอาใจมาก่อน
1: จะมีวิวสวยแค่ไหนจะมีอาหารอร่อยแค่ไหนจะมีธรรมชาติดีแค่ไหนถ้าคนไม่ดีคนไม่น่ารักหมดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ต้องเปิดใจให้กับคนอื่นมาอยู่ร่วมกับเราก็รับลูกค้าเหมือนกับลูกค้าเนี่ยเป็นญาติพี่น้อง
1: แม่เดี๋ยวก่อนเราไปถ่ายรูปด้วยกันตรงนั้นไหม
0: ได้
1: ตรงนั้นน่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่คนต้องมาถ่ายรูปใช่ไหม
0: ได
1: ้เราไปถ่ายรูปท่ามกลางดอกไม้สีเหลืองๆข้างหลังเรานี่เขาเรียกดอกอะไรอ่ะแม
0: ่ดอกดาวกระจาย
1: เราไปถ่ายกันบนยอดนั้นเลยนะแม่
0: ได้ครับ
1: วันนี้แม่พาผมมาดูอะไรครับเนี่ย
0: มาดูผ้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
1: มันคือผ้าอะไรอ่ะแม
0: ่ผ้าหมักโคนย้อมสีธรรมชาติ
1: ลองได้ไหม
0: ลองได้เอา
1: ผ้าหมักโคนมันดียังไงอ่ะแม่
0: ผ้าหมักโคนมันดีตรงที่มันนิ่มเนี่ยนิ่มจากการหมักโคนเนี่ยเอาไปหมักโคน
1: ขออีกครั้งหนึ่งมันดียังไงนะ
0: มันดีตรงที่มันนิ่มแล้วมันเป็นผ้าได้
1: เมื่อกี้รอบสองมันนิ่มไม่มากอ่ะเอาแบบรอบแรกได้ไหมรอบแรกมันนิ่มมากเลยอ่ะ
0: ผ้าหมักโคน
1: มันนิ่มแค่ไหนมันนิ่ม
0: มันดีตรงที่มันนิ่มสมัยก่อนปู่ย่าตายายเนี่ยไปไร่ไปนาใส่ผ้านุ่งผ้าถุงแล้วก็ลุยน้ำลุยโคลนไปไถนาทุกวันกลับมาก็มาซักห้อยไว้สังเกตจากชายผ้านุ่งเนี่ยที่มันโดนขี้โคลนขี้เปื้อนเนี่ย
1: มันนุ่มเหรอ
0: มันนุ่มด้วยความ ด้วยความบังเอิญของลูกหลานเอาภูมิปัญญาตัวนั้นมาประยุกต์ใช้ก็เลยเป็นผ้าหมักโคลน
1: แต่ว่าที่แม่พูดที่มันนุ่มจริงๆนะเอามือจับจะรู้สึกแล้วมันลื่น

0: เห็นเขาบอกว่ากระเป๋าแต่ละใบของที่นี่ก็คือจะมีใบเดียวในโลก
1: ใบเดียวในโลกแม่ๆป้าๆอาๆเขาก็ปากตามที่คิดตามที่จินตนาการ
0: เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีใบไหนซ้ำกับใครเลยมันจะเหมือนกัน
1: แต่ละใบอ่ะไม่ซ้ำกัน
0: อันนี้ก็เป็นผ้าถุง
1: ผ้าถุงผ้าถุงผ้าจูก
0: เขาต่อยอดคุณผู้ชมเขาเอามาดีไซน์เป็นแบบเสื้อผ้าสมัยใหม่เป็นแฟชั่นเนี่ยอย่างเงี้ยนะ
1: หลายอย่างเลยเยอะแยะเป็นพวงกุญแจก็มี
0: เฮ้ยมีพวงกุญแจด้วยเหร
1: อ
0: เดี๋ยวซื้อไปฝากไข่ดาวหน่อยคุณผู้ชม
1: เออเป็นของที่ระล
0: ึกแม่เอางี้แล้วกันแม่เลือกให้ผมหน่อยแม่ว่าอันไหนให้ไข่ดาวดีอ่ะ
1: เอานะ
0: นี่นะครับอันนี้เป็นของฝากน้องไข่ดาวครับคุณผู้ชม

0: หิวเลยยังหิวเลยยัง
1: โอ้โหทัวร์ขนาดนี้ก็ต้องหิวสิครับผม
0: เดี๋ยวจะไปกินข้าวเปิ๊บ
2: แล
0: ้วก็ให้ทำเองด้วย
1: กินเองด้วยทำเองด้วย
0: ทำเองด้วย
1: จะอร่อยไหมล่ะทำเองทำไม่เป็น
0: อร่อย
1: อันนี้คือข้าวเปิ๊บแบบโบราณด
0: ั้
1: งเด
0: ิ
1: ม
0: ข้าวเปิ๊บเนี่ยเมื่อก่อนบ้านเราไม่มีก๋วยเตี๋ยวกินบ้านเรามันกันดารกว่าจะได้กินก๋วยเตี๋ยวต้องรอให้หน้าแล้ง
3: ทำไมต้องรอหน้าแล้งอ่ะ
0: ก็ทางมันไม่ดี
1: อ๋อหน้าฝนเนี่ยมันลงไปไม่ได้
0: ม
1: ัน
0: ไปไม่ได้มันไปตลาดไม่ได้มันก็ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวทีนี้เราก็ใช้ภูมิปัญญาโดยใช้แป้งข้าวเจ้าเหมือนแป้งขนมจีนเนาะลักษณะนั้น
1: อร่อยอ่ะข้าวเปิ๊บเนี่ยพูดได้เลยมาว่าแบบต้นกำเนิดนี่อยู่ที่ชุมชนเราเลย
0: อยู่ที่ชุมชนบ้านนาต้นจันเลย
1: นี่คือต้นกำเนิดข้าวเปิ๊บเลย
0: ต้นกำเนิดข้าว
1: ใครอยากกินข้าวเปิ๊บแท้ๆต้องมาที
0: ่บ้านนาต้นจัน
1: ขายของเก่งมาก แล้วไข่อันนี้เขาเรียกไข่อะไรแม
0: ่ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไข่นึ่ง
1: อ๋อเขาไม่เรียกไข่ดาวเหรอ
0: ดาวโดยไม่มีน้ำมัน
1: อ่ะแล้วแม่รู้จักไข่ดาว
0: รู
1: ้ไข่ดาวอ่ะไข่ดาวหน้าตาเป็นยังไงไข่ดาวอ
0: ่
1: ะ
0: ไข่ดาว
1: ไข่ดาวของผมอ่ะ
0: ไข่ดาวกลมๆก็คล้ายๆไข่หนึ่งเรานี่แหละวันนี้ดีใจว่าจะได้เจอไข่ดาวน่ะ
1: ผมไม่ได้เจอ
0: ไม่ได้เจอ
1: มาไม่ไหวนั่งรถไกล
0: อะไรรายการอะไรเนาะเนาะถาม
1: แม่จำไม่ได้ว่ารายการอะไรจะมาถ่าย
0: จ้า
1: แต่จำได้ว่ามีหมา
0: อืม
1: งั้นผมถามแม่ตรงๆเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยผมชื่ออะไร
0: ไม่ได้แล้ว
1: แต่ว่าแม่จำได้อย่างเดียวว่ารายการผมว่ามีหมา
0: จ้า
1: สุดยอดจริงเลยไข่ดาวจะบอกว่าจุดเด่นของมันอ่ะอันดับแรกที่กินเลยคือน้ำซุปมันอร่อยมากเข้มข้นแล้วสองคือมันเหมือนกับข้าวเปิ้ลมันก็เหมือนกับเส้นสดนะแม่เนาะ
0: ถูกต้อง
1: จะบอกว่าเส้นสดอ่ะมันจะไม่เหนียวมากนะมันจะเหมือนกับเข้าปากแล้วละลายแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรครับคุณแม
0: ่ข้าวเปิ้ลชามใหญ
1: ่ก็คือเหมือนเดิม
0: สูตรเดิม
1: สูตรเดิมแต่เพิ่มเครื่องเข้าไปในนี้ที่มีเพิ่มมามีเล้งมีตับมีไข่ยางมะตูม สุดยอดเลยอร่อยแม่บอกเลยคุ้มจริงถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวแล้วมาเที่ยวนะที่บ้านนาต้นจันแล้วมาชิมข้าวเปิ้ลไม่ต้องคิดมากผมบอกเลยสั่งชามยักษ์คุ้ม
0: ชามยักษ์มาเลยแล้วก็มีถ้วยแบ่งถ้วยแบ่งก็ถ้วยกัน
1: อู้ยังไม่หมดมาต่อด้วยอันนี
0: ้ข้าวพันไข
1: ่ข้าวพันไข่ก่อนเรียกว่าเป็นของว่างก็ได้นะแม่เนาะ
0: ได
1: ้เหมือนเป็นของว่าง
0: เด็กๆเล็กๆกินได้อิ่มอร่อยแล้วต่อมาข้าวพันน้ำซุปเอาน้ำซุปวันนี้ใส่ไป
1: อ๋อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวใส่ปรุงรส
0: ปรุงรส
1: คือแค่มีไข่กับไม่มีไข่นะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ารสต่างกันเยอะมากผมชอบนะคือแป้งอันเดียวอ่ะแต่อยู่ในน้ำก็เป็นรสหนึ่งเอามาม้วนก็เป็นรสหนึ่
0: ง
1: ใส่ไข่ก็เป็นอีกรสหนึ่
0: ง
1: ใส่พริกใส่อะไรก็ได้อีกรสหนึ่งอ่ะ
0: ลำก่อน
1: ลำเจ้า แม่อยากเห็นวิธีทำอ่ะขอเขาไปดูได้ไหม
0: ได
1: ้ร้านนี้แม่ซีไหม
0: ร้านนี้เป็นของชุมชนเป็นเจ้าของเป็นแหล่งเรียนรู
1: ้แปลว่านักท่องเที่ยวมาอยากลองทำได้เหมือนกัน
0: ทำได
1: ้เอาไอ้สุดยอดก็เดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยครับ
0: ทำเองกินเอง
1: ใช่ทำเองกินเองก็ไม่มีใครกินของเราอยู่แล้วเราทำ เมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมากเลยครับสวัสดีครับเลยขอมาล้วงเคล็ดลับมาถึงในครัวเลยครับโอ้โหนี่ใช้ฟืนไฟแรงมากถึงว่าเลยหอมในนั้นคือแป้งอะไรครับ
4: เป็นแป้งข้าวสารข้าวเจ้าอะค่ะที่เราหมักไว
1: ้โม่เองไหมข้าวเองเลยโอ้โหโม่ข้าวเอง
4: แป้งข้าวสารข้าวเจ้าเราหมักไว้ประมาณ1อาทิตย
1: ์โอ้หมักไว้ก่อนแล้วค่อยมาโม่
4: ใช่แบบ
1: 1อาทิตย์เลย
4: แล้วมาโม
1: ่ก็เหมือนการทำขนมจีนแป้งหมักอย่างนี้สิเหมือนข้าวเกี๊ยวปักหม้อเลย
4: ข้าวเกี๊ยวปักหม้อเลย

0: ย่างเงี้ยผมรู้เลยผมเคยถ่ายเขาเก็บปากหม้อมาก่อนพี่ยากที่สุดอีตอนขึงผ้า
1: ใช
0: ่ถ้าขึงไม่ตึงนะมันก็เป็นหลุมตรงกลาง
1: ใช่ใช่
0: ขึงตึงมากๆขาดอีขึงผ้าอย่างเดียวฝึกอยู่เป็นวันน่ะ
1: นี่คือผักที่เราจะใส่ในข้าวเปิ๊บ
0: เครื่องที่ผมชิมเมื่อกี้เลยก็มีวุ้นเส้นมีผักบุ้งมีกระหล่ำปีเอาเลยครับอันนี้เป็นแบบออริจินอลที่ผมกินเป็นแบบดั้งเดิม
1: สูตรดั้งเดิมค่ะ
0: ผมสังเกตว่าในกระทะ

0: ต้องเปิดก๊อกน้ำทิ้งเอาไว้ครับ
1: เพราะว่าถ้าใส่น้ำทีเดียวมันก็จะไม่ร้อนไงเราต้องรออีกให้น้ำมันร้อนอันนี้คือว่าจะเดือดไปเรื่อย
0: ๆก็เหมือนกับตัวนี้ช่วยเก็บความชื้นด้วย
1: ใช่เก็บความชื้นด้วย
0: อันนี้น่าจะเป็นภูมิปัญญาคนโบราณ
1: ใช่มันเป็นหม้อดินใช่ไหมแล้วกันหม้อมันแตก
0: แล้วหม้อนอกหม้อต้องเป็นหม้อดินเท่านั้นจะเป็นหม้อแบบมันทำให้เก็บแบบหม้อเซเลตหม้อซึ้งหม้อหัวอย่างนั้นไม่ได
1: ้มันจะไม่หอมเหมือนไอดินเหมือนเตาม
0: ันจะหอมเหมือนไอดินแล้วทีนี้เราต้องเติมน้ำลงไปในหม้อดินไหมน้ำในหม้อดินจะหมดไหมไม่หมด
1: ไม่หมดเขาหยดไปเรื่อยๆหม้อดินตัดตูด
0: อ๋อข้างล่างหม้อไม่มีตูดโอเคเราแค่แบบเอากลิ่นของมันถูกไหมที่ปิดนี้ก็มีกลิ่นถูกไหม
1: กลิ่น
0: อันนี้ทำมาจากอะไรนะครับ
1: ไม้ไผ่
0: ไม้ไผ่สารมันจะหอมโอ้แต่มันกลิ่นควันไฟเนาะมันหอม
1: หอมฟืนเปิร์บคือกิริยาในการพับภาษาเหนือเขาเรียกว่าพับ
0: อ๋อเปิร์บหมายถึงพับ
1: ใช
0: ่ไอ้ย่าคุณผู้ชมเขาเปิร์บแปลว่าพับผมเพิ่งรู้เอานี่ไข
1: ่ใส่ไข่ดาวและในการนึ่งทั้งหมดไม่มีน้ำมัน
0: หลังจากนั้นก็ใส่เครื่องนะครับมีหมูสับโอ้กระเทียมเจียวที่ทำเองใหม่ๆแน่นอนดูดิน่ากินมากแล้วก
1: ็
0: ต้นหอมผักชีพริกไทยปกติข้าวเพิ่มเนี่ยคนสุโขทัยเขากินเป็นมื้อไหนหรือว่ากินได้ทั้งวัน
1: กินได้ทั้งวัน
0: เช้าก็ได้กลางวันก็ได้เย็นก็ได้แล้วก็มาน้ำซุปเหรอครับโอ้โหน้ำซุปอันนี้ทำมาจากอะไรครับกระดูกหม
1: ูเป็นกระดูกหมูค่ะ
0: กระดูกหมูเป็นส่วนไหนครับ
1: เป็นเล้งจะหอมน้ำกระดูกหมู
0: นี่เลยโอเค
1: ใส่กระดูกหมูเยอะ
2: ยังไม่หมดที่ข้าวเปิ๊บครับถ้ามาแล้วไม่ทำข้าวพันธุ์ด้วยเดี๋ยวจะหาว่าผมมาไม่ถึงบ้านนาต้นจันทร์ครับ
0: อันแรกที่เราจะทำเป็นข้าวพันธุ์อะไรฮะ
1: ข้าวพันธุ์พริก
0: เราต้องปรุงก่อนใช่มั้ยครับ
1: ปรุงก่อน
0: มีพริกมีกุ้งแห้งแล้วก็อันนี้เป็นอะไรครับ
1: น้ำอร่อย
0: น้ำอร่อยคือน้ำอะไรอ่ะ
1: น้ำปรุงรส
0: น้ำปรุงรสแล้วในน้ำปรุงรสมีอะไรบ้างครับผม
1: ไม่บอกนะ
0: อ๋อเป็นความลับของร้านเราถ้าอยากรู้ต้องมากินที่ร้านอ๋อแล้วก็เอาแป้งมาใส่แบบน
1: ี
0: ้อืมเจ๋งอ่ะ
1: เห็นเลยค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เรียกเขาเปิ้มไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้พับ
1: ใช่เราจะม้วน
0: ภาษาเหนือเขาเรียกอะไรล่ะม้วน
1: ข้าวม้วนข้าวพันม้วน
0: ข้าวพันม้วนอ๋อเขาเรียกข้าวพันม้วนอันนี้อันหนึ่งครับ
1: เป็นเมนูข้าวพันไข่คือเราจะใส่แป้งไปก่อน
0: มีน้ำปรุงที่เป็นสูตรลับของเรานี่มีกระเทียมเจียวที่เจียวใหม่ๆทุกวันก็มีผักชีต้นหอมสุดยอดน่ากินมากเสร็จแล้วพันน้อยไอตอนเอาออกนี่น่าจะยากนะโอ้นี่มืออาชีพปื๊ดโอ้ถ้าเป็นผมเละแน่อันนี้ข้าวพันพริกว้าวผมลองนะ
1: ลองเลยค่ะ
0: เมื่อกี้พันยังไงนะ
1: สอดเข้าไปเลยแล้วก็ม้วนอ๋อ
0: ม้วนออกเหรอเอาไข่ออกด้านนอกอย่างนี้หรอ
1: ใช่เดี๋ยว
0: เดี๋ยวไอ้ยะเดี๋ยว
1: ยกขึ้นแล้วก็ม้วนม้วนม้วน
0: อ๋อมันต้องยกนิดนึงคุณผู้ชมแล้วก็ลูดตรงขอบจานเมื่อกี้ผมเห็นเทคนิคอยู่เรียบร้อยแล้วครับข้าวพันไข่แล้วก็ข้าวพันน้ำซุปที่เราชิมไปแล้วก็ผสมแป้งกับน้ำซุปนั่นแหละ
1: ใช
0: ่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อทำจากแป้งแบบเดียวแต่ได้หลากหลายรสชาติมากเลยเนาะจะบอกว่ากินแบบร้อนๆจากเตานี่ยิ่งอร่อยมากๆเลยครับพี
1: ่สดใหม่ๆ
0: แต่ถ้าใครมากินที่ร้านพี่เขาก็ไปกินที่โต๊ะนะครับอย่ามากินที่เตาเดี๋ยวเขาทำของไม่ได
2: ้อิ่มอร่อยแบบจุกๆมากครับวันนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากข้าวเปิ๊บวันนี้ผมก็เลยจะทำข้าวเปิ๊บซาวน่าเอ้ยไม่ใช่ข้าวเปิ๊บซาวน้ำครับ
0: ทำเหมือนกันเลยลงไข่ก่อนเลยปิดครับหลังจากนั้นมาถึงแป้งข้าวเปิ๊บในสูตรที่จะทำแบบซาวน้ำของผมก็ใช้แป้งข้าวเจ้าที่พี่เขาทำไว้แล้วนี่แหละคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งซึ่งถ้าเป็นซาวน้ำนะครับสิ่งที่จะทำให้รสชาติของขนมจีนซาวน้ำอร่อยนั่นก็คือขาดไม่ได้เลยคือกุ้งแห้งครับเปลี่ยนจากการใส่ผักในสไตล์ข้าวเปิ๊บเป็นโรยกุ้งแห้งนะครับในแบบซาวน้ำใส่ถั่วงอกลงไปเล็กน้อยนะครับเพิ่มความกรุบกรอบข้างในต้นหอมผักชีอีกสักหน่อยเพิ่มสีเขียวๆสวยๆลงไปปิดฝารอ1อึดใจโอ้โหข้าวเปิ๊บม้วนไม่ได้ต้องพับพี่เขาบอกแล้วถ้าม้วนไม่เปิ๊บไม่ต้องห่วงเรื่องฝีมือการพับข้าวเปิ๊บผมเป็นไงล่ะนี่เลยครับนี่น่ากินมากเอาล่ะไม่เหมือนกับข้าวเปิ๊บทั่วไปวางไข่ลงไปข้างบนสวยๆแบบนี้ครับ ยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปเติมเครื่องแล้วก็ทำน้ำราดในสไตล์แบบ

ซาวน้ำกันครับหลังจากที่ได้ตัวแป้งข้าวเปิ๊บในแบบสไตล์ที่ผมจะเอามาทำเป็นซาวน้ำแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทำน้ำซาวน้ำกันน้ำปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปรุงแบบเอาน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวเหมือนมาคนให้เข้ากันแต่วันนี้ผมจะแนะนำให้ทำเป็นแบบเคี่ยวครับมันจะอร่อยกว่าแล้วก็หอมกว่าครับผมใส่น้ำปลาลงไปในกระทะนะครับประมาณเศษ1/4ถ้วยตวงนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลนะครับวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวครับผมน้ำตาลมะพร้าวนะครับจะใช้ปริมาณมากกว่าน้ำปลาประมาณ1 เท่าตัวครับเคี่ยวให้ละลายนะครับใส่น้ำตาลทรายนิดเดียวอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมน้ำตาลมะพร้าวจะให้รสหวานมันแต่น้ำตาลทรายจะให้รสหวานแหลมนะ1 ช้อนโต๊ะพอครับไม่ต้องเยอะในระหว่างที่เรารอน้ำตาลละลายเราก็จะมาเตรียมเครื่องซาวน้ำกันครับคุณผู้ชมเครื่องของขนมจีนซาวน้ำที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ1 อย่างนั่นก็คือขิงครับขิงที่ใช้กับขนมจีนซาวน้ำนะครับเราจะเป็นขิงที่เราซอยบางๆและรับประทานไปเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใช้ขิงที่กลางอ่อนกลางแก่นะครับคือถ้าอ่อนเกินไปมันจะไม่เผ็ดไม่ร้อนได้ขิงซอยแล้วนะครับพักไว้ก่อนนะครับเอาไว้เป็นเครื่องเคียงนะครับผมหลังจากนั้นก็มาใส่น้ำมะนาวปริมาณเท่าๆกันอีกครับผมคุณผู้ชม3 อย่างเท่าๆกันหมดเลยคล้ายๆการทำน้ำยำนะครับพอน้ำตาลละลายหมดแล้วปิดไฟก่อนนะครับแล้วค่อยบีบมะนาวลงไปมะนาวจะได้ไม่ขมนะครับหลังจากนั้นเครื่องต่อไปที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นกระเทียมครับฝานบางครับผมกระเทียมพริกขี้หนูนั้นขาดไม่ได้แน่นอนถ้าจะให้อร่อยต้องเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับผมนอกจากจะได้รสชาติเผ็ดร้อนแล้วยังได้ความหอมด้วยนะครับคุณผู้ชมได้ตัวน้ำปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เทพักเอาไว้ครับผมหลังจากนั้นจะมาทำตัวกะทิราดคือส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งในขนมจีนซาวน้ำนะครับหรือว่าในซาวน้ำมันเองปกตินะกะทินะครับเวลาเราทำให้ข้นนะครับคุณผู้ชมก็จะใช้วิธีการผสมแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมครับใส่เกลือประมาณ1 ช้อนชาครับทีนี้เคล็ดลับในการทำกะทิข้นๆให้อร่อยไม่ว่าจะเป็นกินกับซาวน้ำหรือจะเอาไปราดบนข้าวเหนียวมะม่วงหรืออะไรก็ตามนะครับผมแนะนำให้ใช้หัวกะทิเข้มข้นไม่ต้องใช้แป้งข้าวเจ้านะครับใส่ลงไปในหม้อแล้วหมั่นคนตลอดเวลาจนกว่ามันจะงวดแล้วข้นระหว่างรอกะทิเราได้ที่นะครับเราก็จะมาทำสับปะรดที่กินคู่กับซาวน้ำกันครับสับปะรดที่จะใส่ถ้าอยากให้อร่อยผมแนะนำให้สับนะครับถ้าหั่นเป็นชิ้นๆมันจะไม่ค่อยออกรสชาติครับคนจะได้กะทิเข้มข้นแบบนี้โดยไม่ต้องใส่แป้งนะครับมันจะอร่อยมากเลยครับปิดไฟได้เลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเรามาจัดข้าวเปิ๊บซาวน้ำของเรากันครับ

0: คุณแม่ครับลองชิมฝีมือผมข้าวเปิ๊บซาวน้ำแม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำไหม
1: บอกจักขนมจีนซาวน้ำ
0: เอ้าทำไมคนเหนือไม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำงงแล้ว
1: ขนมจีนขนมเส้นนั่นกะ
0: อ
1: เออหูจัก
0: แล้วเคยกินที่เป็นซาวน้ำไหมที่เขาใส่สับปะรดอะ
1: บอกเคย
0: จริงเหรอ
1: เออง
0: ั้นแม่ลองชิมดูครับคุกก่อนคุกเขาให้ทั่ว
1: ซาวน้ำไหมคะ
0: เขาเปิ๊บซาวน้ำนะ
1: ว่าน่ากินน่ากิน
0: ประยุกต์มาจากขนมจีนซาวน้ำรสมันจะแปลกๆหน่อยนะแม
1: ่รสแปลกๆที่ว่าบ่เคยกินนะกินแล้วมันก็อร่อย
0: มันจะหวานหวานมันมันเนาะ
1: หวานหวานมันมันหอมหอม
0: แล้วมันเข้ากับเส้นข้าวเปิ๊บดีจังเลยเส้นข้าวเปิ๊บมันลื่นๆ
1: หลายอย่างอยู่ในนี้อร่อยมากต้องลองอู้ยินดีจัดหนักสีไอ้น้อยมาวันเนี้ย
0: แม่เรียกผมว่าอะไรนะ
1: ไอ้น้อยมันจำจืดแต่บ่ได้ก็เลยเหี้ยนไอ้น้อยแล้วก็หมาไอ้น้อยน่ะ
0: หมายถึงเด็กๆ เขาจะเรียกน้อยเงี้ยหรอ
1: ความรู้สึกว่า
0: เป็นลูกเป็นหลาน
1: เป็นลูกเป็นหลานห้องไอ้น้อยไอ้น้อย
0: คือเราจำชื่อใครไม่ได้เราก็เลยเรียกเขาไอ้น้อย ผมบอกเลยนะครับว่าอันเนี้ยซาวน้ำเนี่ยเข้ากับข้าวเปิ๊บเลยนะจะบอกว่ามันเป็นข้าวเปิ๊บรสชาติใหม่หรือมันเป็นขนมจีนซาวน้ำรสชาติใหม่ก็ว่าได้อ
1: ่
0: ะ
1: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำ
0: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำสุดยอดแม่
1: สุดยอดสุดยอด
0: อยากให้คุณผู้ชมนะครับลองมาเที่ยวแล้วก็มาชิมอาหารแบบผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมแล้วครับผมให้คุณแม่ลาคุณผู้ชมเป็นแบบภาษาเหนือภาษาแบบชาวสุโขทัยดีกว่า
1: วันนี้เฮามากินข้าวเปิ๊บซาวน้ำสูตรไอ้น้อย
0: ไอ้น้อย
1: ด้วยความอร่อยอร่อยเนาะวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเต่าอี้เดี๋ยววันหน้าป้ากันใหม่เนาะน้อย
0: ได้เลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิอันนี้ซื้อมาฝากใครเนี่ยอันนี้ชอบไหมเดี๋ยวบุกคล้องให้นะนี่บุกคล้องให้ตรงนี้เลยนะชอบไหมมานี่เถอะเอาบีบีที่เดียวในโลกอย่ากัดลูกอย่ากัด

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่2เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะสำหรับพายุใต้ฝุ่นบาวีนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะถึงยังไงก็ตามนะคะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่2ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2ถึง4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจาก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีน
2: ฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิ
1: ปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินทร์กลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทร์ทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้า

0: ข้าวแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
0: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วล่ะ
1: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
0: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
1: เร็วเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
2: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
2: อะไรของเขาเนี่ย
3: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: ชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยละทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมาน่ะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกจะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
3: ภูเขาไฟ
2: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันที

0: ข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็คพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการใดเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราช

ภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่าเราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝี

0: งานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
1: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนเนี่ยละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้ขึ้นพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดนะคะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแรงปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแรงแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยผมทำไปไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: ระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้านนึง
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศิเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่านึงตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
2: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนดูเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาดคร
0: ับหวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วยแล้วค่อยลิฟต์มันออก

0: นี้เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ๆไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: ถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: มันเล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต่านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต่านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นสิทธิกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในแล้วน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะนี่เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำกับ

0: ำอำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมืองค
0: ่
1: ะ
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะอันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดๆได
1: ้ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค
0: ่
1: ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายที่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำๆซึมๆอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค่ะ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโลเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: ียดสุด
1: ๆโอ้หอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: นะคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย
2: ์ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
1: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะเกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อะ

0: จานที่2ของเรานะคะเราจะทำเป็นตำหยวกเนา
1: ะ
0: ตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือนส้
1: มตำเลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ที่เขาทําให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทําแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทํามาให้หยกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
3: น้ำตาลนิดนึง
2: น้ำตาลทราย
3: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บ
0: ความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมาในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บี้ๆหน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: หลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนึงอะเนาะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอะอร่อยมากนี่อีกนี่อีก
1: ต้องใช้ต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้กินกันทุกคนคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆ

0: ข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอืออร่อย

0: ันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: กินฉันหรอกรอดไว้เกินลำบากเกินช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกันว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาและเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567พระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันทรงนับถือพระพุทธศาสนาสืบทอดกันมาโดยตลอดทรงยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนและทรงน้อมนำเอาธรรมะมาใช้ในการปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยดำรงพระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภกจึงเรียกได้ว่าทรงเป็นธรรมราชาดังที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงตั้งพระราชสัตยาธิฐานและมีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป
1: ธรรมราชาจริงๆนั้นถ้าว่ากันจริงๆแล้วก็คือในพระไตรปิฎกได้พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเองก็เป็นธรรมราชาเพราะว่าอะไรก็ผู้ทรงธรรมผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ดำรงชีวิตด้วยธรรมเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงธรรมราชาเนี่ยอาจจะตีความหมายโดยคัมภีร์ได้สองสามอย่างก็คือหมายถึงพระเจ้าจักรพรรดิการที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้นั้นจะต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ทรงด้วยธรรมเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมราชาก็คือลักษณะเด่นสำคัญที่สุดของผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในตามคัมภีร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นตัวพระพุทธเจ้าเองก็คือทรงเป็นพระธรรมราชาซึ่งพระองค์ก็ใช้ในพระบาลีทำนองว่าธรรมิโกธรรมราชาก็คือผู้ทรงธรรมแล้วก็พระองค์นี่อยู่ด้วยธรรมพระองค์นี่เคารพธรรมพระองค์นี่นอบน้อมธรรมก็คือไปมานี่ก็คืออะไรก็แล้วแต่การดำรงชีวิตที่มีหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมในอีกความหมายหนึ่งก็อาจจะเป็นไม่ใช่จากพระเจ้าจักรพรรดิแต่ว่าเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าผู้นำอะไรก็ได้ใครก็ได้แต่ว่าเป็นผู้นำที่ปกครองด้วยธรรมทีนี้เวลาเราพูดถึงธรรมราชามีสองคำคำว่าธรรมะจริงๆนั้นพวกเราก็มักจะนึกถึงแค่พระพุทธศาสนาแต่ว่าธรรมะจริงๆเนี่ยมาจากคำว่าธรรมธาตุธรรมธาตุเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แปลว่าสภาพที่ทรงไว้หรือว่าดำรงอยู่หรือว่าสัจธรรมก็เพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆนั้นเวลาเราแปลให้แบบภาษาชาวบ้านทุกวันนี้มันก็คือไม่ใช่แค่แปดหมื่นสี่พันพระธรรมบังคันอย่างที่เราเข้าใจแต่ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่มันสามารถจะประคองสังคมประคองโลกประคองชีวิตประคองความคิดอะไรที่มันอยู่ในคันลองคลองธรรมแต่ว่ามาอีกคำหนึ่งราชาเนี่ยราชาเนี่ยในภาษาไทยเรานึกถึงแค่พระมหากษัตริย์แต่ว่าราชาในบริบทของสันสกฤตบาลีและในอินเดียนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระมหากษัตริย์ราชาเนี่ยโดยรากศัพท์เนี่ยก็หมายถึงผู้ที่ทำให้ผู้อื่นนั้นนิยมชมชอบเรียกว่ายินดียินดีนั่นก็คือราชาเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำก็คือเราทำให้เหมือนกับที่เราบอกว่าเราจะปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอะไรอย่างนี้ทำนองนั้นก็คือการจะทำอะไรให้กับประชาชนหมู่ใหญ่และประชาชนหมู่ใหญ่ได้รับประโยชน์นั้นแล้วก็มาบอกว่าโอ้ยินดีเหลือเกินยินดีเหลือเกิน
0: แซ่สองสรรเสริญ
1: ก็เพราะฉะนั้นในความหมายง่ายๆก็คือพระราชกรณียกิจในบริบทที่เราเรียกว่าพระมหากษัตริย์ไทยเราเนี่ยตั้งแต่สุโขทัยเป็นต้นมาเนี่ยก็คือพระราชกรณียกิจทุกอย่างที่พระองค์ทำนั้นก็เราก็จำกัดความในแง่ของเป็นหลักการที่เรียกว่าทศพิธราชธรรมบ้างอาจจะเรียกว่าราชสังฆาวัตถุบ้างอาจจะเรียกว่าจักรวรรดิธรรม12บ้างก็จะมีธรรมะได้ใดเยอะแยะแต่ว่าธรรมะเหล่านั้นแม้ว่าจะพูดถึงทศพิธราชธรรมที่เราคุยกันอยู่ตลอดเนี่ยทานศีลปริจาคตัปปะขันติอวิโรธนะอะไรก็แล้วแต่อชวมัทวะทั้งหลายแหละนั่นน่ะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทิ้งไว้ที่วัดก่อนแล้วก็แปลงออกมาเป็นวิถีชีวิตเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทั้งทศราชธรรมที่เราพูดถึงนั้นมันเป็นสิ่งที่กำหนดของความเป็นผู้นำในสังคมและในบริบทของประเทศไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็จะ ประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เป็นในแง่ของธรรมะแต่ว่าออกมาในแง่ของพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชภาระทั้งหมดก็อยู่ในกรอบนี้ถ้าเรามองในภาพรวมในทุกประเทศในโลกนี้เป้าหมายของรัฐบาลก็คือมันมีอยู่3อย่างของการดำรงหรือว่าการปกครองประเทศมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าเวลแฟร์สวัสดิการอันที่สองก็คือเรียกว่าเนี่ยอีโคโนมีหรือว่าการทำมาหากินปากเรื่องปากท้องอันที่สามก็เรียกว่าเซคูริตี
0: ้และปลอดภัย
1: ก็ความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราจะทำทั้ง10ข้อนี้มันก็จะอยู่ในหมวดนี้เพราะนั้นไม่ว่าจะในเรื่องของทานังไม่ว่าจะในเรื่องของปริจาคังไม่ว่าจะในเรื่องของเนี่ยการที่จะทำอะไรในหลายข้อใน10ข้อนั้นน่ะถ้าเรายกเอาไอ้บาลีเนี่ยออกมาเป็นสมัยใหม่นี่มันก็คืออันหนึ่งของความเป็นพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าทรงธรรมก็คือจะต้องเวลแฟร์ให้กับประชาชนให้ได้อันที่สองก็คืออีโคโนมีคือเราจะต้องดูนี่ปากท้องของประชาชนจะทำยังไงเพราะฉะนั้นการจะทำยังไงไม่ว่าจะในแง่ของแผนพัฒนาเกษตรไม่ว่าจะเป็นโครงการของพระราชดำริมากมายที่เกิดขึ้นในเรื่องของการดูแลปากท้องอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของหน้าที่ของทศวิราชธรรมก็คือผู้ปกครองด้วยธรรมเวลาเราทำอันที่3ก็คือ security เนี่ย security คือความปลอดภัยความปลอดภัยนั้นในฐานะก็คือสมัยนี้เราก็พูดถึงพระราชอาณาจักรแต่ว่าความปลอดภัยจริงๆที่พุทธศาสนาพูดถึงก็คือสงบจากกิเลส
0: มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้สงบจากกิเลส
1: ก็คือสัมมาสงบจากกิเลสหรือสมาธิที่เราพูดถึงสมาธินั่งสมาธิจริงๆนะเป้าหมายก็คือสมาธิก็คือให้ความสงบจากกิเลสจะนั่งจะเดินจะทำงานก็แล้วแต่ก็ให้มันสามารถที่จะพูดใจยังไงที่ไม่กระเตื้องในเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้น security จริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทศวิราชจะทำที่การเรียกว่าผู้ทรงธรรมหรือว่า เป็นการปกครองโดยธรรมหรือว่าเป็นพระราชาที่มีธรรมอยู่ในพระราชฤทัยเอาใส่ใจในการบำเพ็ญพระองค์เองนี่ก็คือหลักการจริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่3ประเด็นตรงนี้ก็คือมีเวลแฟร์มีเรื่องของอีโคโนมีมีเรื่องของเซคูริตี้ในบริบทของในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบ้านเหล่านั้นจะมองเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เนี่ยรัฐบาลทำไม่ได้สิ่งที่รัฐบาลทำยากปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและด้วยพระบารมีก็สามารถที่จะทำได้และสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนโดยไม่มีอะไรกั้นเลยเกิดอะไรขึ้นถึงเมื่อถึงนั้นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่าทรงมัทวะทรงอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นมันไม่ใช่อ่อนน้อมถ่อมตนแค่ร่างกายนี่ทรงมีเนี่ยพระหฤทัยใส่ใจอยู่ในประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลาและนั่นก็คือความเป็นธรรมราชาก็เลยทำให้พวกผู้ที่อยู่ภายใต้พระสงฆ์นิกรทั้งหลายแหล่ก็แส่ซ่องเพราะว่าที่แส่ซ่องนั้นไม่ใช่เพราะสิ่งที่ได้อย่างเดียวแต่ว่าภาพรวมที่เราได้ก็คือสันติสุขภาพรวมที่เราได้ก็คือการพัฒนาประเทศภาพรวมที่เราได้ก็คือสังคมที่อยู่กันอย่างพี่น้องอยู่กันอย่างเคารพซึ่งกันและกันและอันนี้ก็คือธรรมะที่พระองค์ปฏิบัติแต่ว่ามีอานิสงส์แผ่มาจนถึงพระสงฆ์นิกรของพระองค์ก็เลยเรียกว่าธรรมราชา

เมื่อพุทธศักราช 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชประสงค์จะทรงผนวดในพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังแล้วเสด็จมาประทับณวัดบวรนิเวศวิหารทรงบำเพ็ญเนกขัมมปฏิบัติเป็นเวลา15วันวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2521สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทรงผนวดมีกำหนด15วันข่าวมหามงคลนี้เป็นที่ปลื้มปิติของพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐบาลและเหล่าอาณาประชาราษฎรโดยทั่วหน้าในวันเดียวกันนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาสนะมหาเถระเพื่อแสดงพระองค์เป็นอุปสัมปทาเปกหรือผู้ประสงค์อุปสมบทจากนั้นทรงเตรียมพระองค์ในการทรงผนวดและทรงฝึกซ้อมขานนาคโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรถวายการฝึกซ้อมวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521เวลา 13:25 นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปยังพระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการีณหอพระธาตุมนเทียนและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีโดยมีประชาชนคอยเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงขลิบพระเกศาด้วยพระแสงกรรไกรไทยตามลำดับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาถวายการเจริญพระเกศาจนเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสร็จและทรงเครื่องตามแบบที่จะทรงผนวดตามพระราชประเพณีแล้วเสด็จไปยังที่ประทับของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพกราบถวายบังคมลาออกผนวดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานนามพระมหาสังฆ์และทรงเจิมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปหน้าธรรมศิลาถวายพุ่มพานดอกไม้และเทียนสลักบูชาถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงรับพระราชทานผ้าไตรที่จะทรงผนวดจากสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จไปยังที่ชุมนุมสงฆ์ถวายพานดอกไม้สดและเทียนสลักแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มผ้าไตรประนมพระหัตถ์เปล่งพระวาจาขอบรรพชาสมเด็จพระสังฆราชถวายปัญจกรรมฐานจบแล้วทรงคล้องอังสะถวายที่พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมอังสะด้วยพระองค์เองแล้วทรงรับผ้าไตรคืนจากสมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มประนมพระหัตถ์เสด็จไปครองกาสาวพัสที่ในพระฉากแล้วเสด็จไปยังท่ามกลางสังฆมณฑลที่เดิมทรงลาดผ้ากราบถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงกราบแล้วทรงกล่าวขอสรณะ
และทศศีลสำเร็จบรรพชากิจเป็นสามเณรแล้วทรงขอนิสัยสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปัฏฐาจารย์ถวายพระสมณะนามว่าวชิราลังกรโนต้องขออุปสมบทพระสงฆ์ถวายการอุปสมบทมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์เมื่อทรงรับอุปสมบทเสร็จแล้วเป็นอันทรงดำรงภิกขุภาวะโดยสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จไปถวายเครื่องบริขารแด่พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายผ้าไตรและดอกไม้ธูปเทียนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพุทธรัตนสถานทรงประกอบพิธีตามราชประเพณีเมื่อเสร็จพิธีแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบวรนิเวศวิหารทรงสักการะพระพุทธชินสีห์และพระพุทธรูปสำคัญต่างๆพระรูปและพระอัฐิสมเด็จพระมหา

0: สมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำวินัยกรรมสมณบริขารและประทับพักพระราชอิริยาบถที่พระตำหนักทรงพรตเวลาค่ำพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรพระราชกรรมวาจาจารย์ที่กุฏิคอยท่าปราโมททรงขอนิสัยถวายเครื่องทำอาริยวัตรแล้วเสด็จขึ้นพระตำหนักปัญญาโดยมีพระราชาคณะ7รูปเจริญพระพุทธมนต์ในการขึ้นพระตำหนักแล้วประทับพักณพระตำหนักทรงพรตเวลา 22:21 นเข้าที่พระบรรทมพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระนามฉายาว่าวชิราลังกรโนทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงมุ่งมั่นศึกษาพระธรรมวินัยตั้งแต่เช้าจรดค่ำตลอดระยะเวลา15วันที่ทรงผนวดและประทับณวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นี่ก็คือเหตุการณ์เมื่อพ.ศ. 2521นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันท่านทรงผนวดตอนนั้นผมก็ยังเป็นพระอยู่นะครับยังเป็นพระอยู่แล้วก็อยู่ในฐานะที่เป็นเลขานุการส่วนพระองค์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรได้ทราบจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชว่าการทรงผนวดของพระองค์ท่านนี่เกิดจากพระราชดำริของพระองค์เอง
2: ของพระองค์เอง
1: ใช่นะครับเพราะตอนนั้นก็ทรงสรุปการศึกษามาจากออสเตรเลียไม่นานแล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวดได้ทราบว่าเดิมทีเดียวนี่พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวดแบบเงียบ
2: ๆนะคะ
1: แล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะไปประทับตามวัดป่าเพื่อทรงปฏิบัติธรรมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องออกมาตามรูปแบบของโบราณราชประเพณีก็ต้องคือทางรัฐบาลเองก็คงต้องการที่จะจัดถวายให้สมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีนะครับก็ออกมาในรูปแบบที่เราได้ทราบกันความจริงในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดนี่ทางวัดบวรนิเวศก็ถือว่าบรรดาพระเนรภายในวัดนี่ก็ต้องช่วยกันปฏิบัติหน้าที
2: ่
1: ถ้าเป็นพระเถระก็มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติเพื่อสนองพระราชประสงค์ไปตามฐานะเช่นพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็นอาจารย์เป็นพระอาจารย์สอนหนังสือสอนธรรมวินัยนะครับพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่ในการที่จะถวายความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาตามโอกาสพระเนรทั่วไปก็ต้องทำหน้าที่คือต้องลงทำวัดสวดมนต์ตามเวลาให้พร้อมเพรียงกันเพราะนั้นถือว่าทุกองค์มีส่วนในการทำหน้าที่เพื่อจะสนองพระราชประสงค์นะครับในระหว่างที่ทรงผนวดนะครับหน้าที่หลักๆของพระวรวรในช่วงที่ทรงผนวดก็คืออย่างสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนี่ช่วงนั้นท่านก็มีพระยศเป็นสมเด็จพระญาณสังวรท่านก็ทำหน้าที่เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ที่ชาวบ้านเรียกกันง่ายๆว่าคู่สวดนะครับเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ส่วนพระราชอุปัฏฐายาจารย์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชวราชบพิตรนะครับส่วนพระเถระองค์อื่นก็

0: าที่เป็นพระพี่เลี้ยงถวายความสะดวกกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็บางองค์ก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่ พระพี่เลี้ยงสำหรับพระที่บวชโดยเสด็จเพราะว่าตามปกติแล้วเวลาที่พระมหากษัตริย์ท่านทรงผนวดนี่ ก็จะมีข้าราชการหรือข้าราชบริพารส่วนหนึ่งบวชโดยเสด็จบวชโดยเสด็จที่เรียกว่าเป็นพระอนุจร อนุจรก็คือคอยติดตามเวลาที่จะเสด็จไปในตัวไหนผมเองในช่วงนั้นก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงของพระอนุจรนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ไกลๆเวลาเสด็จพระดำเนินไปต่างจังหวัดเพื่อไปบูชาสถานที่สำคัญในต่างจังหวัดนี่
1: ก็ต
0: ้องตามเสด็จในขบวนเสด็จด้วยก็เสด็จไปบูชาปูชนียสถานสำคัญประจำทุกภาคนะครับคือในระหว่างทรงผนวด15วันนี่ก็จะมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนี่แน่นทุกวันนะครับตั้งแต่ตื่นบรรทม6นาฬิกาไปจนกระทั่งถึงเวลาเข้าพระที่ก็ประมาณสัก22 23นาฬิกานะครับเพราะนั้นพระราชกรณียกิจในระหว่างทรงผนวดที่ทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกวันก็คือตอนเช้า8โมงก็เสด็จลงทำวัดเช้านะครับแล้วก็ตอนเย็นตอน5โมงเย็นก็เสด็จลงทำวัดเย็นช่วงเช้าก่อนที่จะสวยเพลนเนี่ยก็ทรงศึกษาธรรมวินัยประมาณบ่ายโมงก็ทรงศึกษาธรรมวินัยเวลาที่เหลือก็คือเป็นเวลาที่ทรงรับแขกที่มาถวายราชสักการะบ้างหรือพระเถระต่างวัดที่มาเยี่ยมนะครับกระทรงต้อนรับแขกถ้าเป็นวันพระเป็นวันพระนี่ก็ตอนเช้า9โมงก็เสด็จลงพระโบสถฟังเทศแล้วก็ตอนบ่าย3โมงก็เสด็จลงพระโบสถฟังเทศนะครับแล้วเวลาที่เหลือก็ต้องทรงศึกษาธรรมวินัยแทบจะไม่มีเวลาว่างนะครับไม่มีเวลาว่างส่วนการเสด็จออกรับบาตรต้องมีกำหนดการค่อนข้างจะเป็นราชการหน่อยเพราะว่ามีหน่วยงานเยอะที่ต้องการจะให้เสด็จไปทรงรับบาตรตามสถานที่ราชการตั้งแต่ในพระบรมมหาราชวังไปจนถึงทำเนียบรัฐบาลถึงหน่วยงานต่างๆประเภทนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลา15วันที่ทรงผนวดนี่ต้องเรียกว่าแทบจะไม่มีเวลาพักเลยต้องทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในด้านการศึกษาทั้งในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะคือการปฏิบัติธรรมได้แก่การเจริญสมาธิภาวนา

0: พราะฉะนั้นทั้งเช้าทั้งเย็นในอุโบสถก็ต้องไม่ใช่แค่ทําวัดอย่างเดียวทรงศึกษาต้องประทับเป็นชั่วโมงแล้วก็ต้องมีวิริยะอุตสาหะแต่ว่าในพระตำหนักเองก็ตอนเช้าก็จะมีพระอาจารย์ไปถวายอักษรซึ่งตอนนั้นก็มีอยู่2ที่ที่ใช้อยู่ก็คือที่ตำหนักเพชรก็จะเป็นเรียนเป็นคลาสเลยมีเก้าอี้ประทับนั่งกันแต่ว่านอกนั้นพระองค์ที่ทรงพระที่ประทับเองสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จญาณในสมัยนั้นก็เสด็จไปสอนจิตภาวนาทุกคืน
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: ที่ตำหนักที่ตำหนักสงพรสเพราะนั้นขึ้นเฝ้าถวายเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงไอ้15วันที่พระองค์อยู่นั้นน่ะไม่ใช่อยู่แบบสบายๆแต่ว่าพระองค์ก็จะมีพระภารกิจในแง่ของการศึกษาพระธรรมวินัยมากมายและในแต่ละที่ที่ทางพระองค์เสด็จไปนั่นน่ะถ้าเราไปตามอ่านนี่พระราชดำรัสในสมัยนั้นก็จะทรงก็จะพูดหลายๆทรงจะรับสั่งอยู่หลายๆเรื่องก็อย่างเช่นว่ารับสั่งว่าการมาเที่ยวนี้ก็คือมาเพื่อสักการะสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อที่จะมาแบ่งบุญกุศลให้กับพระสงฆ์นี้ก่อนและที่มาเขาที่ไหนก็เพื่อจะได้เห็นความสามัคคีของคณะสงฆ์ความสามัคคีของญาติโยมที่จะมาที่มาถวายการต้อนรับที่จะมาอะไรและก็อีกการหนึ่งที่พระองค์ก็รับสั่งชัดเจนว่าที่ทรงผนวดนั้นไม่ใช่แค่เป็นพระราชประเพณีแต่ว่าพระองค์ต้องการที่จะศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อที่จะเอามาปฏิบัติในพระภารกิจพระราชภารกิจของพระองค์แล้วก็เวลาเสด็จไปไหนก็ไม่ฉลองพระบาทเวลาไปไหนก็มีอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือกราบพระสงฆ์ทุกที่ที่เสด็จไป
1: มากเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือวางเป็นก็แค่พระใหม่พระองค์ไม่เคยวางพระองค์เป็นพระบรมโอรสาธิราชแต่เมื่อทรงเป็นพระก็ทรงวางเป็นพระใหม่โดยการศึกษาจำได้ว่าเวลาทรงศึกษาเนี่ยแม้กระทั่งก็มีพระราชบุตรฉาถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจเห็นครูบาอาจารย์ตอนนั้นเล่าให้ฟังอยู่ว่ามีอาจารย์ประจำสอนอยู่ประมาณ5องค์พระ5องค
1: ์
0: ที่สอนที่ถวายอักษรท่านอยู่นั่นนะครับเพราะนั้นก็ถามดังนั้นเป็นการศึกษาจริงๆจังๆและก็พระองค์ก็ถือ15วันของการทรงผนวดนั้นเป็นเวลาที่พระองค์กอบโกยองค์ความรู้ให้มากที่สุดทางนี้และทางนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอามาใช้ในการปกครองประเทศชาติในการที่จะเป็นธรรมราชานั่นเองก็นับว่าพวกเรานี่เป็นผู้ที่มีความโชคดีที่สุดที่ได้เป็นได้อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารสิ่งที่เราเห็นผู้นำของเราหรือว่าพระมหากษัตริย์ของเราทรงก่อปอนไปด้วยธรรมะในโอกาสมหามงคลสมัยของครบรอบ72พระพรรษา6รอบนั้นพระบาทสมเด็จอยู่หัวทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมทรงเป็นธรรมราชาสิ่งที่พวกเราได้รับไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมก็คือความสันติสุขของประเทศชาติการที่พวกเราได้อยู่ในใต้พระบรมโพธิสัมภารนั้นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติถวายเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาแต่พระองค์ก็คือเมื่อพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาก็ให้พวกเราทุกคนให้เป็นธรรมประชาก็คือเป็นประชาชนที่ปกครองตัวเองด้วยธรรมซึ่งก็ทำให้พระองค์นั้นได้วางพระราชฤทัยได้สงบหรือว่าทำให้พระองค์นั้นดีพระราชฤทัยที่มองเห็นพระสงฆ์ก่อนนั้นมีความสุขความสงบโดยทั่วหน้ากัน

และนี่คือพระราชประวัติบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดค่ะซึ่งทำให้เราได้เห็นพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและทรงหล่อหลอมความเป็นธรรมราชามาเป็นระยะเวลายาวนานและทรงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานเดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่นั้นมีผู้คนเข้ามาติดต่อค้าขายตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนกันหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษาจนพระนครแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาคอุษาคเนย์ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบสุขและรุ่งเรืองอยู่นี้มีขุนนางผู้หนึ่งในราชสกุลเก่าแก่ที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าแม่วัดดุสิตพระธิดาในสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งเป็นพระมารดาของเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานมาแต่แผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชนามว่าทองดีเข้ารับราชการเป็นเสมียนตราในกรมมหาไทยมีบรรดาศักดิ์เป็นพระอักษรสุนทรซึ่งได้สมรสกับบุตรีขหบดีท่านหนึ่งนามว่าดาวเรืองหรือหยกโดยได้ตั้งนิวาสสถานบ้านเรือนณย่านบ้านจีนหลังป้อมเพชรและทั้งสองท่านนี้ก็คือพระชนกพระชนนีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระชนกนั้นภายหลังทรงได้รับการสถาปนาพระบรมอัฐิขึ้นเป็นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกที่นิวาสสถานเดิมแห่งนี้มีพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาและได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ให้เป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามพระอารามตามความหมายแห่งพระนามพระชนกและพระชนนีว่าวัสันดารารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระนามเดิมว่าทองด้วงเสด็จพระราชสมภพในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2279ครั้งทรงรับราชการในสมเด็จพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์ได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยให้รับราชการในตำแหน่งหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีพระองค์ได้ทรงสมรสกับธิดาเศรษฐีชาวมอญบ้านบางช้างอัมพวาสมุทรสงครามนามว่านาคภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นที่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีเมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุ32พรรษาได้เข้ารับราชการในแผ่นดินพระเจ้าตากสินมหาราชกรุงธนบุรีได้รับตำแหน่งพระยาราชวรินทร์เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวาทรงรับหน้าที่การศึกสงครามป้องกันและปราบปรามอริราชศัตรูเพื่อสร้างความมั่นคงแก่พระนครมาโดยตลอดรัชกาลต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาอภัยรณฤทธิ์จางวางพระตำรวจฝ่ายขวาพระยายมราชเสนาธิบดีกรมพระนครบาลเจ้าพระยาจักรีและสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตามลำดับเมื่อครั้งพำนักณกรุงธนบุรีได้ทรงตั้งบ้านเรือนอยู่ในกำแพงพระนครตรงปากคลองมอญจนถึงตอนเหนือวัดบางว่าใหญ่คือวัดระฆังโคสิตารามเวลานี้นิวาสสถานเดิมแห่งนี้ปรากฏคำเรียกตามพระราชพงศาวดารว่าบ้านหลวงที่วังเดิมและพระราชนิเวศภายหลังเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วทรงสถาปนาพระอารามที่เคยประทับตามราชประเพณีพระราชทานนามตามความหมายที่บอกถึงความเป็นมาแต่เดิมว่าวัดวงมูลส่วนเรือนที่ประทับได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายไปปลูกที่วัดระฆังโคสิตารามเป็นเสนาสนะพระสงฆ์ต่อมาทรงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งขณะนั้นยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเป็นแม่กองอำนวยการปฏิสังขรณ์เป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกเรียกกันว่า

ไตรวัดระฆังมีลักษณะเป็นเรือนไทย3หลังแฝดบานประตูแกะสลักลวดลายกนกเครือเถาเขียนลายรดน้ำปิดทองผนังด้านในเขียนภาพเรื่องรามเกียรติ์โดยฝีมือพระอาจารย์นาคครูช่างที่มีชื่อเสียงครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์วัดสุวรรณดารารามที่กรุงเก่าวัดวงมูลและหอไตรวัดระฆังที่กรุงธนบุรีนับเป็นพระปฐมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งก่อนเสด็จขึ้นเถลิงถวัญราชสมบัติเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ณกรุงรัตนโกสินทร์

การสถาปนาพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์โคลงพรรณนาแสดงภาพเขียนพระราชพงศาวดารต่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกลับจากราชการทัพเมืองเขมรไว้ว่า

ครั้งเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงรับอัญเชิญจากเสนามาตรราษฎรเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติพระองค์ทรงมีพระชนมายุ47พรรษาทรงมีพระราชดำริว่าเมืองธนบุรีฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิดีกว่าฝั่งตะวันตกจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระนครแห่งใหม่ข้างฝั่งตะวันออกและมีพิธียกเสาหลักเมืองณวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10ค่ำเวลาย่ำรุ่ง54นาทีตรงกับวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เสาหลักเมืองนี้เป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์มีไม้แก่นจันทร์ประดับนอกยอดทรงดอกบัวตูมลงรักปิดทองโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่อีกหลักหนึ่งเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์หัวเม็ดทรงมันลักษณะอวบกว่าเสาหลักเมืองเดิมทรงโปรดให้บรรจุดวงพระชตาพระนครใหม่หลังจากทรงทำพิธียกเสาหลักเมืองเป็นหลักชัยอันมั่นคงของพระนครในเบื้องต้นแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยสังเขปเมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้น1ค่ำจุลศักราช1144ตรงกับวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2325เฉลิมพระประมาภิไธยในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีศรีสินบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินทร์

และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระมหาปราสาทพระราชมณฑีพระอารามในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรราชทานนามว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงตั้งพระนามพระนครใหม่ให้ต้องกับนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์เป็นพระมหานครแห่งความวิจิตรงดงามและความเจริญรุ่งเรืองให้ราษฎรได้อยู่อาศัยโดยร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์และสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีทรงสร้างพระนครและพระราชมณฑลสถานแล้วเสร็จโดยเรียบร้อยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องมงคลสิริราชูปโภคสำหรับแต่งตั้งมณฑลพระราชพิธีและถวายเป็นเครื่องบรมขัตติยราชอิสริยยศแห่งเป็นพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าต่อมาในปีพุทธศักราช2328ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตำราตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจากตำราราชาภิเษกครั้งกรุงเก่าซึ่งมีขั้นตอนโดยลำดับคือสงพระมุรธาภิเษกณมณฑปพระกริยาสนานทรงรับน้ำอภิเษกซึ่งพราหมณ์และราชบัณฑิตถวายณพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ทรงรับการถวายเครื่องมงคลสิริราชูปโภคเช่นพระสุพรรณบัตรเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์พระแสงอัสดาวุธพระนพประดนมหาเสวตฉัตรณพระที่นั่งภัทรบิตรการพระราชพิธีต่อจากนี้คือการเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระยาช้างต้นพระยาม้าต้นเรือพระที่นั่งราชรถเครื่องสูงเฉลิมพระเกียรติยศรวมทั้ง12ท้องพระคลังแล้วมีพระปฐมบรมราชโองการว่าพันพฤกษชลธีแลสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้หวงแหนไม่ได้นั้นตามแต่สมณะชีพรามนาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิดพระราชพิธีที่ต่อเนื่องกันคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมโภชพระนครฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระอนุชาธิราชพระนามเดิมบุญมาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราชเมื่อพุทธศักราช2325และสถาปนาสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศพระนามเดิมทองอินขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลังเป็นบำเหน็จความดีความชอบในรัชกาลทัพเมืองเหนือเมื่อพุทธศักราช2328ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีเพียงในสมัยรัชกาลที่1เท่านั้นส่วนตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีมาจนถึงรัชสมัยรัชกาลที่5

พระชัยหลังช้างพระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลพระพุทธรูปสำคัญซึ่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีมีพุทธลักษณะพิเศษต่างจากพระพุทธรูปโดยทั่วไปเรียกชื่อสืบมาว่าพระชัยหรือพระชัยวัฒน์ลักษณะที่ต่างจากพระพุทธรูปอื่นๆคือเป็นพระพุทธรูปขนาดย่อมขัดสมาธิเพชรพระหัตถ์ซ้ายถือพัดยศพระหัตถ์ขวาทอดบนพระเพลาเกือบจะหลดพื้นอย่างที่เรียกว่าพระพุทธรูปปางมารวิชัยและมีฉัตร5ชั้นกั้นถวายสันนิษฐานว่าพระชัยน่าจะมีที่มาจากพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งมีความหมายถึงการชนะมารแต่พระชัยวัฒน์หมายถึงการชนะอุปสรรคพยันตรายและมีชัยเหนืออริราชศัตรูโดยปรากฏหลักฐานครั้งกรุงศรีอยุธยาว่าได้มีการสร้างพระชัยเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำพระเจ้าแผ่นดินทุกรัชกาลเพื่อทรงสักการะอัญเชิญประดิษฐานในมณฑลพิธีและเชิญไว้ใกล้ชิดพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระนครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินไปทำศึกสงครามปรากฏในตำราการจัดขบวนเสด็จครั้งกรุงเก่าว่าหากเสด็จพระราชดำเนินไปโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาศจะอัญเชิญพระชัยในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์หรือเรือพระที่นั่งกิ่งพื้นแดงซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นมักอัญเชิญพระชัยในเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและถ้าเสด็จโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมาศหรือกระบวนช้างจะอัญเชิญพระชัยประดิษฐานบนหลังช้างแต่ถ้าไปทับจะอัญเชิญพระชัยโดยห่อผ้าขาวเสด็จตามไปทับเพื่อชัยชนะในการศึกสงครามจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระชัยหลังช้างในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพุทธศักราช2325ปรากฏหลักฐานว่าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระชัย2องค์คู่กันองค์หนึ่งขนาดใหญ่มีภาพพิมพ์เป็นพระชัยประจำรัชกาลหรือพระชัยใหญ่อีกองค์หนึ่งเป็นพระชัยเงินมีขนาดเล็กเรียกว่าพระชัยหลังช้างองค์พระทำด้วยเงินฐานเป็นทองคำทั้ง2องค์และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยหลังช้างประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคู่กับพระชัยประจำรัชกาลและพระพุทธรูปสำคัญองค์อื่นๆในคราวมีศึกสงครามก็ยังคงรักษาราชประเพณีเชิญพระชัยนำเสด็จสืบมาและยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระชัยประจำรัชกาลทั้ง2องค์ตั้งในพระแท่นมณฑลเมื่อมีการพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองเช่นพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเนื่องจากเป็นพระพุทธรูปสำคัญยิ่งมาตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยต่อมาเมื่อมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลเป็นราชประเพณีสืบมาจนถึงปัจจุบัน

กรุงเทพมหานครความมั่นคงแห่งสยามประเทศการสถาปนากรุงเทพมหานครทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาถือเป็นยุทธศาสตร์อัญชันฉลาดยิ่งในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังหลวงพระราชวังหน้าและพระราชวังหลังในการแบ่งปันหน้าที่การรักษาพระนครให้มั่นคงด้านทิศเหนือมีวังริมป้อมพระสุเมนพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎาด้านทิศใต้วังใกล้ป้อมจักรเพชรพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหฤหรักษ์ด้านใต้ใกล้กำแพงพระบรมมหาราชวังพระราชทานเป็นวังที่ประทับของกรมหมื่นนรินทรพิทักษ์วังรักษาพื้นที่ริมคลองคูเมืองด้านเหนืออยู่ที่ปากคลองวัชนะสงครามกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระราชทานให้เป็นที่ประทับของกรมขุนสุนทรภูเบศรข้าหลวงเดิมในเวลาต่อมาทรงพระราชทานพระราชดำริให้สร้างวังใกล้พระบรมมหาราชวังให้เป็นปราการพระนครชั้นในได้แก่พื้นที่ตรงข้ามพระบรมมหาราชวังด้านเหนือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเจ้านายเป็นจำนวน3วังเรียงกันจากแม่น้ำเจ้าพระยาคือวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกหรือวังท่าพระพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตภายหลังเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากรวังถนนหน้าพระลานวังกลางพระราชทานเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอรุโนไทยภายหลังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอาภรณ์และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราปรปักษ์หรือเจ้าฟ้าชายกลางในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยวังหน้าพระลานวังตะวันออกเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเทพพลพรรคส่วนพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ใต้ตำหนักแพหรือท่าน้ำราชวรดิษฐ์ไปจนถึงท่าเตียนเป็นที่ตั้งวังสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีและวังสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์ทางฝากตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังพระราชทานเจ้านายเรียงรายกัน3วังโดยวังบ้านปูนพระราชทานพระองค์เจ้าขุนเนนมีชื่อตรอกเจ้าขุนเนนหรือตรอกวัดระฆังเป็นหลักฐานมาจนถึงปัจจุบันวังสวนมงคุฎพระราชทานสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนรินทรรณเรศส่วนวังสวนลิ้นจี่พระราชทานเป็นวังที่ประทับของกรมพระราชวังหลังวังเจ้านายในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์อยู่รายรอบพระนครนั้นจึงเป็นเสมือนป้อมปราการชั้นในที่แข็งแรงมั่นคงเพื่อวางพระราชภารกิจให้เจ้าของวังได้แบ่งปันหน้าที่กันในการรักษาพระนครเสริมกับยุทธศาสตร์ที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งมอบให้พระบรมวงศานุวงศ์ไปช่วยทำศึกสงครามป้องกันขอบขันทสีมานับเป็นพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าพระปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จอมทัพแห่งสยามประ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซของบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดวันนี้เวลา 9:12 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซที่จัดตั้งขึ้นเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติโดยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยและการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดพราคลุมป้ายอาคารแล้วทรงปรุงน้ำหอมสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกทั้งนี้ด้วยบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดมีวิสัยทัศน์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับพืชไทยและช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2531เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติแบบครบวงจรตั้งแต่การรวบรวมวัตถุดิบจากพืชการกลั่นน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดไปจนถึงการสร้างสารปรุงแต่งกลิ่นจนในปัจจุบันผลิตสารสกัดธรรมชาติกว่า300ชนิดมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการและพัฒนาของบริษัทผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บริษัทวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิโครงการตำรายาโบราณล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือเติมข้อมูลบันทึกเป็นภาษาล้านนานำมารวบรวมและแปลเป็นภาษาไทยพร้อมจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อศึกษาสมุนไพรแต่ละชนิดว่ามีสรรพคุณและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไรจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ส่งมอบผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสูตรสมุนไพรเป็นลูกอมเป็นการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานวิจัยที่ร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากใบบัวบกให้มีความบริสุทธิ์มากกว่า80%จากการทดสอบพบว่าสารสกัดมีประสิทธิภาพสูงสามารถยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนในผิวหนังพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวผลการวิจัยยังชี้ว่าช่วยปกป้องผลกระทบของฝุ่น PM2.5 ได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องนำสมุนไพรภูมิปัญญาไทยมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ชีวิตในทุกวันการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพเท่านั้นแต่ยังยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรสร้างรายได้ที่มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาของไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติและส่งต่อคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไป

0: สมเด็จพระนครินทราธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อไทยพัฒนาครั้งที่17เวลา 17:46 นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อไทยพัฒนาครั้งที่17โอกาสนี้พระราชทานพระราชโอรสให้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีประธานกรรมการอำนวยการจัดคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อไทยพัฒนาครั้งที่17กราบบังคมทูลเบิกพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิไทยพัฒนาการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อไทยพัฒนากองทัพอากาศจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2549เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆของมูลนิธิไทยพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่สืบสานแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด A Symphony of Memory บทเพลงแห่งรักในความทรงจำเพื่อสะท้อนความรักชาติความเสียสละการปกป้องอธิปไตยและความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพอากาศกับประชาชนไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินโดยทรงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยงานหัตถศิลป์และการแสดงอันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยอย่างสง่างามและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลกการแสดงมีวงซิมโฟนีออร์เคสตรากองทัพอากาศซึ่งเป็นวงดนตรีมาตรฐานระดับแนวหน้าของประเทศประกอบด้วยนักดนตรีและคณะนักร้องประสานเสียงกว่า200คนภายใต้การอำนวยเพลงของนาวาอากาศเอกลิขิตบุญญาและนาวาอากาศโทพิรุณเจวงโดยมีนาวาอากาศเอกธนสรุธธงชัยธนเกตผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมพร้อมด้วยศิลปินรับเชิญและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อาทิเพลงขวัญใจไทยทั้งมวลและแม่แห่งแผ่นดินเพลงวันที่มีการศึกษาเพลงคืนบ้านดอยเพลงหัวใจทศกัณฐ์เพลงยักษ์ประเทศไทยเพลงสยามมนุษยสติเพลงเชิดหรือเดี่ยวระนาดเอกสามรางเพลงสายลมที่มองไม่เห็นเพลงนารีรัตนาและเพลงชัยพัฒนาโดยรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3วันนี้เวลา 9:49 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์เพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมหรือดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งจนเกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานคุณสมบัติจากผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน11คนใน7ประเทศทั่วโลก และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูอดีตผู้อำนวยการสถาบันโลหิตวิทยาแห่งเซี่ยงไฮ้และประธานสภากาชาดสาธารณรัฐประชาชนจีนและศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้ผู้อำนวยการกิติมศักดิ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จากนั้นทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3ภายใต้หัวข้อ Thailand Against Cancer S1 Genomic Medicine ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพที่สำคัญในด้านการป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่มาแบ่งปันเจาะลึกถึงเทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์งานวิจัยและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในอนาคตในการนี้มีพระดำรัสเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3
1: มีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Thailand Against Cancer S1 ในวันนี้ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์แพทย์ดร.เฉินสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยน ัวสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
0: จากนั้นทรงฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบโปรไมอิโลไซติกด้วยยาออทรานส์เรติโนอิกแอซิดหรือ ATRA ร่วมกับซานูไตรออกไซด์หรือ ATO ซึ่งเป็นแนวทางการบำบัดมะเร็งที่มีประสิทธิภาพด้วยการเหนี่ยวนำให้เซลล์ปรับสภาพเติบโตเป็นเซลล์ปกติโดยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568ทางนี้ศาสตราจารย์ในแพทย์เฉินจูและศาสตราจารย์ในแพทย์หวังเจิ้นอี้เป็นบุคคลผู้ปฏิวัติการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโปรไมอิโลไซติกหรือ APL แต่เดิมเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดสู่การคิดค้นการรักษาจนมีอัตราหายขาดสูงถึง95%ด้วยการใช้กรดวิตามิน A ร่วมกับสารหนูไตรออกไซด์ซึ่งเป็นสูตรสำเร็จแรกของโลกที่ไม่ใช้ยาเคมีบำบัดและกลายเป็นต้นแบบของการแพทย์แม่นยำที่ไม่จดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ในการค้นพบเพื่อวงการแพทย์นำไปเป็นตำรับยารักษาแก่ผู้ป่วยทั่วโลกอันสอดคล้องกับพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้สามารถเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งในราคาถูกได้อย่างเท่าเทียมสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์หรือ Princess จุฬาภรณ์ Award เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตติยราชนารีเจริญพระชนนษา65ปี4กรกฎาคม2565เพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณให้เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศโดยทรงอุทิศพระองค์ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในการขับเคลื่อนความร่วมมือและแสวงหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับนานาชาติเพื่อการป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยจากโรคมะเร็งโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งตลอดจนประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตอนนี้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานรางวัลในเดือนกรกฎาคมของทุกปีโดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2567ท่านที่ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ทุกคนได้รับโล่รางวัลประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐเพื่อยกย่องคุณูปการอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรพรรดิราชาวาสณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน การพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากศิษย์พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดประเชตุพรหมวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา17

ิกาท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจังหวัดสุทัศน์เทพพระวรารามณวัดระฆังโคสารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่อาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและวัดประยุรวงศาวาสจัดขึ้นเพื่อให้พระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแสดงพระธรรมเทศนาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้กับพุทธศาสนิกทั้งยังเป็นการสร้างศาสนาทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นสำนักเทศนาที่โด่งดังตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรื่องการเทศนาลีลาสาริกาป้อนเหยื่อมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมของประชาชนสำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นโดยมีพระราชปณิธานสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทและเผยแผ่ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นการช่วยเหลือสังคมไทยอีกทางหนึ่ง

องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านผู้ตูมตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุตูมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดกระราบกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ตำบลห้วยลึกพร้อมทั้งป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยแล้งโดยสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2,552 ให้แก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อส่งน้ำสายใหญ่ความยาว 3.6 กิโลเมตรสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 297,000 ลูกบาศก์เมตรต่อมาในปี2566กรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการเพิ่มก่อสร้างเสริมสปริมเวย์ 0.5 เมตรและขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำส่งผลให้ปัจจุบันสามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 444,000 ลูกบาศก์เมตรในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรับฟังบรรยายสรุป

การดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโครงการปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานมีลักษณะเป็นเขื่อนอเนกประสงค์กั้นแม่น้ำเพชรบุรีที่บริเวณเขาไม้รวกมาบรรจบกันที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานความสูงจากฐานราก58เมตรความยาวสันเขื่อน760เมตรกว้าง8เมตรเริ่มกักเก็บน้ำมาตั้งแต่ปี2508มีพื้นที่รับน้ำ 2,210 ตารางกิโลเมตรนอกจากใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรแล้วสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าโดยมีโรงงานไฟฟ้าชนิดกังหันน้ำจำนวน1แห่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 19,000 กิโลวัตต์จำนวน1เครื่องกำลังการผลิตไฟฟ้าปีละ78ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถขยายพื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีจากเดิมจำนวน 214,000 ไร่เพิ่มเป็น 336,000 ไร่มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ในหน้าแล้ง 174,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตั้งแต่ปากอ่าวเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจนถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และช่วยบรรเทาอุทกภัยในทุ่งเพชรบุรีได้เต็มประสิทธิภาพองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากวันนี้พลเอกกัมปนาถ รุจดิษฐ์ องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศาลาภักดีแผ่นดิน66ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่จำนวน104ชุดและเสื้อกันหนาวพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนจำนวน40ตัวอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่39และเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อตั้งเมื่อปี2559ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งเส้นทางสัญจรระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการสาธารณสุขฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมอาชีพเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ดินน้ำและการฟื้นฟูป่าต้นน้ำรวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่าสามหลังประโยชน์สี่อย่างเพื่อให้คนสามารถอยู่กับป่าแบบเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันอย่างยั่งยืน

เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้ว้าวเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อันดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ยาเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทร์ทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้าไปดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมบังสีเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: หลายตอนที่ผ่านมานะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายด้านโดยผู้ใหญ่ด้านการศึกษาของประเทศรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายๆท่านเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันที่ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิททองโรจน์ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งและมีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษาอีกหลายตำแหน่งที่จะมานำเสนอมุมมองของปัญหาการศึกษาในบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุดคุณภาพครูโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาความเหลื่อมล้ำและอีกหลายปัจจัยถ้าอย่างนั้นพอจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำและที่แน่ๆ นะคะการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาไม่สามารถบรรลุผลได้จากการเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงจุดควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงคุณภาพค่ะเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภวิททองโรจน์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ
1: ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเรามันอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอในลักษณะที่เรารู้สึกเองเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่นะการรับคนเข้ามาทำงานอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนายจ้างทั้งหลายก็บ่นทั้งนั้นแล้วก็อ่อนแอในลักษณะที่มันนานๆมันก็มีสิ่งบอกเหตุเรามาที่หนักที่สุดก็คือผลการสอบพิซซ่าคราวที่แล้วนะครับที่ในที่สุดแล้วคะแนนเดิมก็ต่ำอยู่แล้วแต่คราวนี้ต่ำกว่าที่เคยต่ำอยู่แล้วอีกคือต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยสอบมาถ้าเทียบกับอันดับของโลกเราก็ยิ่งอยู่ต่ำๆอันนั้นก็น่าเป็นห่วงและที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใครต่อใครบอกว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งเราอยู่ตอนนี้นะถ้าเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไปจับโดยเอาเรื่องการวัดของพิซซ่าก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เวียดนามไปไกลกว่าเราเยอะนะขึ้นถึงอันดับต่ำกว่า10ก็มีในบางครั้งแล้วก็เป็นแบบบางสาขาวิชาโดยเฉพาะในวิชาที่สำคัญเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าการศึกษาบ้านเรามันก็อ่อนแออย่างมากๆนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันจะเริ่มตอบยากแล้วว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุก็เพราะมันเรื้อรังมานานมากนะเราอยู่ในสภาพของความอ่อนแออย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบปีมากนะถ้าถอยไปตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จริงๆผมก็เริ่มต้นทำงานในระดับของการบริหารการศึกษาตั้งแต่เป็นคณบดีเป็นอธิการบดีเป็นนายกสภามหาลัยมาจนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรนี่นะครับก็มันจริงๆก็เกือบครึ่งศตวรรษแล้วแหละนะฮะแล้วในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะอยู่ที่จุดเนี้ยนะครับว่าทำยังไงการศึกษาบ้านเรามันถึงจะมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้ตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันสาเหตุคงจะประกอบกันในหลายๆเรื่องถ้าไปหาสาเหตุเนี่ยจับอะไรมันใช่หมดนะจับคุณภาพครูใช่ไหมจับคุณภาพของหลักสูตรใช่ไหมจับคุณภาพของการทรัพยากรทางด้านการศึกษาใช่ไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้มันใช่หมดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกมองเห็นอยู่แล้วก็มีความพยายามแก้แต่ในความพยายามแก้นั้นเนี่ยนะในทางที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทียิ่งแก้ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกนะยกตัวอย่างเช่นเรายกประเด็นเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนะเหล่านี้เนี่ยแน่นอนถามว่าเป็นประเด็นไม่เป็นนะจึงเป็นเหตุให้ถึงกับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการศึกษาเป็นสิทธิของพลเมืองซึ่งพลเมืองไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับทางการเมืองก็ไปแปลเป็นนโยบายขึ้นมาเป็นเรื่องเรียนฟรี ซึ่งเราก็ทราบกันอยู่นะเรียนฟรี12ปี15ปีอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองจะยกไปเป็นประเด็นกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถามว่าหลักการดีไหมหลักการดีมากๆแต่พอเอาไปทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเงินมันไม่พอนะเงินมันไม่พออาจจะจากการที่ภาพใหญ่ๆของประเทศมันก็ไม่พออยู่แล้วหรือจากการที่การจัดสรรนะก็เป็นเหตุให้มีข้อโต้เถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะงบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยนะมันขึ้นไปถึง 30% ของงบประมาณของประจำปีของประเทศก็มีเคยมากที่สุดนะในอดีตไม่นานมานี้จนกระทั่งตอนหลังๆก็มีอย่างอื่นแซงขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับแต่ก็ยังจัดว่ามากแต่พอมากอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินไม่พอเลยก็กลายเป็นคำถามนะแต่ข้อที่จริงก็คือยกตัวอย่างเช่นโครงการเรียนฟรีนะ12ปีเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกนำโดยประเด็นทางด้านการเมืองการเมืองก็มาบอกว่าต่อไปนี้เด็กไม่ต้องเสียสตังค์นะเข้ามาเรียนแล้วเรียนได้เลยเนี่ยแต่พอไปเจอปัญหาข้อที่จริงเข้าก็คือเงินมันไม่พอเงินมันไม่พอก็กลายเป็นว่านะโยนเงินอย่างนี้เข้าไปที่พื้นที่เข้าไปที่โรงเรียนนะมันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งไปบีบคั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดเข้ากรอบในเงินขนาดน้อยๆนั้นได้นะยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ก็มีอยู่เรื่อยนะเรื่องอาหารกลางวันนะจัดเงินไปต่อหัวก็ไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ยก็เกิดอาการนะผิดสำแดงต่างๆนานาขึ้นมาจนทั้งถึงเรื่องของการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรทางด้านการศึกษาเช่นตำราเรียนนะตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้การเมืองก็มาบอกว่าเด็กไม่ต้องซื้อหนังสือนะแล้วก็จัดเงินลงไปพอจัดเงินลงไปแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าในข้อเท็จจริงแล้วเงินมันไม่พอนะเด็กเนี่ยต้องการแหล่งความรู้มากกว่านั้นแต่พอกรอบเงินมันถูกบังคับเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงโรงเรียนก็จะต้องไปจำกัดจำเขี่ยว่าซื้อหนังสือได้เท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรนะ
2: ดังที่อาจารย์ภาวิททองโรจน์กล่าวนะคะว่าทุกส่วนของการศึกษาเนี่ยมีจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครูโครงสร้างทรัพยากรหรือทรัพยากรระบบการศึกษานะคะเราก็มองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันที่จะปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปเป็นพีซมีลหรือเป็นจุดๆไปเราควรจะปฏิรูปทั้งระบบไปด้วยกันแต่มันยากนะคะระบบการศึกษานี่มันใหญ่เถอะทะแล้วก็อุ้ยอ้ายนะคะจะปฏิรูปทั้งระบบเนี่ยมันเหมือนมันเราฝันได้ค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้าเราต้องลองที่จะเริ่มที่ใดที่หนึ่งเราควรจะลองที่การกระจายอำนาจของการศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องคิดนะคะว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภาพใหญ่ถ้าเราปฏิรูปภาพใหญ่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันจุดดีเทลหรือจุดยิบย่อยเนี่ยเราควรจะให้บริบทของชุมชนคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนดำเนินเรื่องนะคะเราไม่ควรจะตัดสินว่าคนที่เขาอยู่ลำพูนควรจะเรียนแบบเดียวกับคนที่อยู่มหาสารคามหรือคนที่อยู่จังหวัดระยองเราควรจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนจัดการศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปด้วยกัน

ั้งองคาพยพนะคะอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สุกรีนาคแย้มที่เคยบอกรายการเรากล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยเป็นเพราะเราปฏิรูปแนวดิ่งทุกอย่างเนี่ยสั่งตรงมาจากกระทรวงศึกษานะคะแล้วก็คิดว่าปลายทางคือโรงเรียนเนี่ยจะสามารถปฏิรูปตัวเองไปตามทิศทางของกระทรวงศึกษาได้แต่เส้นทางการเดินทางของนโยบายมันยาวไกลซับซ้อนและบางทีสับสนนะคะแต่ถ้าเราเอาโรงเรียน

0: สร้างหน่วยเล็กๆทั่วประเทศที่เป็นองคาพยพในการปฏิรูปการศึกษาไปกับเราได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิรูปเนี่ยแล้วเราปฏิรูปแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะนโยบายมันไม่ไปถึงห้องเรียนนะคะเราก็ต้องปฏิรูปตรงนั้นให้มันถึงห้องเรียนให้ได้ทำยังไงที่ให้ไอเดียดีๆที่ท่านนักวิชาการนักปฏิรูปนโยบายนักนโยบายการศึกษามากมายเนี่ยคิดออกมาแล้วเนี่ยไปถึงห้องเรียนไปถึงนักเรียนไปถึงโรงเรียนได้
1: เรื่องครูก็ดูจะเป็นปัญหาคือวิชาชีพครูในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิชาชีพที่แปลกกว่าวิชาชีพอื่นๆในแง่ที่ว่าจบมาปั๊บก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยไอ้เนี่ยไปส่งผลมากเลยถึงเรื่องของกำลังคนนะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพูดถึงโรงเรียนต่างจังหวัดขาดการครูอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษสมมตินะหรือสาขาไหนแล้วก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วผู้อำนวยการหรือครูใหญ่จะบอกว่าให้ครูคนนี้ไปช่วยสอนหน่อยนะในภาษาอังกฤษชั้นป.3ของห้องนี้เนี่ยคำตอบก็คือไม่ได้หนูจบเอกคณิตศาสตร์มาเพราะฉะนั้นไปสอนอังกฤษไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับในสภาพของบ้านเราเนี่ยซึ่งมีความจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกโรงเรียนนะหรือโรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยจะขาดครูหมดไม่สามารถที่จะมีครูได้ครบทุกเอกนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากำลังคนจะต้องเพิ่มอีกมหาศาลเลยถึงจะครบแล้วบางทีมีอยู่หนึ่งเอกก็อาจจะทำงานได้ค่อนข้างจำกัดมันก็กลับไปถึงเรื่องของการผลิตครูเราคำถามว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมมันจึงนำไปสู่ประเด็นที่บอกว่าจะต้องใช้คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยนะปฏิรูปก็คือต้องทำทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองโจทย์เนี่ย ก็ถูกอยู่ระดับหนึ่งในแง่ที่ว่ามันเป็นปัญหาไปหมดเพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นมาทั้งระบบแต่คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยก็เป็นแค่คำพูดนะนานมากนะผมอยู่ในวงการศึกษามาตลอดเวลาก็ได้ยินคำนี้คำนี้คำนี้แต่ยังไม่ได้ยินว่าแอคชั่นจริงๆในการปฏิรูปเนี่ยมันเกิดหรือยังและเกิดเมื่อไหร่นะก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นระลอกระลอกยกตัวอย่างเช่นนะระลอกใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตอนการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นะฮะอันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยจะไปรื้อระบบการศึกษาแต่ในที่สุดแล้วก็ไปรื้อแค่โครงสร้างแต่สาระจริงๆก็คือทำอย่างไรการศึกษาไทยคำว่าการศึกษาไทยเนี่ยถึงจะดีขึ้นมาได้การศึกษาดีหมายความว่าไงถ้าเผื่อไปดูที่ออฟคัมนะการศึกษาดีก็หมายความว่าเราต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีคุณภาพหมายความว่ายังไงมีคุณภาพก็หมายความว่ามีความรู้ที่ดีมีความคิดความอ่านที่ดีมีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ไปจนถึงประกอบอาชีพได้นะอันนั้นก็คือการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับถ้าเผื่อการศึกษามันไม่ดีทรัพยากรมนุษย์มันก็คุณภาพต่ำเราก็ไปถึงไหนไม่ได้เราจะต้องเกิดสำนึกความวิตกนะหรือความกลัวได้ซ้ำร่วมกันว่าการศึกษาของประเทศเรามันแย่มากนะแล้วก็ทำให้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์บ้านเรามันแย่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรื่องอื่นๆรวนตามไปนะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะทำไมยักษ์ใหญ่ตรงนั้นตรงนี้มาดูเมืองไทยมาดูมาเลเซียมาดูเวียดนามในสุดก็ข้ามเมืองไทยไปลงมาเลเซียข้ามเมืองไทยไปลงเวียดนามคนก็ไปบอกว่าเพราะค่าไฟตรงนั้นถูกกว่าอะไรต่อแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เพราะถ้าเผื่อเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบ้านเราก็จะตกอยู่ในวังวนอย่างนี้แล้ว มันไม่แค่นั้น

0: ในสภาพของโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกดึงลงทุกวัน
1: การศึกษาเป็นของเราทุกคนนะคะเราพูดจุดนี้มาหลายครั้งแล้วในรายการหนึ่งในพระราชดำริการพัฒนาการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่ของระดับนโยบายแต่เป็นระดับครูที่ต้องเข้าใจระดับผู้อำนวยการที่ต้องเข้าใจระดับกรรมการสถานศึกษาที่ต้องเข้าใจทุกวันนี้ค่ะเรามองการศึกษาเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแต่เราไม่ควรมองแบบนั้นเราควรมองว่าทุกอย่างเป็นโหนดเป็นหน่วยที่อยู่กระจายกันทั่วประเทศที่เราสามารถลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆเข้าหากันแล้วก็ผลักดันการศึกษาให้ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะเราต้องการชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะคะเราต้องการโรงเรียนที่เข้มแข็งเราต้องการผอ.ที่เข้มแข็งเราต้องการครูที่มีศักยภาพมีจิตวิญญาณและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาถ้าโรงเรียนเข้มแข็งไม่ว่าลมของการเมืองจะพัดไปทางไหนโรงเรียนก็อยู่ได้แต่ถ้าโรงเรียนอ่อนแอแล้วเป็นใบไผ่อะค่ะมันก็ลิ้วตามลมลู่ตามลมไปมันก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเรามีทรัพยากรครูที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยเด็กก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการเมืองเปลี่ยนอีก10ปี50ปีนะคะแต่ถ้าเรารอพึ่งแต่การเมืองเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะ
2: การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้องปฏิบัติเชิงโครงสร้างทั้งระบบค่ะมีการพัฒนาครูอาจารย์ผู้บริหารปฏิรูปการบริหารจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนและการวัดผลจัดการศึกษาให้คนส่วนใหญ่ได้เรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพราะการศึกษาที่ดีต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างที่อาจารย์ภาวิทย์ได้กล่าวไว้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ดึงดึงดึง
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: ปึ๊บและตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิกิจกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริ่งใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวเขียวกรีนแคทเทอริ่งนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริ่งจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบนึงดิแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารัก
0: น่าร
1: ัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไวเลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมฮะ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิธีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริ่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเคี้ยวเขียวนั่นเอง
1: เคี้ยวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใด
0: ๆ
1: ผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช
0: ้ครับ
1: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับครับ
1: ก็เลยทำให้เคี้ยวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียนเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์เหมือนเลยนะฮะแรกเลยนี่จานแรกใช่ไหมคร
2: ับ รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรก
2: แต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเลยทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมา

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตรงนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับก
2: ็
1: จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: เงี้ยใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดาปุ๋ย
0: ทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกนี
1: ้ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
1: ัน
4: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: ม
1: ัน
4: ก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
4: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
1: ครับ
4: ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยจานกับหมานี่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็เราจะได้หน้าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
6: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเออเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย

0: แล้วครับขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
1: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
2: มือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
0: ็
2: จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
2: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ30-40 แพ็คได
0: ้แล้วมีอะไรอีก
2: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
2: รวม oh, no. ไม่มีการแยกใด
0: ๆรวมไปเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะทิ้งเยอะแค่ไหน
2: 10ถุงอ่ะ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
2: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะทางนี้อะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
0: ้ทีมงานบ่นไหม
2: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำเติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
3: วันนี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
3: ให้ทีมงาน
0: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกโค้ชพี่โมดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
3: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
3: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10 ถุง 20 ถุงอะไรเงี้ย

0: อันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะแค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างๆแล้วก็ความไ
1: รใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับนะครับ
0: วันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
2: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
2: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
2: ใช่ตัวของสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นขวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
2: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
3: Oh my god
2: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
2: ปกติ
0: จริงเหรอ
2: ผมรู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ถ้าหมดแล้วก็ไปเติมใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
4: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
4: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
4: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไห
0: ม
4: เราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
4: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
5: ไม่ลำบากเลยทุกอย่างง่ายข
0: ึ้
5: นนะ
0: ผมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
5: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
5: ช้อนหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
6: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็ต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
6: wow.
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต
0: ่
1: อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะๆเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้คติแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญมีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับอยู่ที่เมืองบรัสไวท์ประเทศเยอรมนีนะครับในระหว่างนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จประพาสเมืองบาดฮัสบวกซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลเท่าไหร่นักนะครับและถึงแม้ว่าเมืองบาดฮัสบวกนั้นจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆก็ตามนะครับแต่ประชาชนที่นั่นต่างก็มีความรู้สึกยินดีที่จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระมหากษัตริย์จากแดนสยามจึงได้พากันออกมารับเสด็จพระองค์กันอย่างเนืองแน่นเลยล่ะครับ

0: ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายถึงเมืองบาดฮาสบวกเมื่อแรกเสด็จพระราชดำเนินถึงว่า
1: เมืองนี้ตั้งอยู่เชิงเขาฮาสเขาฮาสนี้เป็นศูนย์กลางของประเทศเยอรมนีมีแร่เงินแร่เหล็กมีคนไปมาเที่ยวในฤดูร้อนเพราะมีที่อาบน้ำ

0: นอกจากนี้ยังมีการขุดพบน้ำแร่ธรรมชาติขึ้นที่นี่ทำให้เมืองบาดฮาสบวกได้ชื่อว่าเป็นเมืองน้ำแร่และมีสถานสปาบำบัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเยอรมนี
1: We have had 1,000 years ago the founding of the town when the former emperor Henry the Fourth founded a huge castle and at that time the whole Harz region was the center of the German Empire and the second time was about 100 years ago in the time of the Emperor William the Second we have a huge uprising of Spas in Europe and in Germany and but Harzburg was one of the famous and of the biggest at its time and that was the base I think for the later visit of King Chulalongkorn. Longkorn
0: สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟเมืองบาดฮาสบวกในเวลา 11:00 น.ของวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2450ภาพนี้คือบรรยากาศพิธีรับเสด็จที่ชานชาลาสถานีรถไฟซึ่งพระองค์ทรงพระดำเนินคู่กับดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตนักสืบพิมพ์ท้องถิ่นของเมืองบาสฮาร์ดบวกลงข่าวว่าในฟอนซุตเตอร์เฮมนายกเทศมนตรีและบรรดาข้าราชการเมืองบาสฮาร์ดบวกมารับเสด็จเป็นจำนวนมากอีกภาพหนึ่งเป็นพิธีเสด็จภายในอาคารสถานีรถไฟเป็นบรรยากาศที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: แม่มาสปีชก่อนปราศัยดุกและพ่อด้วยกันพ่อขอให้ดุกตอบแทนพวกหัวหน้าของชาวเมืองยืนเรียงแถวฝ้าข้างซ้ายพวกผู้หญิงสาวยืนแถวฝ้าข้างขวาเมื่อดุกตอบเสร็จแล้วผู้หญิงนำช่อดอกไม้มาให้ดัชเชสว่าคำกลอนเป็นอดเดรสภาษาเยอรมันแล้วถ่ายรูปคือทักทายทั่วกัน

มึงบาดฮัสบวกรอดพ้นจากการโจมตีในสงครามโลกสถานที่หลายแห่งในเมืองนี้ยังอยู่ในสภาพดั้งเดิมรวมทั้งสถานีรถไฟที่สร้างเสร็จในพุทธศักราช2450ปีเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองนี้ปัจจุบันทั้งสองภาพนี้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่หอจดหมายเหตุประจำเมืองบาดฮาสบวกรวมถึงโปสการ์ดพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดุกโยฮันอัลเบิร์ตและดัชเชสอลิซาเบธซึ่งทางการจัดทำขึ้นเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสครั้งนั้น

ถนนสายนี้คือถนนโซกวินเฮมสตรีทเป็นเส้นทางที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทบุนฮามสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าถึงบรรยากาศการรับเสด็จของชาวบาทฮาสบวกและความสวยงามของถนนสายนี้ซึ่งมีต้นเชสนัทปลูกเรียงรายอยู่สองข้างทาง

0: ่างมานานนับศตวรรษไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: คนยืนรายสองข้างทางเป็นจำพวกต่างๆคือหญิงชายชาวเมืองผู้หญิงสาวแต่งสะพายแพรสีน้ำเงินกับเหลืองสวมมาลัยดอกไวโอเลตเด็กๆทั้งกองถือธงช้างเล็กๆแกว่งสลอนนักเรียนชั้นหนุ่มเป็นพวกกองดับเพลิงทั้งของรัฐบาลและทั้งเฉลยศักดิ์แต่งตัวหรูเป็นอันมากเหลือที่จะพรรณนาหนทางค่อยๆขึ้นไปบนเขาถนนแลบ้านเรือนสะอาดน่าอยู่ควรจะเป็นที่เที่ยวแลอยู่ได้อย่างที่อาบน้ำต่างๆมีโฮเทลใหญ่ตั้งขึ้นใหม่คนมาอยู่มาเป็นที่แฟชั่นเนเบิลต้นไม้งามเหลือเกิน

ระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินพระองค์ทรงแวะประทับที่ครัวเฮาส์หรือที่ประชุมเมืองซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสำนักงานของธนาคารสปิลแบงก์วันนั้นมีผู้คนจำนวนมากมารอรับเสด็จและหนึ่งในนั้นมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งได้นำดอกไม้มาถวายแด่พระองค์และทรงตรัสชมว่าพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมืองบาดฮาร์สบวกฉบับวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2450ซึ่งได้ลงรายละเอียดเรื่องราวอันน่าประทับใจครั้งนั้นว่าหญิงสาวคนนั้นชื่อมิสดอมเมสได้นำดอกกล้วยไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งเป็นดอกไม้ประจำเมืองบาดฮาร์สบวกมาถวายแด่พระองค์

0: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงปราสาทบุนหามพระองค์ทรงแวะทอดพระเนตรฟาร์มเลี้ยงม้าของรัฐบาลซึ่งปัจจุบันเป็นสถานเพาะพันธุ์ม้าที่มีชื่อว่าบาดฮาร์สบวกสตักฟาร์มที่นี่เป็นฟาร์มเลี้ยงม้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรปก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช1956โดยดุกเบอร์นาร์ดซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองเมืองบาชไว้และลืนบวกในขณะนั้นในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายถึงฟาร์มม้าแห่งนี้ว่า
1: ขึ้นไปจนชายเนินแห่งหนึ่งจึงลงจากรถดูม้าฝูงที่นี่เป็นที่เลี้ยงม้าฝูงของรัฐบาลตั้งมา200ปีแล้วแต่มาจัดแข็งแรงมากเมื่อดุกออฟบรันชวิกคนที่สุดแต่รั้วที่กั้นคอกม้าเป็นข้อๆยาวถึง 6,000 เมตรที่นั่นเป็นที่ท้องทุ่งแต่เป็นเนินสูงๆต่ำๆต้อนม้ามาดูเป็นฝูง
0: เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงปราสาทบุนหามพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเดิมทีปราสาทนี้เป็นที่อยู่ของเจ้ากรมม้ามีรูปร่างเป็นตึกไม่ใช่เป็นป้อมแต่ก่อด้วยศิลาแต่งต้นไม้เลื้อยไปตามฝาผนังมีลำธารไหลผ่านสนามหญ้าใกล้กับปราสาทมีบ่อเลี้ยงปลาเทาส์และทุ่งหญ้าเขียวขจี

ปราสาทบึนหามสร้างขึ้นในพุทธศักราช2228โดยดุกรูดอฟออกกุสตุสเจ้าผู้ครองเมืองบาชไว้และเมืองลึนบวกในระหว่างพุทธศักราช2170ถึง2247จากนั้นมีเจ้าหน้าที่จูงพ่อม้าแม่ม้าและลูกม้ามาให้พระองค์ทรงทอดพระเนตรทรงเล่าถึงลักษณะของม้าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า

0: พันธุ์พ่อม้าคงจะต้องใช้ม้าอังกฤษอยู่นั่นเองเพราะในเยอรมันเหนือนี่มีเวลาซัมเมอร์น้อยการเลี้ยงม้าสู้อังกฤษหรือฮังการีไม่ได้ราคาก็ไม่แพงเหมือนอังกฤษที่เลี้ยงม้านี้ดูสันทัดเกี่ยวข้องกับดูคอฟเวสต์มินสเตอร์มากพ่อม้าหลายตัวมาจากดูคอฟเวสต์มินสเตอร์ได้ลูกดีๆขายได้ราคาแพงๆ
1: จากนั้นพระองค์ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังเมืองบาชไว้รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่านป่าสนในเขตอุทยานแห่งชาติฮาชพระองค์ทรงเล่าว่าในป่านี้มีถนนใหญ่สวยกว่าป่าชวาดวันหรือป่าดำที่เมืองบานบาเดนทั้งยังทรงปรารภด้วยว่าเสียดายที่ไม่ได้ทรงนำกล้องถ่ายรูปมาด้วยที่บริเวณเชิงเขามีพระตาคารแห่งหนึ่งซึ่งพระองค์ทรงเล่าว่ามีผู้คนมาพักผ่อนหย่อนใจกันมาก100ปีผ่านไปพัตตาคารราเดาวอเซอร์ฟอร์ยังมีสภาพแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและเปิดให้บริการผู้คนที่แวะเวียนมาอย่างต่อเนื่องบริเวณใกล้กันมีน้ำตกสูง22เมตรชื่อน้ำตกราเดาเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในอุทยานแห่งชาติฮาส

ในวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งออกจากเมืองบรัชไวก์ไปยังเมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปเมืองนี้นั้นมีความสำคัญทั้งเศรษฐกิจวัฒนธรรมและด้านการท่องเที่ยวและนั่นคือเมืองโคโลนที่หลายๆท่านรู้จักกันทีครับว่าเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำหอมโอเดโคโลน4711ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วโลกนั่นเองครับ

รือเมืองเคิร์นในภาษาเยอรมันเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของประเทศรองจากเบอร์ลินฮัมบูร์กและมิวนิกเมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ในแคว้นนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลียที่ใจกลางเมืองมีมหาวิหารสูงใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าอวดสายตาผู้มาเยือนจากทั่วโลกที่เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย

0: อีกด้านหนึ่งของเมืองโคโลนในวันนี้ก็เต็มไปด้วยตึกสูงและสิ่งปลูกสร้างอันทันสมัยเป็นเมืองที่มีความเจริญลำดับต้นๆของประเทศ
1: โคโลนหรือว่าเมืองเคิร์นในภาษาเยอรมันเนี่ยนะครับเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองที่เคยเป็นอาณาจักรของพวกโรมันมาก่อนด้วยเหตุนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เขาถึงได้ขุดค้นพบเมืองเก่าของโรมันมากมายเลยเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โรมันโอ้น่าทึ่งมากเลยเรียกว่าใต้เมืองเนี่ยเป็นเมืองของโรมันก่อนนะคะก็เรียกว่าเก่าแก่หลายร้อยปีมาแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังเป็นศูนย์กลางของการค้าขายเพราะว่าจุดตั้งอยู่กึ่งกลางประเทศนอกจากนี้เนี่ยยังมีบทบาทสำคัญมากทางด้านศาสนาปัจจุบันนี้ก็เป็นเมืองนอกจากเมืองค้าขายศูนย์กลางทางการคมนาคมแล้วเนี่ยยังมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะคะก็เรียกว่าเป็นศูนย์กลางทางศิลปะวัฒนธรรมมีพิพิธภัณฑ์สำคัญที่คนโลกเวลาจะเดินทางมาเยอรมันเนี่ยก็จะต้องคิดถึงเมืองโคโลนมาดูพิพิธภัณฑ์นอกจากชมโบสถ์

เมื่อ100ปีก่อนที่พระองค์ทรงถ่ายจากหน้าต่างห้องที่ประทับของโฮเทลดูน็อตสงครามโลกครั้งที่2ทำให้โรงแรมดูน็อตเสียหายอย่างมากในปัจจุบันบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของโรงแรมกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ลุดวิกซึ่งสร้างขึ้นแทนที่ในพุทธศักราช2519พิพิธภัณฑ์นี้จะแสดงภาพจิตรกรรมของพานโบปิกัสโซจิตรกรชื่อดังระดับโลกชาวสเปนรวมทั้งผลงานของแอนดี้วอร์ฮอลศิลปินชื่อดังชาวอเมริกัน

0: โคโลนเป็นเมืองเก่าแห่งหนึ่งของเยอรมนีที่มีประวัติศาสตร์นับตั้งแต่อาณาจักรโรมันแต่เดิมชาวโรมันเรียกชื่อเมืองนี้ว่าโคโลเนียอันหมายถึงดินแดนในอาณานิคมการเสด็จประพาสเมืองโคโลนเมื่อปีก่อนพระองค์ทรงบรรยายถึงเมืองโคโลนหรือที่ทรงเรียกว่าโกลอนในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ที่ฝั่งแม่น้ำรายเมืองหนึ่งมีจำนวนพลเมืองอยู่ใน 300,000 เศษไปหา 400,000 งามกว่าเมืองคิวมากที่เป็นยอดของความงามทีเดียวนั้นคือวัดที่เรียกว่าโกลอนคาทีดรัล

0: มหาวิหารแห่งโคโลนเป็นสิ่งปลูกสร้างที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองโคโลนวันที่พระองค์ทอดพระเนตรมหาวิหารแห่งนี้ทรงถ่ายภาพและทรงบรรยายถึงความงดงามของมหาวิหารเอาไว้ว่า
1: จะหาวัดในอิตาลีสู้กลัวจะสู้ไม่ใครจะได้หน้าตาช่างเป็นวัดดูศักดิ์สิทธิ์เสียจริงๆโตใหญ่เหลือประมาณแต่ไม่เห็นว่าสิ่งไรโตเกินไปหรือเล็กเกินไปแต่สักอย่างเดียวสวดทรงสันฐานพอได้ประมาณเข้ากันพอดีหมดงามราวกับว่าแกะด้วยงา

0: มหาวิหารโคโลนเป็นหอคอยแฝดมีความสูงถึง157เมตรเริ่มก่อสร้างในพุทธศักราช1791แล้วเสร็จในพุทธศักราช2423รวมระยะเวลาการก่อสร้างนานถึง632ปีสถาปัตยกรรมแบบโกธิกของมหาวิหารนี้มีลักษณะเด่นตรงที่มีจั่วแหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าตามความเชื่อที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าสิงสถิตอยู่บนสูงสวรรค์ผู้ที่เข้ามาสักการะต้องภาวนาจิตให้ขึ้นไปหาพระเจ้าถึงบนสวรรค์ทุกๆปีมีผู้คนมากกว่า5ล้านคนเดินทางมาชื่นชมความงดงามและสักการะพระแม่มารีอันศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิหารแห่งนี
1: ้ก็ประทับพระทัยท่านมากพระองค์ท่านทรงเล่าว่าทุกอย่างดูงดงามการประดิษฐ์แกะสลักเข้ากันหมดสมส่วนงดงามทั้งที่ใหญ่โตมากขนาดนั้นนอกจากนี้เนี่ยท่านยังทรงให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าผู้ที่คิดสร้างโบสถ์ใหญ่เนี่ยจะต้องแลเห็นมาก่อนแล้วแหละว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้เห็นว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่เขาทำแสดงว่าเขาต้องใจเด็ดจริงๆที่สามารถบังคับใจตัวเองว่าไม่ต้องเห็นก็ได้ว่าเมื่อเสร็จแล้วเป็นอย่างไร

0: ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดโจมตีเมืองโคโลนจนเสียหายไปแทบทั้งเมืองยกมหาวิหารโคโลนแห่งนี้ไม่ว่าฝ่ายพันธมิตรจะโจมตีมากเพียงใดแต่ก็รอดพ้นจากระเบิดมาได้ทุกครั้งเป็นเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้ผู้คนต่างชื่อกันว่าเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่ต้องการให้สงครามอันโหดร้ายมาทำลายมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมแห่งจิตใจของเหล่าคริสตศาสนิกชนนอกจากมหาวิหารโคโลนสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงยังได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรตึกรามบ้านเรือนในเมืองโคโลนและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: ตึกอื่นๆที่สำคัญมีหลายแห่งเป็นตึกศิลาใหญ่ๆมีสะพานข้ามแม่น้ำมีเสาใหญ่สี่ต้นและเห็นตระหง่านแต่ไกลที่ริมน้ำถนนกว้างใหญ่เป็นที่น่าเที่ยวเล่นเป็นที่สุดตอนข้างเมืองใหม่มีตึกอย่างใหม่เกิดขึ้นมากตึกอย่างใหม่นี้เอ็มเปอเรอร์กริ้วเหมือนกันตามอย่างที่เอ็มเปอเรอร์แก้ไขหรือคิดขึ้นเป็นคิดอย่างเก่าทั้งนั้น
0: สะพานข้ามแม่น้ำที่พระองค์ทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านคือสะพานเฟสโต้บริกเก้มิดโดมเป็นสะพานทอดยาวข้ามแม่น้ำรายไปสู่มหาวิหารแห่งโคโลนสะพานแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ให้เป็นสะพานทางรถไฟในปีพุทธศักราช2488และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เรียกกันว่าสะพานโฮเฮนส่วนเล่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีการทิ้งระเบิดโจมตีสะพานแห่งนี้จนพังทลายและจมลงในแม่น้ำรายหลังสงครามรัฐบาลจึงได้บูรณะซ่อมแซมสะพานให้สมบูรณ์ดังเดิมอีกครั้ง

0: ย่านเมืองเก่าที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสนั้นเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมชื่อดังที่รู้จักกันดีทั้งในและต่างประเทศทรงเล่าถึงน้ำหอมชนิดนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองนี้เป็นเมืองปรากฏชื่อเสียงด้วยเรื่องน้ำหอมอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าโกเดอร์โกรอนแต่เขามักจะนินทาหรือหัวเราะเยาะกันอยู่ว่าคนมักจะเข้าใจว่าน้ำอบซื้อที่อื่นไม่หอมเหมือนซื้อจากที่ร้านเมืองนี้มาถึงเข้าแล้วอดซื้อไม่ได้เพราะอะไรจะมาเป็นสเปเชียลิตี้ของเมืองนี้ยิ่งกว่าน้ำอบนั้นไม่เหมาะเหมือนจึงได้ตรงไปซื้อน้ำอบสำหรับฝากไปบางกอก

0: น้ำหอมที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อในวันนั้นคือน้ำหอมที่รู้จักกันในชื่อว่า C711 Eau de Cologne มีประวัติการผลิตมานานนับร้อยปีตั้งแต่พุทธศักราช2252โดยนายจิโอวานี มาเรียฟาลิน่าช่างปรุงน้ำหอมชาวอิตาเลียนเป็นผู้คิดค้นสูตรขึ้นณบ้านเลขที่ C711 ของเขา
1: ท่านก็ได้เสด็จไปส่งซื้อน้ำหอมที่เขาเรียกว่าโอดีโคโลน4711ซึ่งเรารู้จักดีนั่นนะคะท่านก็ทรงเล่าบอกว่าเนื่องจากเมืองนี้เนี่ยมันเป็นเมืองที่มีชื่อเรื่องน้ำหอม4711ก็เลยต้องไปซื้อเพื่อฝากมาที่กรุงเทพคือดิฉันอยากจะเล่านิดนึงว่าเหตุใด

0: น้ำหอมโอดีโคโลนเนี่ยจึงตั้งชื่อว่า4711คืออย่างนี้นะคะคือครอบครัวที่เป็นเจ้าของแล้วก็เริ่มตั้งกิจการผลิตน้ำหอมเนี่ยเขาอยู่ที่ห้องคือตอนเปิดกิจการเนี่ยก็เป็นตึกแถวที่เขาอยู่เนี่ยมันตึกแถวเบอร์4711พอดีคือที่จริงก็เป็นเบอร์บ้านนั่นแหละแล้วก็ใช้ชื่อเบอร์บ้าน4711เนี่ยเป็นชื่อน้ำหอม
1: หลังจากคิดค้นสูตรน้ำหอมนี้สำเร็จเขาจึงนำชื่อเมืองและบ้านเลขที่มาตั้งเป็นชื่อน้ำหอมจากนั้นไม่นานน้ำหอม4711โอเดอโคโลนก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและวันนี้ได้พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่เมืองโคโลนไม่ว่าใครที่มีโอกาสเดินทางมาเยือนเมืองโคโลนต่างก็แวะมาเยี่ยมชมและซื้อน้ำหอมนี้จากร้านค้าต่างๆซึ่งปัจจุบันมีขายอยู่ทั่วเมืองโคโลน

0: ทุกวันนี้เป็นที่ยอมรับว่าเมืองโคโลนมีการพัฒนาอย่างสมดุลขณะที่เศรษฐกิจขยายตัวและเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่งแต่วัฒนธรรมอันดีงามยังคงอยู่และสืบสานกันต่อไปเมืองโคโลนในวันนี้มีฐานะเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแถบลุ่มแม่น้ำราย
1: การเสด็จประพาสเมืองโคโลนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่นั่นก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าประทับใจที่ได้เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่ผ่านมาครับและจากนี้ไปนะครับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงปารีสอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีความสำคัญและมีความน่าสนใจยังไงนั้นต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ผมเคยได้ยินมาว่าร้านพัดๆนะครับมีน้ำมันที่เป็นทำจากใบชาชนิดหนึ่งอะคร
1: ับ ที่ผีหยางบอกอะหรือว่าน้ำมันจากใบชาไม่ใช่มาจากเมล็ดชา

0: ไม่ใช่ยาไม่ใช่ชาชงน้ำดื่มกันเรื่องของเรื่องก็เมื่อสัก16-17ปีก่อนนั้นนะประมาณ15ปีได้สมเด็จพระเทพท่านพระราชทานเมล็ดอะไรกลมๆเนี่ยเหมือนลูกกัลลัตอะนะเหมือนเม็ดกัลลัตเนี่ยบอกว่าเนี่ยเม็ดชาที่เมืองจีนเนี่ยเขากลั่นมาเป็นน้ำมันและใช้ได้ให้ช่วยไปหามาปลูกปู่ก็เดินทางไปเมืองจีนเลยไปหาอยู่นานพอสมควรที่แรกเข้าใจเหมือนผิงหยางเหมือนกันนึกว่าประเทศต้นชาพุ่มๆนี่เป็นชงกินเนี่ยพอผลสุดท้ายสืบไปสืบมาก็ปรากฏไปเจอต้นไม้ใหญ่เลยขึ้นมาที่7-8เมตรที่สูงแล้วออกมาเป็นลูกเหมือนลูกกาลัดเลยลูกกลมๆเนี่ยไอ้ต้นไม้ต้นนี้แปลกมันจะขึ้นบนภูเขาประมาณ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลแถวนี้ก็ปลูกไม่ได้ต้องอากาศเย็นก็ประเหมาะเพราะนั้นเอาต้นไม้ไอ้ต้นชานี่มาปลูกเนี่ยจะดีมากเพราะว่าผลประโยชน์มันไม่อยู่ที่ต้นมันไปอยู่ที่ลูกรายได้ทั้งหมดมันอยู่ที่ลูกเพราะนั้นคนปลูกจะต้องรักษาต้นให้อย่างดีที่สุดเลยพวกชาวขาวที่เราจ้างเขาปลูกนี่เขาระวังรักษามากเพราะถ้าต้นโค่นไปไม่มีลูกเพราะนั้นเป็นการฟื้นฟูป่าที่ดีวันนี้มันออกลูกละออกลูกมากมายก่ายกองเลยนะปีแรกก็ได้จำนวนหนึ่งมาเพิ่มขึ้นเรื่อยแล้วก็เอามาเราก็ตั้งที่แม่สายซึ่งประเดี๋ยวปู่จะให้เขาพาไปเที่ยวเราก็ตั้งโรงงานรับซื้อเมล็ดชาอยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะเห็นโรงงานหมดเลยบรรจุขวดขายเป็นน้ำมันอย่างดีเลยนะดีต่อสุขภาพอนามัยได้ประโยชน์มากมายมันก็ทำเกิดรายได้ขึ้นแล้วเรารายได้กลับไปพัฒนาคนอีกที
1: คุณปู่คะก็คือหนูอยากรู้เรื่องที่คุณปู่ไปจดทะเบียนของมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะ
0: ก็เป็นบุญที่นี่ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วทรงเป็นนายกด้วยพระองค์เองตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ไม่กล้าแสดงตัวหรอกไปอ้างพระเจ้าอยู่หัวอะไรต่างๆก็ไปยื่นธรรมดาเขาก็ไม่รู้เขาก็ถามเราก็กรอกไม่ได้2ข้อนะบอกบ้านเลขที่เท่าไหร่ไม่รู้วังสุนจิตเบอร์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็อาชีพก็กรอกไม่ได้นะก็กลับมาเจ้าหน้าที่ก็บอกเอ๊ะกรอกไม่ได้นี่จะจดมูลนิธิได้ยังไงตอนหลังเขารู้เข้ามาก็ตกใจก็จดให้เราเสร็จเลยแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าพอกลับมาถึงแล้วบอกเนี่ยกรองไม่ได้สองที่ผมท่านรับสั่งว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน นะอยู่มานานแล้วเพราะวังนี่นะทุกคนก็รู้จักส่วนอาชีพเนี่ยพระองค์ท่านรับสั่งบอกว่าทีหลังใครก็ถามว่าพระเจ้าแผ่นดินมีอาชีพอะไรให้ใส่ไปว่าทำราชการใช่ไหมถ้าวันใดวันหนึ่งหลานๆเป็นข้าราชการเราก็ต้องรับราชการรับงานจากพระองค์ท่านมาทำตัวพระองค์ท่านเองทำราชการทำงานในตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินอันนี้คือเรื่องเล่า
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ขึ้นไปเรียนรู้ที่ไร่ชาน้ำมันกันจริงๆรวมถึงได้เห็นโรงงานผลิตชาน้ำมันกันด้วยจะเป็นยังไงนั้นสักครู่เดียวครับ

ว่า13ปีแล้วนะครับที่ชาญน้ำมันเข้ามาในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์ที่ให้โครงการนี้กับประชาชนชาวไทยนะครับโดยที่องค์สมเด็จพระเทพรัตน์นั้นเนี่ยได้มองถึงประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในที่สูงนะครับประชาชนในที่สูงนั้นเนี่ยต้องมีการทำมาหากินนะครับแล้วจะต้องอยู่ร่วมกับป่านะครับโครงการชาญน้ำมันนั้นก็เกิดขึ้นแต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ผลผลิตที่ได้จากชาญน้ำมันหรือน้ำมันชานะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของการปลูกป่าเราสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าได้กว่าหมื่นไร่นะครับน้ำมันชาที่ได้รับนั้นเนี่ยเรามีการตรวจสอบคุณภาพซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเราดำเนินการศึกษาวิจัยโดยอาศัยความรู้ต่างๆที่มีโดยใช้เทคโนโลยีของไทยเองเครื่องหีบเราก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับตัวน้ำมันที่ออกมาก็ได้รับการเซอร์ติฟายหรือการดูแลกระบวนการการผลิตจากสถาบันอาหารนะครับในคุณภาพของตัวชาน้ำมันเนี่ยเราได้ก็มีการรับรองทั้งในแปลงปลูกเราก็ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะครับเพราะนั้นเราค่อนข้างจะการันตีได้ว่าน้ำมันชาที่ออกมาจากโรงงานชาน้ำมันเนี่ยมีคุณภาพผลผลิตที่ได้จากน้ำมันเมล็ดชาเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลนะครับนอกจากในเรื่องของที่ดีต่อการบริโภคคือสุขภาพเราแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้นะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของเครื่องสำอางแต่เครื่องสำอางนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่า

0: การบำรุงเส้นผมซึ่งทำให้เส้นผมนั้นเนี่ยมีรากผมที่แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะทำให้ผมนั้นดกดำขึ้นมาได้ซึ่งเราก็มีขายอยู่ที่ร้านพันพัดนะครับในเรื่องของเมล็ดชาที่ออกมาตามพระราชประสงค์ขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์นั้นเนี่ยในตัวผลผลิตของชาเนี่ยจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับเรานะครับเพราะนั้นชาวบ้านจะได้ประโยชน์โดยตรง
1: โอ้โหการเดินทางขึ้นไปที่ไร่ชาน้ำมันเนี่ยเส้นทางรวมถึงบรรยากาศช่างสวยงามมากๆเลยนะครับน้องๆน่าอิจฉาจริง
2: สวัสดีครับพี่อาเล่เวมแมนนะครับน้องๆเป็นหัวหน้าโครงการศึกษาพัฒนากาปูชาน้ำมันที่นี่เขาเรียกว่าโครงการศึกษาพัฒนากาปูชาน้ำมันนะครับบ้านปลาหมาหานตำบลเทิดไทยแม่ฟ้าหลวงนะครับจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,000 ถึง 1,300เดี๋ยวเราจะได้ไปดูที่สมเด็จพระเทพท่าปูแล้วก็จะได้ไปเก็บมาเล่ดูว่ามันเป็นยังไงสู่ตัวไหน
3: งั้นเราไปกันเลยใช่ไหมครับ
2: ไปกันเลยครับไปดูว่าสมเด็จพระเทพท่าปู่มาเป็นยังไงเนาะตัวเนี้ยสมเด็จพระเทพท่าปู่ปี49เนาะกุมภาพันธ์ปี49
4: พี่แหละครับแล้วต้นนี้เก็บได้ยัง
2: ต้นนี้ยังเก็บไม่ได้ลูกเดี๋ยวเราไปเก็บที่ไหนไปเลยลูก
3: ไป
2: โอ้โหถือที่เก็บเมล็ดชาแล้วนะลูกนี่มาตรงนี้เลยลูกมานี
3: ่ค่ะ
2: ครับ
3: พี่แหละครับเมล็ดแบบไหนเหรอครับที่เหมาะสมต่อการที่เราจะเก็บ
2: เมล็ดก้นเหลืองๆลูกอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราปอกออกมาเนี่ยมาเป็นเหลืองๆอย่างนี้ลูกด้านๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยด้านๆอย่างนี้หรือจะเก็บได้เนาะ
3: ได้เลยลูกนี้ได้ใช่ไหม
2: ได้ครับได้เก็บเลยลูกเก็บเลย
1: แต่ละคนดูสนุกสนานกับการเก็บเมล็ดชาน้ำมันกันมากๆเลยนะครับถึงจะมีแดดออกบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะครับ
4: พี่อะไรคะพอเราเก็บเสร็จแล้วเราจะเอาไปทำอะไรต่อ
2: เราเก็บเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงไว้ลูก 3-4 วันแล้วก็เทออกมาแล้วก็ไปเก็บเมล็ดออกมาแล้วก็ไปตากแดดสองสามแดดแล้วก็ไปโรงงานเขามารับลูกโอเคเราไปเก็บให้เต็มนะของใครของมานะแล้วก็เราจะได้ผมผลิตเยอะๆแล้วก็จะได้ไปส่งโรงงานจะได้เงินเยอะๆไปเก็บของใครของมาให้เก็บนะไป
1: เอาล่ะครับเด็กๆช่วยกันเก็บเมล็ดชาน้ำมันให้ได้เยอะๆเลยนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือสู้ๆนะเด็กๆ
2: โอเคลูกเดี๋ยวเมื่อกี้เราเก็บมาแล้วก็ใส่กะละมาแล้วก็ลูกที่เราแต่เนี่ยก็เวลาเราเก็บเมล็ดออกมาเนี่ยลูกแต่เนี่ยต้องเข้ามาที่นี่แล้วก็อาทิตย์หนึ่งที่ลูกยังไม่แต่เนี่ยต้องผ่าอย่างนี้ก่อนเนาะผ่า
4: พี่อะไรคะแล้วลูกแบบไหนคะที่เราสามารถใช้ได้นำไปใช้ได
2: ้พอลูกแบบไหนใช่ไหมลูกตกลงไปลงมา 3-4 วัน 4-5 วันแล้วเนี่ยขึ้นลาเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ไม่ดำอย่างนี้เนี่ยใช้ได้อยู
4: ่ทั้งหมด
2: ได้อยู่อย่างนี้นี่ใช่ได้เพราะว่าข้างในเนี่ยมาเป็นไม่มีข้างในเนาะไม่มีไม่ในเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่มีน้ำมันตัวนี้เลยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ไม่ได้มาเป็นอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ที่ไม่มีข้างใน
4: ดูความหนัก
2: เออใช่จะดูความหนักแล้วก็จะดูความอันนี้ด้วยเอาพวกเราช่วยกันเก็บเร็วๆหน่อยจะได้ไปสู่โรงงาน

0: ถ้าเก็บหมดแล้วพวกเราเนี่ยต้องไปตากที่โรงตากก่อนสักประมาณสัก 3-4 วันแล้วก็ไปส่งโรงงานเดี๋ยวพวกเราไปดูที่โรงตากนะที่เขาตากไว้ไปกันไหมพวกเราเอานี่ไปไหม
1: ไป
0: ไปเลยครับผม
1: ยังอยู่

0: ดีค่ะน้องๆ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีต้อนรับนะคะสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันนะคะซึ่งศูนย์แห่งนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ทรงงานนะคะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่เก๋จะพาน้องๆนะคะไปดูกระบวนการผลิตน้ำมันนะคะซึ่งเป็นแห่งแรกและเป็นโรงงานต้นแบบนะคะแห่งเดียวในประเทศไทยเลยพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ
2: เย้

0: และตรงนี้นะคะที่พี่เก๋พาน้องๆมานะคะเราเรียกว่าโรงตากพาราโบลานะคะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆ นะคะมาทำการตากเมล็ดชาก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตต้องผ่านขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการลดความชื้นก่อนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอเคค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะทำการตากไปช่วยกันยกเมล็ดกันก่อนเลยจ้าใครนะจะเป็นคนช่วยนำอุปกรณ์ให้เพื่อนๆว้าวมาแล้วค่ะเวลาเกี่ยนะคะน้องๆเราจะใช้อุปกรณ์นะคะถืออย่างนี้นะคะแล้วก็เกี่ยเมล็ดชานะคะปกติแล้วนะคะพาราโบลาตรงนี้จะใช้เวลาอบนะคะอยู่ประมาณ 4-5 วันค่ะลำดับต่อไปเดี๋ยวพาน้องๆไปดูโรงงานกันเลยไปพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเย้ค่ะนี่นะคะเราเรียกว่าเครื่องหีบน้ำมันนะคะเป็นกระบวนการที่2นะคะหลังจากที่เราลดความชื้นในเมล็ดแล้วนะคะเครื่องนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการบีบรีดน้ำมันออกมานะคะแล้วน้ำมันก็จะตกไหลตามท่อไปสู่กระบวนการต่างๆนะคะลำดับต่อไปน้ำมันตกลงมาแล้วนะคะน้ำมันจะไหลตกมาที่ท่อด้านล่างนะคะท่อดีจะมีหน้าที่นะคะแยกกากละเอียดขั้นเบื้องต้นแล้วก็กวนนะคะปั่นให้น้ำมันค่ะป้องกันการเกิดการทำปฏิกิริยากับอากาศเนาะจากนั้นน้ำมันก็จะถูกดูดขึ้นมาค่ะเข้าสู่กระบวนการกรองนะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่3นั่นเองนะคะในการกรองแยกสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำมันนะคะเป็นกากละเอียดนะคะโดยจะมีผ้าขาวบางเป็นผ้าที่มีความหนา20มิคอนเนาะกรองน้ำมันนะคะลำดับที่4จะเป็นกระบวนการปรับสภาพน้ำมันนะคะโดยจะมีอยู่หลักๆ3ขั้นตอนนะคะก็คือการปรับสภาพน้ำมันโดยการกำจัดยางเหนียวกดไขมันอิสระนะคะแล้วก็มาปรับสีค่ะจากนั้นนำไปกรองครั้งหนึ่งแยกระหว่างน้ำมันกับสีออกนะคะแล้วก็ส่งเข้าสู่ถังดูดกลิ่นเพื่อดูดกลิ่นต่างๆนะคะที่เป็นกลิ่นใช่นี่คือประสงค์นั่นเองนะคะพอเสร็จกระบวนการทั้งหมดนี้แล้วก็จะผ่านการกรอง3ถังนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายและเข้าสู่กระบวนการที่5เลยก็คือการบรรจุภัณฑ์นั่นเองค่ะโอเคค่ะน้องๆจากที่เราดูกระบวนการผลิตมาแล้วนะคะน้องๆพอจะทราบหรือเปล่าคะว่ากระบวนการทำน้ำมันมีกี่ขั้นตอนคะ
2: 5 ขั้นตอน
0: แล้วน้องๆพอจะรู้หรือเปล่าคะว่าผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายอยู่ที่ไหนเอ่ย
2: อยู่ร้านพัดพัดค่ะ
0: โอเควันนี้จะพาน้องๆไปเที่ยวร้านพัดพัดนะคะในสาขาอำเภอแม่สายก็คือร้านเมล็ดชาของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
2: เย้
3: น้องจะได้เห็นการทำอาหารที่ใช้น้ำมันจากเมล็ดชาน้ำมันกันจะน่ารับประทานแค่ไหนสักครู่เดียวครับธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลและอากาศมิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่5ธันวาคม2521
0: ของโครงการนั่นเองนะคะก็มีน้ำมันเมล็ดชานะคะซึ่งน้ำมันเมล็ดชาเนี่ยเป็นน้ำมันที่เราผลิตที่นี่นะคะ
4: พี่เก๋ครับแล้วผมสงสัยครับว่าเนี่ยอันเนี้ยครับทำไมน้ำมันสีของมันนี้มันไม่เหมือนกันนะครับ
0: เหตุผลที่ไม่เหมือนกันนะคะน้องๆสังเกตดูที่ฉลากนะคะฉลากแต่ละชนิดเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าเป็นน้ำมันนะคะที่ต่างกันอย่างถ้าเป็นขวดที่น้องน้ำแข็งคือน้ำมันจากเมล็ดชานะคะอย่างน้องพินยาเนี่ยคะคือน้ำมันเมล็ดเนเจอร์เห็นไหมคะและข้อของน้องนัชชาคือน้ำมันงามอนนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะตัวสติกเกอร์จะเป็นตัวบ่งบอกผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนะคะ
5: แต่ตอนนี้หนูอยากไปทำอาหารแล้วค่ะ
0: งั้นถ้าเราไปทำอาหาร
6: ครับ
0: ได้เลยค่ะวันนี้เตรียมเมนูพิเศษให้น้องๆเลยโดยที่วันนี้เราจะใช้น้ำมันพระเอกของเราคือน้ำมันเมล็ดชานี่เลยค่ะทำอาหารเป็นโค

0: พี่แสงนะครับเป็นเชฟประจำอยู่ร้านอาหารเมล็ดชาซึ่งอยู่ในมูลนิธิของชัยพัฒนานะครับวันนี้พี่จะมาสาธิตการทำโคเกตเบคอน
1: นี่ทำไมเราต้องทำเมนูนี้ด้วยอะคะ
0: เพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูพระราชทานของสมเด็จพระเทพแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วย
2: แล้วนอกจากเมนูพระราชทานนี้แล้วมีเมนูพระราชทานอะไรอีกคะ
0: มีครับร้านเรามีเมนูพระราชทานทุกปีนะครับ1ปีเราจะมีเมนูพระราชทาน1อย่างนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าเราทำอันนี้เสร็จแล้วพี่จะเอาเมนูพระราชทานอีก2เมนูมาให้น้องๆได้ชิมกันโอเคไหมแล้ววันนี้ทำไมเราถึงเลือกใช้เมนูทอดในการสาธิตให้น้องๆดูเพราะว่านี่เราใช้น้ำมันชาซึ่งน้ำมันชาเนี่ยทนความร้อนได้สูงเมื่อมันทนความร้อนได้สูงแล้วเราเอาใช้ทอดเนี่ยก็จะลดความดันเบาหวานด้วยนะครับโอเคแล้วคราวนี้พี่จะมาแนะนำส่วนวัตถุดิบก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นวัตถุดิบที่พี่ได้ทำไว้แล้วซึ่งก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่ปอกมันฝรั่งพอเราปอกเสร็จแล้วเราก็ล้างให้สะอาดใช่ไหมแล้วเราก็ไปต้มด้วยเวลา 30-35 นาทีจนมันฝรั่งเปื่อยก็มาบดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยกับพริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับโอเคมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ต่อไปวัตถุดิบของเราก็คือไข่ไก่นะครับเบคอนทอดอันนี้เป็นไข่ปลาสีส้มนะครับก็อันนี้เป็นแป้งทอดกรอบแล้วก็เกล็ดขนมปังแล้วก็มีมายองเนสแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันเมล็ดชาใช่ครับพี่จะสาธิตให้ดูก่อนโอเคไหมโอเคเพื่อจะมาสาธิตการปั้นก่อนนะครับเราจะปั้นให้มันพอดีคำนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเอาเบคอนที่เราทอดมาเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปง่ายไหม
3: ง่ายคร
0: ับ ต่อไปให้น้องผิงหยางทำนะครับ
1: ขอบคุณครับ

0: เมื่อกี้เราได้ปั้นโคเกตกันทุกคนแล้วเนาะนี่คือผลงานของเราต่อไปใครจะเป็นคนต่อใครโอเคงั้นเอานาชาก่อนเดี๋ยวพี่จะต่อให้ดูก่อนมาเราเอาโคเกตที่เราปั้นไว้แล้วมาชุบแป้งนี่ก่อน
1: ชุบแป้ง
0: แป้งนี่แป้งอะไรใครจำได้
2: แป้งทอด
0: ใช่ถูกต้องเสร็จแล้วเราชุบแป้งทอดกรอบให้ทั่วอย่างนี้นะให้ทั่วอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาชุบนี่ก่อนชุบไข่ไก่ชุบไข่ไก่เสร็จแล้ว
1: เ
0: ราก็ไปชุบ
1: เกล
0: ็ดขนมปังจะได้เป็นแบบนี้แล้วก็มาวางตรงนี้นะโอเคตอนนี้เราก็ปั้นเรียบร้อยแล้วเราคุกโคเกตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทอดคราวนี้เดี๋ยวเชฟจะทำให้ดูก่อนเนาะ
3: คร
0: ับ เราก็เอาที่เราปั้นมาแล้วใส่เข้าไปในหม้อทอดโอเคตอนนี้เราก็ทอดไปเรื่อยๆใส่ไปเลยหลายๆลูก
1: ใส่ไปเลยทีละหลายลูก
0: ครับไหนใครหิวแล้วบ้าง
2: หิวค่ะ
0: กลางทอดใช้เวลา 5-10 นาทีนะครับที่สำคัญคือเราต้องคอยสังเกตสีด้วยนะครับถ้าเกิดสีมันเหลืองทองแบบนี้แล้วก็แสดงว่าโอเคเราก็ยกขึ้นมาได้เลยใส่กระดาษซับมันสักหน่อยโอเคตอนนี้เราทอดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาแต่งหน้ากันให้มันสวยงามเนาะจัดวางใส่จานก่อนขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเชฟจะแต่งหน้าให้ดูนะทุกคนตั้งใจดูดีๆนะครับเพราะว่าจานนี้ทุกคนจะได้ทำนะครับ
4: แม่เด็กๆทำออกมาได้น่ารับประทานมากๆเห็นแล้วก็ท้องร้องเลยนะครับเนี่ย
0: ตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนพร้อมจะชิมหรือยังหยิบกันก่อนเลยครับแต่ละลูกแต่ละลูก
4: หน้าตาเด็กๆแต่ละคนเนี่ยฟินสุดๆไปเลยนะครับสงสัยต

0: โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่องET นะครับหรือว่าอินดิน่าโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเวนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปิลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหากับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะ
1: ครับไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อน
0: ะ
1: ครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได
0: ้ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขาน
0: ี่มีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือคีอานูรีฟส์นะคะไคล่าไนท์ลี่วูปปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปิลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อบันเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบการเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์
0: อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
0: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเขียน
1: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องมีข้อสอบที่เป็นเขียนครับก็จะลำบาก
0: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
1: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
1: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอถุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
0: มันใกล้เคียง
1: ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
0: นะครับรู้ว่าต้องมีหัวหมุนสักอย่างนึงนี่แหละ
1: ต้องมีต้องลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอย่างนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย
0: ่
1: างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
0: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ

0: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่1คือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ 1,500 อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์บอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
1: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
0: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
1: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้มั้ยคะหรือว่าส่วนมากจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
0: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
0: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายนี้เขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
1: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
0: ถูกต้องคร
1: ับ ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไระนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับคุณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็ปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
1: ไม่ใช่หรอกคงดูผิด
0: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
1: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
0: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์การอ่านหนังสือเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
1: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย
0: ่ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไปเลย
0: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
1: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู้ต
0: ่
1: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
0: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นนะครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะ

0: ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะค่ะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
0: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
1: ขี้เกียจ
0: หลบเลี่ยงนะครับ
1: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะคะทำร้ายจิตใจมาก
0: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
1: ่ไม่ได้ดูสาเหตุ
0: ไม่ได้ดูที่มาเลยใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเองนะครับ
1: โอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
0: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
1: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
0: ใช่ครับ
1: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่อาบันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
1: แต่ที่อมันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
0: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านนี่ไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
1: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะยิ่งไม่อ่านเลย
0: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่สองนะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู่ครับ
4: คำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะควรจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะ
1: คุณหมอคะอาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
5: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีกับ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์

0: พทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1อ่ะค่ะ
1: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำๆแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สองนะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สามถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับเราก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
2: ครูน่ารักมากเลย
1: ใช่ครับเราขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
2: ใช้เวลาตรงนั้นเลยไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
1: ถูกต้องครับอันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงลงระเบียงห้องเลยนะครับ
2: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนนะคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำแล้วก็ซ้ำ
2: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
1: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับคุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับและคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับคุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือพอรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยน เปลี่ยนใจได้นะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
1: ตรงนี้เป็นอันนึงที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือและจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่หนึ่งสามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองการเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆคนจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
2: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
1: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
2: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี้ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าอันที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่3สปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จได้อื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อนึงที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับอาจจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับเด็กเอ
1: า
0: ดีเด็กใช่ครับเด็กเอาดีก็จะไม่ท
1: ้
0: อครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็กเอาดีเท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็กเอาดีหลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็กเอาดีจำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: พอฟังแบบนี้นะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็น LD นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ไปจอดไปฝากเพื่อนหน่อยพี่

0: เราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
1: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
0: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

ไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: ุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: ป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแล้วเสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตรงไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ัดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเขาจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยข้อมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงานไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ยผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะซีในแปลงขนาด

0: ใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: ือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บที่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่ถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกก็เอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
4: น้ำจิ้มน้ำพริกเน
1: า
4: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล้ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เป็นพันโนราเป็นมูลกับเพื่อนก็เอาอาหารที่มีประโยชน์ไปฝากเพื่อนในที่เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงนี้เท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศลักข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้นี่อย่างเดียว

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ถ้าพูดถึงพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับในความทรงจำของผมเนี่ยก็จะเป็นสมัยเด็กๆที่ขึ้นไปเที่ยวครอบครัวไปถ่ายรูปต้นไม้ดอกไม้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยต้นไม้ดอกไม้จะเยอะมากหลากสีสันหลากนานาชนิดเลยนะครับแล้วก็จะจำได้ว่าคุณตาคุณยายเนี่ยซึ่งเป็นคนกรุงเทพจะชอบที่นี่มากเพราะว่าอากาศเย็นบรรยากาศลื่นลมเหมาะกับการมาพักผ่อนครับหลายคนเวลานึกถึงภาคเหนือนะครับก็จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอากาศเย็นสบายนะครับซึ่งพอเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้เราก็จะคิดว่าการที่พระองค์ท่านมาสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็อาจจะเพื่อได้ใกล้ชิดธรรมชาติสวยๆได้ใกล้ชิดอากาศเย็นสบายแบบที่พวกเราอยากจะไปหาไปใกล้ชิดกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักของพระองค์ท่านในการสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็คือการที่ท่านจะได้มีสถานที่ไว้ได้ใกล้ชิดประชาชนของพระองค์ให้มากที่สุดนั่นเองครับมาเล่าเรื่องราวของพ่อไปด้วยกัน The Story เรื่องของพ่อที่รอทุกคนเล่า

วัสดีครับผมณัฐศักดาธรครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพระตำหนักนะครับจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านทรงสร้างพระตำหนักไว้ตามภูมิภาคต่างๆนะครับเหตุผลก็เพื่อให้สะดวกในการลงไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆตามภาคนั้นๆนะครับ

หลังนะครับขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าบ้านหลังเนี้ยที่หลายคนน่าจะมองว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองสุดท้ายแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยพระองค์ทรงใช้มันเหมือนศูนย์บัญชาการมากกว่าเป็นศูนย์บัญชาการในการทรงงานในพื้นที่ภูมิภาคนั้นๆนะครับ

คือจริงๆถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่ เวลาแม่ทัพจะไปทำศึกเราก็ต้องตั้งฐานทัพไว้ใกล้ๆบริเวณที่จะทำศึกใช่ไหมครับแต่ว่าการทำศึกของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ใช่ศึกกับผู้ใดกับใครแต่เป็นศึกกับปัญหาต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นๆปัญหาคุณภาพชีวิตปัญหาสิ่งแวดล้อมและจากสุประชาการนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวงทฤษฎีป่าเปียกนะครับหรือแนวทางพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่พวกเรารู้จักกันนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งต่างๆที่ช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชาวเขาชาวดอยให้ดีขึ้นครับ

0: เมื่อก่อนนี่ครับตอนแรกนี่ตอนมาอยู่ใหม่ๆมาอยู่นู่นมาอยู่ติดชายแดนไทยพม่าครับมาอยู่นู่น 5-6 ปีนะครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับเสด็จนะครับตอนแรกยังไม่ได้รับเสด็จเมื่อปี2527นี่27นี่ก็เลยรับเสด็จไปครับที่สถานีเกษตรหลวงอังขางครับไปครับเสด็จแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่9นี่ครับท่านก็อนุมัติเผ่าดาอ้างอยู่ประเทศไทยครับนายโมก็ว่าขอเป็นลูกหลานไปอยู่ประเทศไทยอ่ะท่านก็ถามตอนนี้สุขเขาถือศาสนาอะไรอ่ะเขาก็ว่าถือศาสนาพุทธถ้าถือศาสนาพุทธก็มีสามเณร3องค์ไปด้วยครับท่านก็เอาเงิน 5,000 บาทพระเจ้าอยู่หัวครับให้นายโมไปทำศาลาให้สามเณรเขาอยู่ให้สามเณรมีที่อยู่ที่พักที่เช่าครับนี่เขาไว้อ่านนะอยากอยู่ที่ไหนก็ได้ตอนนี้ขอตรงไปเราตรงดูถึงมีถนนรถมันจะง่ายมันจะสะดวกสุขเขาถ้าสุขเขาเจ็บใครได้ป่วยก็ไปโรงพยาบาลก็มันจะง่ายมันจะมีรถมารับสุขเขาจริงมันถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่หัวมันดาราอ่างนี่มันจะลำบากยากขนาดยังไม่รู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนขนาดนั้นครับจะเป็นบุญคุณท่านก็มาช่วยให้บอกเจ้าหน้าที่ของการหลวงทำอย่างอี้อันส่งเสริมชาวบ้านเนี่ยครับ
1: เมื่อพูดถึงงานของพระองค์ท่านในภาคเหนือนะครับโครงการที่หลายคนน่าจะรู้จักและเคยได้ยินบ่อยที่สุดก็คือโครงการหลวงนะครับซึ่งพอนึกถึงโครงการหลวงเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นภาพของงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านทรงได้ทำมากกว่านั้นขยายไปถึงลำพูนพะเยาแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือทั่วภูมิภาคเลยนั่นเองตามที่หลายคนเข้าใจเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันก็หมายถึงโครงการที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยแต่จริงแล้วในความหมายของโครงการหลวงโดยเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นโครงการที่เกิดจากการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงต้องการจะแก้ไขปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นในภาคเหนือนะครับซึ่งมันเริ่มมาจากการที่เมื่อพ.ศ. 2512

ระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสิ่งที่พระองค์ทรงมองเห็นลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ครับก็คือยอดดอยที่เต็มไปด้วยดอกฟิญทรงรับรู้ถึงว่ามันมีปัญหาที่ชาวเขาปลูกฟิญซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลาหลายปีมากแล้วรัฐบาลเองก็แก้ไขด้วยวิธีการจับกลุ่มคนที่ปลูกฟิญบ้างหรือเผาไร่ฟิญบ้างแต่ปัญหาเหล่านั้นก็คือไม่เคยหมดไปครับมันยังเป็นวังวนมาอยู่เรื่อยๆแล้ววังวนที่ว่านี่มันก็คือการที่ชาวเขาปลูกฟิญมีนายทุนมารับซื้อฟิญถึงไร่แล้วเสร็จแล้วนายทุนเหล่านั้นเนี่ยก็ตั้งเป็นร้านค้าขายของอยู่บริเวณใกล้ๆชาวเขาก็ไปซื้อก็เป็นหนี้นายทุนอีกสุดท้ายก็ต้องไปปลูกฟิญเพื่อมาใช้หนี้นายทุนเป็นวังวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจากไอ้วังวนเนี่ยพื้นที่ปลูกฟิญที่หลายๆคนมองว่าเป็นสามเหลี่ยมทองคำพระองค์ท่านทรงมองอีกแบบพระองค์ท่านมองว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแลนแคนมากกว่าคนที่ร่ำรวยจริงๆคนที่ได้ประโยชน์จริงๆจากพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ชาวเขาเลยแต่เป็นนายทุนเหล่านั้นมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือวิธีการมองปัญหาของพระองค์ท่านครับปัญหาการปลูกฟิญเนี่ยมันมองได้หลายแง่คือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่ฟิญเราก็อาจจะแก้ไขด้วยการเผาไล่ฟิญหรือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่นายทุนก็อาจจะไล่จับนายทุนให้หมดไปหรือถ้าเรามองว่าปัญหาอยู่ที่ชาวเขาเหล่านั้นก็อาจจะเป็นการที่เราพยายามไล่ชาวเขาเหล่านั้นออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ท่านมองว่าเป็นปัญหาที่แท้จริงของปัญหาตรงนี้ครับก็คือพระองค์ท่านมองไปลึกกว่านั้นและเห็นว่าปัญหาที่แท้จริงอ่ะมันคือความแร้นแค้นของชาวเขาเหล่านั้นมากกว่าการที่พวกเขาไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ที่ยั่งยืนมากพอที่จะเลี้ยงตัวพระองค์จึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาไปที่การพัฒนาความเป็นอยู่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนะครับแล้วเนี้ยตรงเนี้ยการแก้ปัญหาความแร้นแค้นของชาวเขาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าโครงการหลวงที่นับว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือองค์กรพัฒนาสังคมแรกๆของโลกครับ

0: โครงการหลวงก็ส่งเสริมตามพระเจ้าอยู่หัวสั่งไว้นะครับให้ดาราอ้างอยู่ที่นี่นอแลนี่ครับคือให้มันให้พออยู่พอกินนะเมื่อก่อนนู้นเมื่อ2526272830นู่นมันทุกข์ลำบากยากอ่ะทำอะไรก็ไม่พอกินครับไม่มีอาชีพอะไรครับปลูกข้าวปลูกฝิ่นก็บ่พอกินรายได้มันน้อยครับพอที่จริงมันก็ไปรับจ้างพ่องครับนี่ส่วนมากไปรับจ้างข้างล้างครับถ้าเปิดมาครับก็ไปตอนนั้นครับอาจารย์มันก็อยู่ยากลำบากครับ
1: ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆนี่หมู่บ้านนี่ยังเป็นยาคาทั้งนั้นเหมือนป่าแบบส่วนมากจะเป็นยาคาตอนนั้นชาวบ้านยังปลูกฟีนอยู่แล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีอาชีพที่จะทำปี32โครงการหลวงเข้ามาละเข้ามาส่งเสริมเจ้าบ้านครั้งแรกก็มาส่งเสริมให้ปลูกต้นบ๊วยแล้วก็แบ่งครอบครัวละประมาณ 4-5 ต้นปลูกผักกะหล่ำครั้งแรกพวกกะหล่ำกะหล่ำหัวใจกะหล่ำหวานเจ้าบ้านมาปลูกอันนี้ก่อนเพราะว่ามันแบบว่าทดลองฝีมือถ้ามันดีก็ขยับขึ้นก็ปลูกสิ่งที่มันมีราคาแพง

0: ในการที่จะริเริ่มโครงการหลวงให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับในการที่จะหาอาวุธมาต่อสู้กับฟินเนี่ยพระองค์ท่านเป็นทรงเป็นบุคคลที่ถ้าไม่รู้จริงจะไม่ทำมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงขับรถพระที่นั่งนะครับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นต้นท้อที่มีลูกท้อลูกเล็กๆนี่แหละแล้วพระองค์ก็ทรงเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะฟินขายได้ราคาเท่าไหร่แล้วลูกท้อลูกเล็กๆนี่ล่ะขายได้ราคาเท่าไหร่ซึ่งพระองค์ก็ทรงได้คำตอบจากชาวบ้านเหล่านั้นมาว่าก็ขายได้ราคาเท่าๆกันอ่ะพอขายได้ราคาเท่าๆกันพระองค์ก็ทรงเกิดไอเดียขึ้นมาว่าท้อลูกเล็กๆเนี่ยยังขายได้ราคาเท่ากับฟินเลยแล้วทำไมเราไม่ลองปลูกท้อลูกที่มันใหญ่ขึ้นสีสวยขึ้นน่ารับประทานยิ่งขึ้นซึ่งมันน่าจะทำให้ได้ราคามากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับจากแรงบันดาลใจจากลูกท้อลูกเล็กเหล่านั้นเนี่ยก็ทำให้พระองค์ทรงเริ่มเฟ้นหาพืชเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะครับที่จะเอามารวมกันเป็นอาวุธในการต่อสู้กับฟินซึ่งในการเฟ้นหาเนี่ยพระองค์ก็ได้เริ่มจากการพระราชทานเงินส่วนพระองค์ 200,000 บาทจัดตั้งสวนแห่งหนึ่งขึ้นมานะครับให้ชื่อว่าสวน 200,000 เพื่อทำการวิจัยพืชชนิดต่างๆที่จะเอามาแทนการปลูกฟินแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีสถานีเกษตรหลวงอ่างขางที่ทำการวิจัยพืชเมืองหนาวโดยเฉพาะนะครับและจากการวิจัยเหล่านี้จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ทำให้ได้พืชเศรษฐกิจมาหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท้อพันธุ์ต่างประเทศนะครับมะเขือเทศกาแฟสตรอเบอรี่ถั่วแดงหลวงนะครับแล้วพอชาวบ้านได้ทดลองเริ่มปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้แล้วก็พบว่าเฮ้ยมันได้ราคาดีกว่าฟินจริงๆปากต่อปากปากต่อปากกันไปนะครับชาวบ้านก็เริ่มหันมาปลูกสิ่งเหล่านี้มากขึ้นปลูกฟินน้อยลงทีละนิดทีละนิดจนในที่สุดฟินก็ค่อยๆหายไปเองครับ
1: ฟินนี่มันความจริงไม่ใช่อยากจะปลูกแต่ไม่มีอาชีพที่มาแทนได้ก็เลยต้องปลูกตอนนั้นคิดถึงตอนที่ยังไม่ได้อยู่ที่นี่มันอดน้ำตาไม่ได้ครับเพราะว่ามันทุกข์ทรมานมากเพื่อมาพบพระองค์ท่านเหมือนเราได้อยู่ใต้ร่มบารมีของพระองค์คุ้มครองจึงจะได้อยู่ดีกินดีถึงวันนี้บุญบารมีของนายหลวงเนี่ยยายมากเลยในโลกหาอะไรมาเทียบไม่ได้ซึ้งใจที่ได้เป็นลูกหลานของท่านแม้ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่กับเราผมคิดว่าพระองค์ยังอยู่ในใจเราตลอดไป

อาจจะดูเหมือนว่าโครงการหลวงสำเร็จได้ไม่ยากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้มีไอเดียที่ดีมีแนวทางที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าชาวเขาทุกคนนะครับจะยอมรับเห็นด้วยแล้วก็นำไปปฏิบัติทันทีนะครับหลักการที่พระองค์ท่านใช้นะครับก็คือ3คำนี้ครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคืออะไรนะครับก็คือการเข้าใจปัญหาเข้าถึงปัญหาถึงจะเกิดการพัฒนาที่ดีได้นะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงปัญหาตรงเนี้ยมันก็เกี่ยวข้องกับชาวเขาก็แปลว่าต้องเข้าใจชาวเขาต้องเข้าถึงชาวเขาถึงจะทำการพัฒนาเพื่อพวกเขาได้นะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแทบจะทั่วดอยเลยนะครับแล้วก็ไปเปิดดูหม้อข้าวเปิดดูจานชามสิ่งต่างๆที่พวกเขาใช้กันลงไปส่งนั่งร่วมวงเล่ากับพวกเขาซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจอันหนึ่งก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ตระเตรียมทุกอย่างเพื่อต้อนรับอย่างดีเลยแต่พอถึงตอนที่ผู้ใหญ่บ้านจะรินเล่าให้พระองค์ท่านทรงได้ลิ้มรสนะครับผู้ติดตามของพระองค์ท่านก็สังเกตเห็นว่าถ้วยนั้นมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็เลยทูลกับพระองค์ท่านว่า เดี๋ยวพระองค์ท่านเพียงแค่ทำท่าเสวยแล้วเดี๋ยวตนผู้ติดตามคนนั้นเนี่ยจะดื่มให้แทนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระองค์ท่านเองเนี่ยทรงรับสั่งไปเลยว่าไม่เป็นไรแอลกอฮอล์เข้มข้นเชื้อโรคตายหมดก็มันเป็นเหตุการณ์เล็กๆนะครับแต่มันก็แสดงเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือการพยายามลดช่องว่างระหว่างตัวพระองค์ท่านเองแล้วก็ชาวเขาทุกๆคนนะครับซื้อใจพวกเขาเหล่านั้นด้วยความใกล้ชิดด้วยการแสดงความเป็นกันเองนะครับแล้วนอกจากการซื้อใจแล้วเนี่ยอีกสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำในการที่จะเข้าใจเข้าถึงพวกเขาเนี่ยก็คือการที่ไม่ได้นำแนวทางแนวคิดของโครงการหลวงเนี่ยไปยัดเยียดไม่เคยห้ามปลูกฝิ่นเพราะว่าพระองค์ท่านทรงเข้าใจดีว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาทำกันมาหลายชั่วคนนะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทำแทนก็คือการค่อยๆแนะนำครับค่อยๆสอนให้พวกเขาเห็นว่าการที่ปลูกพืชอย่างอื่นเนี่ยมันจะดีกว่าการปลูกฝิ่นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกฎหมายก็คือมันไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆทำอีกแง่ที่สำคัญสำหรับพวกเขาก็คือในแง่ของรายได้มันสามารถหารายได้ที่สูงกว่าดีกว่ายั่งยืนกว่าด้วยครับ

เล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วชาวเขาเป็นใครชาวเขาสำคัญยังไงทำไมพระองค์ท่านถึงต้องลงทุนลงแรงไปช่วยชาวเขาเหล่านั้นขนาดนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยมีคนสงสัยเรื่องเดียวกับที่ทุกคนสงสัยอยู่นะครับแล้วก็เคยถามพระท่านไปซึ่งพระองค์ท่านทรงเคยตอบไว้ด้วยนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับว่าประเด็นแรกมันคือเรื่องของมนุษยธรรมการที่เราได้ช่วยคนที่ยากลำบากที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วประเด็นอีกประเด็นก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหายาเสพติดที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ปัญหาของคนกลุ่มเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันคือปัญหาของคนทั้งประเทศเพราะว่าฝิ่นตรงนั้นเนี่ยเมื่อถูกรับซื้อมามันก็ถูกกระจายต่อไปถึงคนทั่วๆประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาเพื่อคนกลุ่มนี้แค่กลุ่มเดียวแต่มันเป็นการแก้ปัญหาเพื่อคนไทยทั้งประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งเสพติดตรงนี้ด้วยนะครับ

และอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิธีที่ชาวบ้านใช้ในการปลูกฝิ่นครับการปลูกฝิ่นเนี่ยเวลาที่จะปลูกก็คือต้องเผาป่าทำลายป่าเพื่อที่จะทำไร่ฝิ่นขึ้นมานะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเบียดเบียนพื้นที่ป่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็ทำให้เรียกว่าอะไรทำให้เกิดสภาวะที่ไม่สมดุลของสิ่งแวดล้อมขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมและเป็นปัญหาที่กระทบทุกๆคนในสังคมต่อมาอีกเช่นกันในการที่ไปช่วยชาวเขาตรงนี้นอกจากจะทำให้ได้ช่วยปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ป่าได้มีความสมดุลมากขึ้นแล้วเนี่ยยังในอีกทางนึงเราก็ได้ผู้รักษาป่ามาด้วยให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้นเมื่อรวบรวมเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลการ

ช่วยชาวเขามันไม่ได้แปลว่าแค่ช่วยชาวเขาครับมันก็คือการที่ช่วยทุกๆคนคนอื่นๆในประเทศรวมถึงตัวประเทศไทยเองด้วยครับภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามานะครับแต่ว่าเรื่องราวในภาพเนี่ยจริงๆก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมชาวกะเหรี่ยงนะครับเพื่อดูความคืบหน้าของการปลูกกาแฟนะครับจากเมล็ดพระราชทานที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ไว้นะครับเพื่อปลูกแทนฟินแต่เมื่อไปถึงเนี่ยสิ่งที่พระองค์พบเห็นเนี่ยก็คือต้นกาแฟเพียงแค่ต้นเดียวแล้วพอกลับมาจากการไปเยี่ยมหมู่บ้านนั้นครั้งนั้นเนี่ยครับก็มีทีมงานคนหนึ่งของพระองค์ก็โมโหนะครับว่าทำไมให้พระองค์เดินฝ่าความยากลำบากเดินไปตั้งไกลเพื่อไปดูกาแฟแค่ต้นเดียวมันเพื่ออะไรคือถ้าต้องการดูกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหามาให้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้พระองค์ไปเหน็ดเหนื่อยหรือลำบากแบบนั้นนะครับแต่พระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าถึงมันจะเป็นกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าชาวกะเหรี่ยงเหล่านั้นไม่เคยปลูกกาแฟมาก่อนเลยแค่ต้นเดียวก็มีความหมายและที่สำคัญการที่พระองค์ไปอยู่ตรงนั้นมันคือการให้กำลังใจกับพวกเขาในการที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเพื่อชีวิตของพวกเขาที่ดีขึ้นเรื่องตรงนี้ครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งที่มันแสดงให้เห็นมันก็คือมันแสดงให้พวกเราเห็นครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองเห็นประชาชนของพระองค์ท่านจริงๆและการมองเห็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเห็นว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่มันเป็นการมองเห็นไปถึงจิตใจข้างในของคนเหล่านั้นมองเห็นให้รู้ว่าอะไรที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้ครับจากทั้งหมดที่ผมเล่ามาในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญแล้วก็ได้เรียนรู้จากทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการมองปัญหาการเริ่มแก้ปัญหาหรือสเต็ปต่างๆในการแก้ปัญหาเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นก็คือพระองค์ทรงทำทุกอย่างบนพื้นฐานของการเอาใจเขามาใส่ใจเรามองให้เห็นจากมุมของชาวเขาเหล่านั้นว่าทำไมเขาต้องปลูกฝิ่นเขาทำไปเพื่ออะไรมีเหตุอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขายังต้องทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปหรือแม้แต่ขั้นตอนการเริ่มแก้ปัญหาพระองค์ก็ทรงเอาตัวเองลงไปอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ได้คลุกคลีกับชาวเขามากที่สุดเพื่อให้รู้สึกถึงว่าชาวเขารู้สึกยังไงหรือแม้แต่ในเรื่องของกาแฟต้นเดียวที่ผมเล่าไปนะครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้ามองจากมุมของคนทั่วไปอาจจะเห็นแต่เรื่องของความยากลำบากในการที่จะเดินไปตรงนั้นแล้วก็พบกาแฟต้นเดียวแต่พระองค์ท่านไม่ได้เห็นแต่ความยากลำบากแต่เห็นสิ่งที่เรียกว่ากำลังใจที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ท่านได้ทำ

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธ

0: านีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมเดินทางไปที่ชุมชนบ้านนาต้นจันทร์อำเภอศรีสัชนัยจังหวัดสุโขทัยครับพามารู้จักกับอาหารพื้นถิ่นประจำชุมชนที่บอกเลยว่าผมเองก็เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับอากาศเช้าๆแบบนี้ที่นาต้นจันทร์ก็บรรยากาศดีสุดๆเลยแหละครับระหว่างรอไกด์ของเราผมเลยขอลองสวมบทเป็นคนตื่นเช้ากันสักหน่อยครับพักผ่อนหย่อนใจกันพอสมควรแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาอาหารของเราแล้วล่ะครับและวันนี้ผมก็ได้แม่เสงี่ยมชาวบ้านนาต้นจันทร์อาสาพาผมไปเที่ยวรอบๆชุมชนกัน1วันครับ
1: ตื่นมาก็กินเลยครับคุณผู้ชมถ้ามาเที่ยวที่บ้านนาต้นจันทร์นะครับเรื่องอาหารที่นี่ไม่เคยขาด
2: ไม่เคยขาดอ
1: ันนี้มื้อเช้าก็เสิร์ฟกันแบบนี้เลยให้นักท่องเที่ยว
2: แบบนี้เลยไฮไลท์คือนี่ลูก
1: อะไรครับ
2: น้ำพริกซอกไข่
1: ทำไมถึงชื่อนั้นล่ะครับคุณแม
2: ่ที่นี่เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยววันหนึ่งน่ะอธิบดีมาจากกระทรวงก็มากินข้าว
1: ครับ
2: ทีนี้ก็กินข้าวอร่อยอร่อยอันนี้น้ำพริกอะไรเนี่ยแม่ครัวบอกยังบ่มีจืดต่ำใส่กระเทียมใส่มะนาวใส่น้ำปลาแล้วก็เอาไข่มาซอกงั้นก็ชื่อว่าน้ำพริกซอกไข่ซะเลย
1: อ๋อซอกไข่ไม่ใช่ซอกไข่ผมฟังผิดคำว่าซอกหมายถึงเอาไข่ลงไปตำลงไปยี
2: ลงไปยีซอก
1: ครับน้ำพริกซอกไข่เนี่ยรสชาติจะเหมือนกับยำคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นยำที่แบบมันมีเครื่องสมุนไพรที่เข้มข้นอยู่แล้วกินได้หมดเลยอร่อยมากฟักทองมันพื้นบ้าน
2: ฟักทองพื้นบ้านกินตึงเปลือกเลยวิตามิน
1: สุดยอด
2: บ้านเฮาเรียกว่ามาน้ำแก้ว
1: อันนี้อะไรแม
2: ่นอคาสมุนไพร

0: รู้สึกดีกับสุขภาพ
1: เป็นสมุนไพรจำนอนแกงผักขี้เหล็ก
2: แกงขี้เหล็กไปนะอันนี้เข้มข้นมากมีปลาด้วยนัวมากๆเลย
1: ลาบหมูเจอกันครั้งแรกอะมีโชคมีลาบความหมายว่ามีโชคมีลาบมีชัยชนะมงคลสมบูรณ์พูนผลตลอดไปเจริญอันนี้พัดหน่อไม้ในดินมันจะหวานหอม
2: คือถ้ามันโผล่พ้นดินออกมาเราไม่เอา
1: โผล่พื้นดินมาก็เอาได้แต่เราเลือกเอาในดินหน่อไม้ในดิน
2: มันจะอร่อยกว่า
1: อร่อยกว่าอันนั้นต้มข่าใส่ข่าอ่อนใส่ตะไคร้หอมกระเทียมใส่กะทิ
2: อันนี้อะไรครับแม
1: ่ข้าวเหนียวเปียกลำไย
2: โอ้ถ้าเป็นหน้าลำไยนี่ไม่ต้องพูดเลยเนาะแล้วจะบอกว่าจุดเด่นของคนทางเหนือเนี่ยเก่งเรื่องการนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะนุ่มมากเลยนะทางนี้นะนี่ชิมทำไมลำไยหอมขนาดนั้นเนาะแม่
1: ลำไยในต้นในสวนเขา
2: คุณแม่รอผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอจัดการให้เรียบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อใช่ไหมเดี๋ยวจะพาผมไปเที่ยวไหนคร
1: ับ พาขึ้นรถอีแต๊กชมวิวที่กลางทุ่งนาไปดูพระอาทิตย์ขึ้น
2: ไปนั่งให้ย่อยซะหน่อยเมื่อกี
1: ้ไม่แอล
2: ไปเต็มไปแอลกันเถอะสวัสดีครับสวัสดีครับผมปกติก็คือถ้าใครมาเที่ยวก็จะมีรถอย่างนี้บริการเสมอ
1: มีบริการจ้า
2: โอ้สุดยอดกันไปเลยโอ้ไปแล้วครับ
1: ไม่ลองขับเหรอ
2: ผมขับได้เหรอแม่แต่จะถึงหรือเปล่าล่ะ

0: ถึงแล้วเหรอครับคุณแม
1: ่ถึงแล้ว
0: คุณแม่นำเลยครับผม
1: ถึงแล้วเนี่ยไปข้ามสะพานใจเชื่อมทุ่งมาเลย
0: สะพานใจเชื่อมทุ่ง
1: จ้ามามา
0: เออทำไมถึงชื่อว่าใจเชื่อมทุ่งอ่ะ
1: เมื่อก่อนนี่มันเป็นหาดที่สวยแล้วก็คนที่ไปทุ่งไปนาก็มาอาบน้ำที่ตรงนี้
0: ก็เหมือนมันเป็นรอยต่อระหว่างบ้านเรากับทุ่งเราก็เลยสะพายว่าใจเชื่อมทุ่งอย่างเงี้ยเหรอระยะทางประมาณเท่าไหร่แม่เดินไปถึงสะพาน
1: ร้อยเมตร
0: ร้อยเมตรเอง
1: โอ้สบายประมาณเนี้ย
0: ร้อยสองร้อยเมตรแม่บอกสบายสบายเดินเล่นกันได้ตอนที่เราอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยถูกไหมครับภาษาเราเหมือนภาษาเหนือทั่วไปไหม
1: บ่เหมือน
0: ไม่เหมือนหรอเป็นยังไงอะ
1: ภาษาบ้านนาต้นจันนี่มาจากโยนกยังแสนบ้านเขาก็หลุด200กว่าปีมาแล้ว
2: ได้ข่าวมาว่าแม่เสงี่ยมนี่เป็นนักร้องหลักของชุมชนนี้เลยครับ
0: มีเพลงของบ้านนาต้นจันบ้างไหม
1: มีเพลงชวนเที่ยวนาต้นจัน
0: แม่ขึ้นเลยเดี๋ยวผมตาม
1: เที่ยวนาต้นจันกันไหมสุขตาสุขใจวิถีชาเที่ยวนาต้นจันกันไหมไปกินก๋วยเตี๋ยวพระร่วงเขาปุ๊บยังไงล่ะจ๊ะชมวิถีชุมชนชมผ้ามักครนชมตุ๊กตาบาโฮนแล้วคุณจะรักนาต้นจันลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
0: สุดยอดไปเลยแม่

0: จะโลโมช
1: ั่นมันเหมือนรถไฟเหมือนกันนะแม่ทางโอ้อากาศดีมากเลยแม่ครับแล้วทำไมบ้านนาต้นจันทร์ถึงมากลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อได้
0: บ้านนาต้นจันทร์นี้ที่มาเป็นชุมชนท่องเที่ยวนั้นก็คือเป็นจากการรวมกลุ่มของผู้หญิงในหมู่บ้านผู้หญิงแบบแม่นี่แหละเป็นคนนำคนพาคนทีนี้ต่อยอดจากแม่บ้านธรรมดามาเป็นกลุ่มทอผ้าทีนี้ก็เอาของดีเป็นจุดขายที่เนี่ยบ้านนาต้นจันทร์เนี่ยมาจากเมืองเหนือปูน200กว่าปีที่ผ่านมามาจากโยนกเชียงแสนต่อมาก็ออกลูกออกหลานมากันปัจจุบันนี่มีทั้งหมด200กว่าครัวเรือนแล้วก็ประกอบอาชีพทอผ้าประกอบอาชีพทำโฮมสเตย์เป็นอาชีพเสริม
1: อ๋อคือเริ่มจากทอผ้าก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นโฮมสเตย์ต่อมา ก็เลยกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวไปเลยปัจจุบันนี้มีโฮมสเตย์ประมาณเท่าไหร่นะครับทั้งหมด
0: ตอนนี้มี29เจ้าของ
1: แล้วทุกคนก็คือมารวมกัน
0: รวมกลุ่มกัน
1: ก็คือไม่ใช่ว่าใครอยากจะไปเปิดอะไรตรงไหนไม่เปิดเราเป็นกลุ่ม
0: เป็นกลุ่มโดยการกระจายอำนาจให้ทุกคนออกความคิดเห็นแล้วก็มาตกลงร่วมกันออกกำหนดการอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่การจัดการเราต้องจัดการที่เดียว
1: ก็คือมาติดต่อที่ศูนย์กลางแล้วเดี๋ยวเราก็จัดให้ไปพักบ้าง
0: คนน
1: ี้บ้าง
0: คนนี้ก็ทุกอย่างทุกเรื่อง
1: โอ้โหนี่มันคือความสามัคคีนะ
0: กว่าจะมาเป็นวันนี้ใช้เวลาเป็น10ปีอะลูก
1: คุณแม่สุดยอดมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับชุมชนท่องเที่ยวถ้าจะอยู่ได้จะยั่งยืนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือชาวบ้านต้องสามัคคี
0: ชาวบ้านคนต้องมีใจต้องเอาใจมาก่อน
1: จะมีวิวสวยแค่ไหนจะมีอาหารอร่อยแค่ไหนจะมีธรรมชาติดีแค่ไหนแต่ถ้าคนไม่ดีคนไม่น่ารักหมดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ต้องเปิดให้กับคนอื่นมาอยู่ร่วมกับเราก็รับลูกค้าเหมือนกับลูกค้าเนี่ยเป็นญาติพี่น้อง
1: แม่เดี๋ยวก่อนเราไปถ่ายรูปด้วยกันตรงนั้นไหม
0: ได้
1: ตรงนั้นน่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่คนต้องมาถ่ายรูปใช
0: ่
1: ไหมเราไปถ่ายรูปท่ามกลางดอกไม้สีเหลืองๆข้างหลังเรานี่เขาเรียกดอกอะไรอ่ะแม
0: ่ดอกดาวกระจาย
1: เดี๋ยวเราไปถ่ายกันบนยอดนั้นเลยนะแม่
0: ได้ครับ

0: โอ้นี่แม่พาผมมาดูอะไรครับเนี่ย
1: มาดูผ้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
0: มันคือผ้าอะไรอะแม่
1: ผ้าหมักโคลนย้อมสีธรรมชาติ
0: ลองได้ไหม
1: ลองได้เอา
0: ผ้าหมักโคลนมันดียังไงอะแม่
1: ผ้าหมักโคลนมันดีตรงที่มันนิ่มเนี่ยนิ่มจากการหมักโคลนเนี่ยเอาไปหมัก
0: ขออีกครั้งหนึ่งมันดียังไงนะ
1: มันดีตรงที่มันนิ่มแล้วมันเป็นผ้าใต้
0: ไม่กินรอบ2มันนิ่มไม่มากอะเอาแบบรอบแรกได้ไหมรอบแรกมันนิ่มมากเลยอะ
1: ผ้าหมักโคลน
0: มันนิ่มแค่ไหนมันนิ่ม
1: มันดีตรงที่มันนิ่มสมัยก่อนปู่ย่าตายายเนี่ยไปไร่ไปนาใส่ผ้านุ่งผ้าถุงแล้วก็ลุยน้ำลุยโคลนไปไถนาทุกวันกลับมาก็มาซักห้อยไว้สังเกตจากชายผ้านุ่งเนี่ยที่มันโดนขี้โคลนขี้เปื้อนเนี่ย
0: มันนุ่มเหรอ
1: มันนุ่มด้วยความบังเอิญของลูกหลานเอาภูมิปัญญาตัวนั้นมาประยุกต์ใช้ก็เลยเป็นผ้าหมักโคลน
0: แต่ว่าที่แม่พูดที่มันนุ่มจริงๆนะที่เอามือจับจะรู้สึกแล้วมันลื่นเห็นเขาบอกว่ากระเป๋าแต่ละใบของที่นี่ก็คือจะมีใบเดียวในโลก
1: ใบเดียวในโลกแม่ๆป้าๆอาๆเขาก็ปากตามที่คิดตามที่จินตนาการ
0: เพราะงั้นมันจะไม่มีใบไหนซ้ำกับใครเลยมันจะเหมือนกัน
1: แต่ละใบยังไม่ซ้ำกัน
0: อันนี้ก็เป็นผ้าถุง
1: อันนี้ผ้าถุงผ้าจูก
0: เขาต่อยอดคุณผู้ชมเขาเอามาดีไซน์เป็นแบบเสื้อผ้าสมัยใหม่เป็นแฟชั่นเนี่ยอย่างเงี้ยนะ
1: หลายอย่าง
0: วัยร
1: ุ
0: ่นหน่อย
1: เยอะแยะเป็นพวงกุญแจก็มี
0: เฮ้ยมีพวงกุญแจด้วยเหรอเดี๋ยวซื้อไปฝากไข่ดาวหน่อยคุณผู้ชม
1: เออเป็นของที่ระลึก
0: แม่เอางี้แล้วกันแม่เลือกให้ผมหน่อยแม่ว่าอันไหนให้ไข่ดาวดีอ่ะ
1: เอานะ
0: นี่นะครับอันนี้เป็นของฝากน้องไข่ดาวครับคุณผู้ชม

0: หิวหรือยังหิวหรือยัง
1: โอ้โหทัวร์ขนาดนี้ก็ต้องหิวสิครับผม
0: เดี๋ยวจะไปกินข้าวเปิ๊บแล
1: ้
0: วก็ให้ทำเองด้วย
1: กินเองด้วยทำเองด้วย
0: ทำเองด้วย
1: จะอร่อยไหมล่ะทำเองทำให้เป็น
0: อร่อย
1: อันนี้คือข้าวเปิ๊บแบบโบราณด
0: ั้
1: งเด
0: ิ
1: ม
0: ข้าวเปิ๊บเนี่ยเมื่อก่อนบ้านเราไม่มีก๋วยเตี๋ยวกินบ้านเรามันกันดารกว่าจะได้กินก๋วยเตี๋ยวต้องรอให้หน้าแล้ง
1: ทำไมต้องรอหน้าแล้งอ่ะ
0: ก็ทางมันไม่ดี
1: อ๋อหน้าฝนเนี่ยมันลงไปไม่ได้
0: ม
1: ัน
0: ไปไม่ได้มันไปตลาดไม่ได้ก็ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวทีนี้เราก็ใช้ภูมิปัญญาโดยใช้แป้งข้าวเจ้าเหมือนแป้งขนมจีนเนาะลักษณะนั้น
1: อร่อยอ่ะข้าวเปิ๊บเนี่ยพูดได้เลยมาว่าแบบต้นกำเนิดนี่อยู่ที่ชุมชนเราเลย
0: อยู่ที่ชุมชนบ้านนาต้นจันเลย
1: นี่คือต้นกำเนิดข้าวเปิ๊บเลย
0: ต้นกำเนิดข้าวเป
1: ิ๊บใครอยากกินข้าวเปิ๊บแท้ๆต้องมาที
0: ่บ้านนาต้นจัน
1: ขายของเก่งมาก แล้วไข่อันนี้เขาเรียกไข่อะไรแม่
0: ไข่

0: ไข่ไก่ไข่ไข่นึ่ง
1: อ๋อเขาไม่เรียกไข่ดาวเหรอ
0: ดาวโดยไม่มีน้ำมัน
1: อ่ะแล้วแม่รู้จักไข่ดาวไหม
0: รู
1: ้ไข่ดาวอ่ะไข่ดาวหน้าตาเป็นยังไงเขาอ
0: ่
1: ะ
0: ไข่ดาว
1: ไข่ดาวของผมอ่ะ
0: ไข่ดาวกลมๆ ก็คล้ายๆไข่นึ่งเรานี่แหละวันนี้ดีใจว่าจะได้เจอไอ้ไข่ดาวน่ะ
1: ผมไม่ได้เจอ
0: ไม่ได้เจอ
1: มาไม่ไหวนั่งรถไกล
0: อะไรรายการอะไรเนาะถาม
1: แม่จำไม่ได้ว่ารายการอะไรจะมาถ่าย
0: จ้า
1: แต่จำได้ว่ามีหมา
0: อืม
1: งั้นผมถามแม่ตรงๆเนี่ย อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยผมชื่ออะไร
0: จำไม่ได้แล
1: ้
0: ว
1: แต่ว่าแม่จำได้อย่างเดียวว่ารายการผมมีหมา
0: จ้า
1: สุดยอดจริงเลยไข่ดาวจะบอกว่าจุดเด่นของมันอ่ะอันดับแรกที่กินเลยคือน้ำซุปมันอร่อยมากเข้มข้นแล้ว2คือมันเหมือนกับข้าวเปิ้ลมันก็เหมือนกับเส้นสดนะแม่เนาะ
0: ถูกต้อง
1: จะบอกว่าเส้นสดอ่ะมันจะไม่เหนียวมากนะมันจะเหมือนกับเข้าปากแล้วละลายและอันนี้ก็เป็นอะไรครับคุณแม
0: ่ข้าวเปิ้ลชามใหญ
1: ่ก็คือเหมือนเดิม
0: สูตรเดิม
1: สูตรเดิมแต่เพิ่มเครื่องเข้าไปในนี้ที่มีเพิ่มมามีเล้งมีตับมีไข่ยางมะตูมสุดยอดเลยอร่อยแม่บอกเลยคุ้มจริงถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวแล้วมาเที่ยวนะที่บ้านนาต้นจันทร์แล้วมาชิมข้าวเปิ้ลไม่ต้องคิดมากผมบอกเลยสั่งชามยักษ์คุ้ม
0: ชามยักษ์มาเลยแล้วก็มีถ้วยแบ่งถ้วยแบ่งก็ถ้วยกัน
1: อู้ยังไม่หมดมาต่อด้วยอันนี
0: ้ข้าวพันไข
1: ่ข้าวพันไข่ก่อนเรียกว่าเป็นของว่างก็ได้นะแม่เนาะ
0: ได
1: ้เหมือนเป็นของว่าง
0: เด็กๆเล็กๆกินได้อิ่มอร่อยแล้วต่อมาข้าวพันน้ำซุปเอาน้ำซุปวันนี้ใส่ไป
1: อ๋อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวใส่ปรุงรส
0: ปรุงรส
1: คือแค่มีไข่กับไม่มีไข่นะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ารสต่างกันเยอะมากผมชอบนะคือแป้งอันเดียวอ่ะแต่อยู่ในน้ำก็เป็นรสหนึ่งเอามาม้วนก็เป็นรสหนึ่
0: ง
1: ใส่ไข่ก็เป็นอีกรสหนึ่
0: ง
1: ใส่พริกใส่อะไรก็ได้อีกรสหนึ่งอ่ะ
0: ลำก่อน
1: เจ้า อยากเห็นวิธีทำอ่ะขอเขาไปดูได้ไหม
0: ได
1: ้ร้านนี้แม่ซีไหม
0: ร้านนี้เป็นของชุมชนเป็นเจ้าของเป็นแหล่งเรียนรู
1: ้แปลว่านักท่องเที่ยวมาอยากลองทำได้เหมือนกัน
0: ทำได้
1: เอาไว้สุดยอดก็เดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยครับ
0: ทำเองกินเอง
1: ใช่ทำเองกินเองก็ไม่มีใครกินของเราอยู่แล้วเราทำ เมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมากเลยครับสวัสดีครับเลยขอมาล้วงเคล็ดลับมาถึงในครัวเลยครับโอ้โหนี่ใช้ฟืนไฟแรงมากถึงว่าเลยหอมในนั้นคือแป้งอะไรครับ
2: เป็นแป้งข้าวสารข้าวเจ้าอะค่ะที่เราหมักไว้
1: โม่เองไหมข้าวเองเลยโอ้โหโม่ข้าวเอง
2: แป้งข้าวสารข้าวเจ้าเราหมักไว้ประมาณ1อาทิตย
1: ์โอ้หมักไว้ก่อนแล้วค่อยมาโม่
2: ใช่
1: 1อาทิตย์เลย
2: แล้วมาโม่
1: ก็เหมือนการทำขนมจีนแป้งหมักอย่างนี้สิเหมือนข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลย
2: ข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลย
1: อย่างเงี้ยผมรู้เลยผมเคยถ่ายข้าวเกี๊ยวปากหม้อมาก่อนพี่ยากที่สุดอีตอนขึงผ้า
2: ใช
1: ่ถ้าขึงไม่ตึงนะมันก็เป็นหลุมตรงกลาง
2: ใช่ใช่
1: ขึงตึงมากๆขาดอีกขึงผ้าอย่างเดียวฝึกอยู่เป็นวันน่ะ
2: นี่คือผักที่เราจะใส่ในข้าวเปิ๊บ
1: เครื่องที่ผมชิมเมื่อกี้เลยก็มีวุ้นเส้นมีผักบุ้งมีกระหล่ำปี
2: ใช่
1: เอาเลยครับอันนี้เป็นแบบออริจินอลที่ผมกินเป็นแบบดั้งเดิม
2: สูตรดั้งเดิมค่ะ
1: ผมสังเกตว่าในกระทะเนี่ยมันจะมีอะไรรองอยู่นะครับอันนี้
2: เป็นเส้นได้ค่ะกันไอความร้อนไม่ให้มันออกด้านข้างเหมือนการนึ่งข้าวเหนียวอ่ะให้มันระอุอยู่รูตรงกลาง
1: แล้วทำไมแบบต้องเปิดก๊อกน้ำทิ้งเอาไว้ครับ
2: เพราะว่าถ้าใส่น้ำทีเดียวมันก็จะไม่ร้อนไงเราต้องรออีกให้น้ำมันร้อนอันนี้คือว่าจะเดือดไปเรื่อย
1: ๆก็เหมือนกับตัวนี้ช่วยเก็บความชื้นด้วย
2: ใช่เก็บความชื้นด้วย
1: อันนี้น่าจะเป็นภูมิปัญญาคนโบราณ
2: ใช่มันเป็นหม้อดินใช่ไหมแล้วกันหม้อมันแตก
1: แล้วหม้อนอกหม้อต้องเป็นหม้อดินเท่านั้นจะเป็นหม้อแบบเหมือนทำข้าวเกี๊ยวแบบหม้อสเตนเลสหม้อซึ้งหม้อหัวอย่างนั้นไม่ได้
2: มันจะไม่หอมเหมือนไอดินเหมือนเตาม
1: ันจะไม่หอมเหมือนไอดินแล้วทีนี้เราต้องเติมน้ำลงไปในหม้อดินไหมน้ำในหม้อหมดไหมไม่หมด
2: ไม่หมดเขาหยดไปเรื่อยๆหม้อดินตัดตูด
1: อ๋อข้างล่างหม้อไม่มีตูดโอเคเราแค่แบบเอากลิ่นของมันถูกไหมที่ปิดนี้ก็มีกลิ่นถูกไหม
2: กลิ่น
1: อันนี้ทำมาจากอะไรนะครับ
2: ไม้ไผ่
1: สารมันจะหอม
2: ใช
1: ่โหแต่มันกลิ่นควันไฟเนาะมันหอม
2: หอมฟืนเปิ๊บคือกิริยาในการพับภาษาเหนือเขาเรียกว่าพับ
1: อ๋อเปิ๊บหมายถึงพับ
2: ใช
1: ่ไอ้ย่าคุณผู้ชมเขาเปิ๊บแปลว่าพับผมเพิ่งรู้เอานี่ไข
2: ่ไข่ดาว
1: โอ้ย
2: ในการนึ่งทั้งหมดไม่มีน้ำมัน
1: หลังจากนั้นก็ใส่เครื่องนะครับมีหมูสับโหกระเทียมเจียวนี่ทำเองใหม่ๆแน่นอนดูดิน่ากินมากแล้วก
2: ็
1: ต้นหอมผักชีพริกไทยปกติข้าวเพิ่มเนี่ยคนสุโขทัยเขากินเป็นมื้อไหนหรือว่ากินได้ทั้งวัน
2: กินได้ทั้งวัน
1: เช้าก็ได้

0: วันก็ได้เย็นก็ได้แล้วก็มาน้ำซุปเหรอครับโอ้โหน้ำซุปอันนี้ทำมาจากอะไรครับกระดูกหมู
1: เป็นกระดูกหมูค่ะ
0: กระดูกหมูเป็นส่วนไหนครับ
1: เป็นเล้งจะหอมน้ำกระดูกหมู
0: นี่เลยโอเค
1: ใส่กระดูกหมูเยอะ
2: ยังไม่หมดที่ข้าวเปิ๊บครับถ้ามาแล้วไม่ทำข้าวพันธุ์ด้วยเดี๋ยวจะหาว่าผมมาไม่ถึงบ้านนาต้นจั่นครับ
0: อันแรกที่เราจะทำเป็นข้าวพันธุ์อะไรฮะ
1: ข้าวพันธุ์พริก
0: เราต้องปรุงก่อนใช่ไหมคร
1: ับ ปรุงก่อน
0: มีพริกมีกุ้งแห้งแล้วก็อันนี้เป็นอะไรครับ
1: น้ำอร่อย
0: น้ำอร่อยคือน้ำอะไรอ่ะ
1: น้ำปรุงรส
0: น้ำปรุงรสแล้วในน้ำปรุงรสมีอะไรบ้างครับผม
1: ไม่บอกนะ
0: อ๋อเป็นความลับของร้านเราถ้าอยากรู้ต้องมากินที่ร้านอ๋อแล้วก็เอาแป้งมาใส่แบบน
1: ี
0: ้อืมเจ๋งอ่ะ
1: เห็นเลยค่ะ
0: อันนี้เรียกข้าวเปิ้ลไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้พับ
1: ใช่เราจะม้วน
0: ภาษาเหนือเขาเรียกอะไรล่ะม้วน
1: ข้าวม้วนข้าวพันม้วน
0: ข้าวพันม้วนอ๋อเขาเรียกข้าวพันม้วนอันนี้อันหนึ่งครับ
1: เป็นเมนูข้าวพันไข่คือเราจะใส่แป้งไปก่อน
0: มีน้ำปรุงที่เป็นสูตรลับของเรานี่มีกระเทียมเจียวที่เจียวใหม่ๆทุกวันก็มีผักชีต้นหอมสุดยอดน่ากินมากเสร็จแล้วพันน้อยไอตอนเอาออกนี่น่าจะยากนะโหนี่มืออาชีพปื๊ดโหถ้าเป็นผมเละแน่อันนี้ข้าวพันพริกว้าวผมลองนะ
1: ลองเลยค่ะ
0: เมื่อกี้พันยังไงนะ
1: สอดเข้าไปเลย
0: แล้วก็ม้วนอ๋อม้วนออกเหรอเอาไข่ออกด้านนอกนี้หรอ
1: ใช่เด
0: ี๋ย
1: ว
0: เดี๋ยวไอ้ยะเดี๋ยว
1: อ๋อยกขึ้นแล้วก็ม้วน
0: อ๋อมันต้องยกนิดนึงคุณผู้ชมแล้วก็ลูดตรงขอบจานเมื่อกี้ผมเห็นเทคนิคอยู่ปุ๊บเรียบร้อยแล้วครับข้าวพันไข่แล้วก็ข้าวพันน้ำซุปที่เราชิมไปแล้วก็ผสมแป้งกับน้ำซุปนั่นแหละ
1: ใช
0: ่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อทำจากแป้งแบบเดียวแต่ได้หลากหลายรสชาติมากเลยเนาะจะบอกว่ากินแบบร้อนๆจากเตานี่ยิ่งอร่อยมากๆเลยครับพี
1: ่สดใหม่ๆ
0: แต่ถ้าใครมากินที่ร้านพี่เขาก็ไปกินที่โต๊ะนะครับอย่ามากินที่เตาเดี๋ยวเขาทำของไม่ได
2: ้อิ่มอร่อยแบบจุกๆมากครับวันนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากข้าวเปิ๊บวันนี้ผมก็เลยจะทำข้าวเปิ๊บซาวน่าเอ้ยไม่ใช่ข้าวเปิ๊บซาวน้ำครับ
0: ทำเหมือนกันเลยลงไข่ก่อนเลยปิดครับหลังจากนั้นมาถึงแป้งข้าวเปิ๊บในสูตรที่จะทำแบบซาวน้ำของผมก็ใช้แป้งข้าวเจ้าที่พี่เขาทำไว้แล้วนี่แหละคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งซึ่งถ้าเป็นซาวน้ำนะครับสิ่งที่จะทำให้รสชาติของขนมจีนซาวน้ำอร่อยนั่นก็คือขาดไม่ได้เลยคือกุ้งแห้งครับเปลี่ยนจากการใส่ผักในสไตล์ข้าวเปิ๊บเป็นโรยกุ้งแห้งนะครับในแบบซาวน้ำใส่ถั่วงอกลงไปเล็กน้อยนะครับเพิ่มความกรุบกรอบข้างในต้นหอมผักชีอีกสักหน่อยเพิ่มสีเขียวๆสวยๆลงไปปิดฝารอ1อึดใจโอ้โหข้าวเปิ๊บม้วนไม่ได้ต้องพับพี่เขาบอกแล้วถ้าม้วนไม่เปิ๊บไม่ต้องห่วงเรื่องฝีมือการพับข้าวเปิ๊บผมเป็นไงล่ะนี่เลยครับนี่น่ากินมากเอาล่ะไม่เหมือนกับข้าวเปิ๊บทั่วไปวางไข่ลงไปข้างบนสวยๆแบบนี้ครับยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปเติมเครื่องแล้วก็ทำน้ำราดในสไตล์แบบซาวน้ำกันครับหลังจากที่ได้ตัวแป้งข้าวเปิ๊บในแบบสไตล์ที่ผมจะเอามาทำเป็นซาวน้ำแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทำน้ำซาวน้ำกันน้ำปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปรุงแบบเอาน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวเหมือนมาคนให้เข้ากันแต่วันนี้ผมจะแนะนำให้ทำเป็นแบบเคี่ยวครับมันจะอร่อยกว่าแล้วก็หอมกว่าครับใส่น้ำปลาลงไปในกระทะนะครับประมาณเศษ1/4ถ้วยตวงนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลนะครับวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวครับผมน้ำตาลมะพร้าวนะครับจะใช้ปริมาณมากกว่าน้ำปลาประมาณ1 เท่าตัวครับเคี่ยวให้ละลายนะครับใส่น้ำตาลทรายนิดเดียวอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมน้ำตาลมะพร้าวจะให้รสหวานมันแต่น้ำตาลทรายจะให้รสหวานแหลมนะ1 ช้อนโต๊ะพอครับไม่ต้องเยอะในระหว่างที่เรารอน้ำตาลละลายเราก็จะมาเตรียมเครื่องซาวน้ำกันครับคุณผู้ชมเครื่องของขนมจีนซาวน้ำที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ1 อย่างนั่นก็คือขิงครับขิงที่ใช้กับขนมจีนซาวน้ำนะครับเราจะเป็นขิงที่เราซอยบางๆและรับประทานไปเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใช้ขิงที่กลางอ่อนกลางแก่นะครับคือถ้าอ่อนเกินไปมันจะไม่เผ็ดไม่ร้อนได้ขิงซอยแล้วนะครับพักไว้ก่อนนะครับเอาไว้เป็นเครื่องเคียงนะครับผม หลังจากนั้นก็มาใส่น้ำมะนาวปริมาณเท่าๆกันอีกครับผมคุณผู้ชม3อย่างเท่าๆกันหมดเลยคล้ายๆการทำน้ำยำนะครับพอน้ำตาลละลายหมดแล้วปิดไฟก่อนนะครับแล้วค่อยบีบมะนาวลงไปมะนาวจะได้ไม่ขมนะครับหลังจากนั้นเครื่องต่อไปที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นกระเทียมครับฝานบางๆครับผมกระเทียมขี้หนูนั้นขาดไม่ได้แน่นอนถ้าจะให้อร่อยต้องเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับผมนอกจากจะได้รสชาติเผ็ดร้อนแล้วยังได้ความหอมด้วยนะครับคุณผู้ชมได้ตัวน้ำปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เทพักเอาไว้ครับผมหลังจากนั้นจะมาทำตัวกะทิราดคือส่วนสำคัญอีกอย่างนึงในขนมจีนซาวน้ำนะครับหรือว่าในซาวน้ำนั่นเองปกตินะกะทินะครับเวลาเราจะทำให้ข้นนะครับคุณผู้ชมก็จะใช้วิธีการผสมแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมครับใส่เกลือประมาณ1ช้อนชาครับทีนี้เคล็ดลับในการทำกะทิข้นๆให้อร่อยไม่ว่าจะเป็นกินกับซาวน้ำหรือจะเอาไปราดบนข้าวเหนียวมะม่วงหรือแล้วก็ตามนะครับผมแนะนำให้ใช้หัวกะทิเข้มข้นไม่ต้องใช้แป้งข้าวเจ้านะครับใส่ลงไปในหม้อแล้วหมั่นคนตลอดเวลาจนกว่ามันจะงวดแล้วข้นระหว่างรอกะทิเราได้ที่นะครับเราก็จะมาทำสับปะรดที่กินคู่กับซาวน้ำกันครับสับปะรดที่จะใส่ถ้าอยากให้อร่อยผมแนะนำให้สับนะครับถ้าหั่นเป็นชิ้นๆมันจะไม่ค่อยออกรสชาติครับคนจะได้กะทิเข้มข้นแบบนี้โดยไม่ต้องใส่แป้งนะครับมันจะอร่อยมากเลยครับปิดไฟได้เลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเรามาจัดข้าวเปิ๊บซาวน้ำของเรากันครับ

0: ณแม่ครับลองชิมฝีมือผมข้าวเปิ๊บซาวน้ำแม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำไหม
1: บ่รู้จักขนมจีนซาวน้ำ
0: เอ้าทำไมคนเหนือไม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำงงแล้ว
1: อ๋อขนมจีนขนมเส้นนั่นกะเออรู้จัก
0: แล้วเคยกินที่เป็นซาวน้ำไหมที่เขาใส่สับปะรดอ่ะ
1: บ่เคย
0: จริงเหรอ
1: เออง
0: ั้นแม่ลองชิมดูครับคุกก่อนคุกเข้าไปทั่ว
1: ซาวน้ำไหมคะ
0: เขาเปิ๊บซาวน้ำ
1: ว่าน่ากินน่ากิน
0: ประยุกต์มาจากขนมจีนซาวน้ำ
1: อ๋อ
0: รสมันจะแปลกๆหน่อยนะแม
1: ่รสแปลกๆที่ว่าบ่เคยกินนะกินแล้วมันก็อร่อย
0: มันจะหวานหวานมันมันเน
1: า
0: ะ
1: หวานหวานมันๆหอมหอม
0: แล้วมันเข้ากับเส้นข้าวเปิ๊บดีจังเลยเส้นข้าวเปิ๊บมันลื่นๆ
1: หลายอย่างอยู่ในนี้อร่อยมากต้องลองอู้ยินดีจัดหนักอ่ะสิไอ้น้อยมาวันเนี้ย
0: แม่เรียกผมว่าอะไรนะ
1: ไอ้น้อยมันจำจื่อแต่บ่ได้ก็เลยเรียกไอ้น้อยแล้วก็หมาไอ้น้อยน่ะ
0: หมายถึงเด็กๆ เขาจะเรียกน้อยเงี้ยหรอ
1: ความรู้สึกว่า
0: เป็นลูกเป็นหลาน
1: เป็นลูกเป็นหลานห้องไอ้น้อยไอ้น้อย
0: คือเราจำชื่อใครไม่ได้เราก็เลยเรียกเขาไอ้น้อย ผมบอกเลยนะครับว่าอันเนี้ยซาวน้ำเนี่ยเข้ากับข้าวเปิ๊บเลยนะจะบอกว่ามันเป็นข้าวเปิ๊บรสชาติใหม่หรือมันเป็นขนมจีนซาวน้ำรสชาติใหม่ก็ว่าได้อ่ะ
1: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำ
0: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำสุดยอดแม่
1: สุดยอดสุดยอด
0: อยากให้คุณผู้ชมนะครับลองมาเที่ยวแล้วก็มาชิมอาหารแบบผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมแล้วครับผมให้คุณแม่ลาคุณผู้ชมเป็นแบบภาษาเหนือภาษาแบบชาวสุโขทัยดีกว่า
1: วันนี้เฮามากินข้าวเปิ๊บซาวน้ำสูตรไอ้น้อย
0: ไอ้น้อย
1: ด้วยความอร่อยอร่อยเนาะวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเต่าอี้เดี๋ยววันหน้าป้ากันใหม่เนาะน้อย
0: ได้เลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูซิอันนี้ซื้อมาฝากใครเนี่ยอันนี้ชอบไหมเดี๋ยวบุกคล้องให้นะนี่บุกคล้องให้ตรงนี้เลยนะชอบไหมมานี่ดูเอาบีที่เดียวในโลกอย่ากัดลูกอย่ากัด
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุ

0: บันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโบ
1: ใช่ค่ะ

0: แล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับเอออันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆและขวดนะครับ
1: ขวดนะคะนี่เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: เออน่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คือ อะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นมาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: แล้วฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลักแต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: ครับ
1: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช่
0: ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอานี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันนึงถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได้
0: ซึ่ง
1: มันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี้เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับ
2: มากเลยนี่จานแรกใช่ไหมครับ
3: รอบ2ครับ
2: อุ้ยรอบ2
3: จานแรกแต่รอบ2ครับผมจานแรกแต่รอบ2ครับ
2: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
3: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคม

0: ี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
2: ค่ะ
1: คอนโดหม้อดินตรงนี้นี่คืออะไรฮะ
2: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
1: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
2: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
1: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: คุณทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
1: ัน
4: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเอง
1: คร
4: ับ แต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
4: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
1: ครับ
4: ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหเป็นไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
5: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนนึงซึ่งอยู่แผนกโลเคชั่นเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันนึงมันมี

0: ขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
1: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
2: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
1: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
3: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
1: ็
3: จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนหนึ่งประมาณ 3-5 ขวด
1: โอ้โห
3: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
1: ้แล้วมีอะไรอีก
3: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
1: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
3: รวมไม่มีการแยกใด
1: ๆรวมไปเลยในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
3: 10ถุงอัพ
1: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
3: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
1: ้ทีมงานบ่นไหม
3: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลอนน้ำให้เติมตลอด
1: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: วันนี้ทำน้ำค่ะ
1: ทำน้ำ
4: ให้ดื่มน้ำในงาน
1: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
4: ดีค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
4: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
1: เออ
4: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
1: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้อยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยอันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: ผมรู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมา

0: หยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักๆใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าววันนี้เป็นแบบกล่อง
1: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
1: ชอบนะปกติคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเขาก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะกับหน้าโมอ่ะแล้วเวลาใช้โลทีนึงอ่ะ
0: ใช
1: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
2: ไม่ลำบากเลยทุกอย่างง่ายข
0: ึ้
2: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
2: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
2: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
3: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
3: wow.
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: ับ
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะๆเยอะไม่เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้คติแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญในสังคมไทยด้วยเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงปกครองดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนบิดาปกครองบุตรบ้านเมืองมีความสุขสงบร่มเย็นพระบวรพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง

ถึงสมัยอยุธยาสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณลักษณะพิเศษเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากแนวคิดทางพุทธศาสนาที่ผสมผสานกับคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมมุติเทพหรือเทพเจ้าผู้อวตารลงมาดูแลทุกสุขของราษฎรจึงเป็นผู้มีบุญญาบารมีและเป็นธรรมราชาผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมส่วนการปกครองบ้านเมืองนั้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่มีสมุหพระกลาโหมดูแลฝ่ายทหารสมุหนายกดูแลฝ่ายพลเรือนและมีเสนาบดีจัตุสดมทั้งฝ่ายเวียงวังคลังนาเป็นเสมือนเสาหลักทั้ง4ในการบริหารบ้านเมืองถึงสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานียังผลให้ชาติไทยดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชดำริว่าการปกครองแบบเดิมนับแต่สมัยอยุธยาไม่ครอบคลุมแก่ราชการจึงโปรดให้ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยกฐานะกรมขึ้นเป็นกระทรวงมีเสนาบดีกำกับดูแลในส่วนภูมิภาคโปรดให้เปลี่ยนเป็นระบบเทศาภิบาลมีสมุหเทศาภิบาลกำกับดูแลเพื่อโยงอำนาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7คณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเป็นระบอบประชาธิปไตยพระองค์จึงพระราชทานรัฐธรรมนูญสำหรับปกครองแผ่นดินเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2475ต่อมา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโลกองค์การสหประชาชาติจึงเทิดพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติซึ่งเชื่อมั่นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะทรงคุ้มเกล้าครองไทยให้สงบร่มเย็นตลอดกาลนิรันดร์

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567พระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันทรงนับถือพระพุทธศาสนาสืบทอดกันมาโดยตลอดทรงยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนและทรงน้อมนำเอาธรรมะมาใช้ในการปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยดำรงพระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภกจึงเรียกได้ว่าทรงเป็นธรรมราชาดังที่พระบาทเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานและมีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป
1: ธรรมราชาจริงๆนั้นถ้าว่ากันจริงๆแล้วก็คือในพระไตรปิฎกได้พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเองก็เป็นธรรมราชาเพราะว่าอะไรก็ผู้ทรงธรรมผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ดำรงชีวิตด้วยธรรมเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงธรรมราชาเนี่ยอาจจะตีความหมายโดยคัมภีร์ได้สองสามอย่างก็คือหมายถึงพระเจ้าจักรพรรดิการที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้นั้นจะต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ทรงด้วยธรรมเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมราชาก็คือลักษณะเด่นสำคัญที่สุดของผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในตามคัมภีร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นตัวพระพุทธเจ้าเองก็คือทรงเป็นพระธรรมราชาซึ่งพระองค์ก็ใช้ในพระบาลีทำนองว่าธรรมิโกธรรมราชาก็คือผู้ทรงธรรมแล้วก็พระองค์นี่อยู่ด้วยธรรมพระองค์นี่เคารพธรรมพระองค์นี่นอบน้อมธรรมก็คือไปมานี่ก็คืออะไรก็แล้วแต่การดำรงชีวิตที่มีหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมในอีกความหมายหนึ่งก็อาจจะเป็นไม่ใช่จากพระเจ้าจักรพรรดิแต่ว่าเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าผู้นำอะไรก็ได้ใครก็ได้แต่ว่าเป็นผู้นำที่ปกครองด้วยธรรมอันนี้

0: เวลาเราพูดถึงธรรมราชามีสองคำคำว่าธรรมะจริงๆนั้นพวกเราก็มักจะนึกถึงแค่พระพุทธศาสนาแต่ว่าธรรมะจริงๆเนี่ยมาจากคำว่าธรธาตุธรธาตุเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แปลว่าสภาพที่ทรงไว้หรือว่าดำรงอยู่หรือว่าสัจธรรมก็เพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆนั้นเวลาเราแปลให้แบบภาษาชาวบ้านทุกวันนี้มันก็คือไม่ใช่แค่แปดหมื่นสี่พันพระธรรมบังคันอย่างที่เราเข้าใจแต่ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่มันสามารถจะประคองสังคมประคองโลกประคองชีวิตประคองความคิดอะไรที่มันอยู่ในคันลองคลองธรรมแต่ว่ามาอีกคำหนึ่งราชาเนี่ยราชาเนี่ยในภาษาไทยเรานึกถึงแค่พระมหากษัตริย์แต่ว่าราชาในบริบทของสันสกฤตบาลีและในอินเดียนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระมหากษัตริย์ราชาเนี่ยโดยรากศัพท์เนี่ยก็หมายถึงผู้ที่ทำให้ผู้อื่นนั้นนิยมชมชอบเรียกว่ายินดียินดีนั่นก็คือราชาเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำก็คือเราทำให้เหมือนกับที่เราบอกว่าเราจะปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนิกรอะไรอย่างนี้ทำนองนั้นก็คือการจะทำอะไรให้กับประชาชนหมู่ใหญ่และประชาชนหมู่ใหญ่ได้รับประโยชน์นั้นและก็มาบอกว่าโอ้ยินดีเหลือเกินยินดีเหลือเกิน
1: แซ่สองสรรเสริญ
0: ก็เพราะฉะนั้นในความหมายง่ายๆก็คือพระราชกรณียกิจในบริบทที่เราเรียกว่าพระมหากษัตริย์ไทยเราเนี่ยตั้งแต่สุโขทัยเป็นต้นมาเนี่ยก็คือพระราชกรณียกิจทุกอย่างที่พระองค์ทำนั้นก็เราก็จำกัดความในแง่ของเป็นหลักการที่เรียกว่าทศพิธราชธรรมบ้างอาจจะเรียกว่าราชสังฆาวัตถุบ้างอาจจะเรียกว่าจักรวรรดิธรรม12บ้างก็จะมีธรรมะได้ใดเยอะแยะแต่ว่าธรรมะเหล่านั้นแม้ว่าจะพูดถึงทศพิธราชธรรมที่เราคุยกันอยู่ตลอดเนี่ยทานศีลปริจาคตัปปะขันติอวิโรธนะอะไรก็แล้วแต่ชวมัทวะทั้งหลายแหละนั่นนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทิ้งไว้ที่วัดก่อนแล้วก็แปลงออกมาเป็นวิถีชีวิตเราเนี่ยเราก็เห็นว่าทั้งทศพิธราชธรรมที่เราพูดถึงนั้นมันเป็นสิ่งที่กำหนดของความเป็นผู้นำในสังคมและในบริบทของประเทศไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็จะประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เป็นในแง่ของธรรมะแต่ว่าออกมาในแง่ของพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชภาระทั้งหมดก็อยู่ในกรอบนี้ถ้าเรามองในภาพรวมในทุกประเทศในโลกนี้เป้าหมายของรัฐบาลก็คือมันมีอยู่3อย่างของการดำรงหรือว่าการปกครองประเทศมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าเวลแฟร์สวัสดิการอันที่สองก็คือเรียกว่าเนี่ยอีโคโนมีหรือว่าการทำมาหากินปากเรื่องปากท้องอันที่สามก็เรียกว่าเซคูริตี
1: ้และ
0: ก็ความปลอดภัยเพราะฉะนั้นรัฐราชธรรมทั้งสิบข้อนี้มันก็จะอยู่ในหมวดนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะในเรื่องของทานังไม่ว่าจะในเรื่องของปริจาคังไม่ว่าจะในเรื่องของเนี่ยการที่จะทำอะไรในหลายข้อในสิบข้อนั้นถ้าเรายกเอาไอ้บาลีเนี่ยออกมาเป็นสมัยใหม่นี้มันก็คืออันหนึ่งของความเป็นพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าทรงธรรมก็คือจะต้องเวลแฟร์ให้กับประชาชนให้ได้อันที่สองก็คืออีโคโนมีคือเราจะต้องดูนี่ปากท้องของประชาชนจะทำยังไงเพราะฉะนั้นการจะทำยังไงไม่ว่าจะในแง่ของแผนพัฒนาเกษตรนี่ไม่ว่าจะเป็นโครงการของพระราชดำริมากมายที่เกิดขึ้นในเรื่องของการดูแลปากท้องอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของหน้าที่ของทศพิธราชธรรมก็คือผู้ปกครองด้วยธรรมเวลาเราทำอันที่3ก็คือ security เนี่ย security คือความปลอดภัยความปลอดภัยนั้นในฐานะก็คือสมัยนี้เราก็พูดถึงพระราชอาณาจักรแต่ว่าความปลอดภัยจริงๆที่พุทธศาสนาพูดถึงก็คือสงบจากกิเลส
1: มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้สงบจากกิเลส
0: ก็คือสัมมาสงบจากกิเลสหรือสมาธิที่เราพูดถึงสมาธินั่งสมาธิจริงๆนะป้ายก็คือสมาธิก็คือให้ความสงบจากกิเลสจะนั่งจะเดินจะทำงานก็แล้วแต่ก็ให้มันสามารถที่จะพูดใจยังไงที่ไม่กระเตื้องในเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้น security จริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทศพิธราชธรรมที่การเรียกว่าผู้ทรงธรรมหรือว่า เป็นการปกครองโดยธรรมหรือว่าเป็นพระราชาที่มีธรรมอยู่ในพระราชฤทัยเอาใส่ใจในการบำเพ็ญพระองค์เองนี่ก็คือหลักการจริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่3ประเด็นตรงนี้ก็คือมีเวลแฟร์มีเรื่องของอีโคโนมีมีเรื่องของเซคูริตี้ในบริบทของในเรื่องของพระบาทสมเด็จหัวในบ้านเหล่านั้นจะมองเห็นชัดเจนว่าสิ่ง

0: ที่เนี่ยรัฐบาลทำไม่ได้สิ่งที่รัฐบาลทำยากปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและด้วยพระบารม
1: ี
0: ก็สามารถที่จะทำได้และสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนโดยไม่มีอะไรกั้นเลยเกิดอะไรขึ้นถึงเมื่อถึงนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าทรงมัทวะทรงอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นมันไม่ใช่อ่อนน้อมถ่อมตนในแค่ร่างกายนี่ทรงมีเนี่ยพระหฤทัยใส่ใจอยู่ในประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลาและนั่นก็คือความเป็นธรรมราชาก็เลยทำให้พวกผู้ที่อยู่ภายใต้พระสงฆ์นิกรทั้งหลายแหล่ก็แสซ่องเพราะว่าที่แสซ่องนั้นไม่ใช่เพราะสิ่งที่ได้อย่างเดียวแต่ว่าภาพรวมที่เราได้ก็คือสันติสุขภาพรวมที่เราได้ก็คือการพัฒนาประเทศภาพรวมที่เราได้ก็คือสังคมที่อยู่กันอย่างพี่น้องอยู่กันอย่างเคารพซึ่งกันและกันและอันนี้ก็คือธรรมะที่พระองค์ปฏิบัติแต่ว่ามีอานิสงส์แผ่มาจนถึงพระสงฆ์นิกรของพระองค์ก็เลยเรียกว่าธรรมราชา

เมื่อพุทธศักราช 2521 พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชประสงค์จะทรงผนวดในพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังแล้วเสด็จมาประทับณวัดบวรนิเวศวิหารทรงบำเพ็ญเนกขัมมปฏิบัติเป็นเวลา15วันวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2521สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทรงผนวดมีกำหนด15วันข่าวมหามงคลนี้เป็นที่ปลื้มปิติของพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐบาลและเหล่าอาณาประชาราษฎร์โดยทั่วหน้าในวันเดียวกันนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาสนะมหาเถระเพื่อแสดงพระองค์เป็นอุปสัมปทาเปกหรือผู้ประสงค์อุปสมบทจากนั้นทรงเตรียมพระองค์ในการทรงผนวดและทรงฝึกซ้อมขานนาคโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรถวายการฝึกซ้อมวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521เวลา 13:25 นาทีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปยังพระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการีณหอพระธาตุมนเทียนและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีโดยมีประชาชนคอยเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงขลิบพระเกศาด้วยพระแสงกรรไกรไทยตามลำดับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาถวายการเจริญพระเกศาจนเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสร็จและทรงเครื่องตามแบบที่จะทรงผนวดตามพระราชประเพณีแล้วเสด็จไปยังที่ประทับของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพกราบถวายบังคมลาออกผนวดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานนามพระมหาสังฆ์และทรงเจิม

0: จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปหน้าธรรมศิลาถวายพุ่มพานดอกไม้และเทียนสลักบูชาถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงรับพระราชทานผ้าไตรที่จะทรงผนวดจากสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จไปยังที่ชุมนุมสงฆ์ถวายพานดอกไม้สดและเทียนสลักแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มผ้าไตรประนมพระหัตถ์เปล่งพระวาจาขอบรรพชาสมเด็จพระสังฆราชถวายปัญจกัมมัฏฐานจบแล้วทรงคล้องอังสะถวายที่พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมอังสะด้วยพระองค์เองแล้วทรงรับผ้าไตรคืนจากสมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มประนมพระหัตถ์เสด็จไปครองกาสาวพัสที่ในพระฉากแล้วเสด็จไปยังท่ามกลางสังฆมณฑลที่เดิมทรงลาดผ้ากราบถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงกราบแล้วทรงกล่าวขอสรณะและทศศีลสำเร็จบรรพชากิจเป็นสามเณรแล้วทรงขอนิสัยสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปัฏฐายจารย์ถวายพระสมณะนามว่าวชิราลังกรโนทรงขออุปสมบทพระสงฆ์ถวายการอุปสมบทมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอุปัฏฐายจารย์สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์เมื่อทรงรับอุปสมบทเสร็จแล้วเป็นอันทรงดำรงภิกขุภาวะโดยสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จไปถวายเครื่องบริขารแด่พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายผ้าไตรและดอกไม้ธูปเทียนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพุทธรัตนสถานทรงประกอบพิธีตามราชประเพณีเมื่อเสร็จพิธีแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบวรนิเวศวิหารทรงสักการะพระพุทธชินสีห์และพระพุทธรูปสำคัญต่างๆพระรูปและพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำวินัยกรรมสมณบริขารและประทับพักพระราชอิริยาบถที่พระตำหนักทรงพรตเวลาค่ำพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรพระราชกรรมวาจาจารย์ที่กุฏิคอยท่าปราโมททรงขอนิสัยถวายเครื่องทำอาจารยวัตรแล้วเสด็จขึ้นพระตำหนักปัญญาโดยมีพระราชาคณะ7รูปเจริญพระพุทธมนต์ในการขึ้นพระตำหนักแล้วประทับพักณพระตำหนักทรงพรตเวลา 22:21 นเข้าที่พระบรรทมพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระนามฉายาว่าวชิราลังกรโนทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงมุ่งมั่นศึกษาพระธรรมวินัยตั้งแต่เช้าจรดค่ำตลอดระยะเวลา15วันที่ทรงผนวดและประทับณวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นี่ก็คือเหตุการณ์เมื่อพ.ศ. 2521นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันท่านทรงผนวดตอนนั้นผมก็ยังเป็นพระอยู่นะครับยังเป็นพระอยู่แล้วก็อยู่ในฐานะที่เป็นเลขานุการส่วนพระองค์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรได้ทราบจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชว่าการทรงผนวดของพระองค์ท่านนี่เกิดจากพระราชดำริของพระองค์เอง
2: ของพระองค์เอง
1: ใช่นะครับเพราะตอนนั้นก็ทรงสำเร็จการศึกษามาจากออสเตรเลียไม่นานแล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวด

0: ได้ทราบว่าเดิมทีเดียวนี่พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวดแบบเงียบ
1: ๆราคา
0: แล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะไปประทับตามวัดป่าเพื่อทรงปฏิบัติธรรมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องออกมาตามรูปแบบของโบราณราชประเพณีก็ต้องคือทางรัฐบาลเองก็คงต้องการที่จะจัดถวายให้สมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีนะครับก็ออกมาในรูปแบบที่เราได้ทราบกันความจริงในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดนี่ทางวัดบวรนิเวศก็ถือว่าบรรดาพระเนรภายในวัดนี่ก็ต้องช่วยกันปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ถ้าเป็นพระเถระก็มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติเพื่อสนองพระราชประสงค์ไปตามฐานะเช่นพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็นอาจารย์เป็นพระอาจารย์สอนหนังสือสอนธรรมวินัยนะครับพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่ในการที่จะถวายความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาตามโอกาสพระเนรทั่วไปก็ต้องทำหน้าที่คือต้องลงทำวัดสวดมนต
1: ์
0: ตามเวลาให้พร้อมเพรียงกันเพราะนั้นถือว่าทุกองค์มีส่วนในการทำหน้าที่เพื่อจะสนองพระราชประสงค์นะครับในระหว่างที่ทรงผนวดนะครับหน้าที่หลักๆของพระวรวรในช่วงที่ทรงผนวดก็คืออย่างสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนี่ช่วงนั้นท่านก็มีพระยศเป็นสมเด็จพระญาณสังวรท่านก็ทำหน้าที่เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ที่ชาวบ้านเรียกกันง่ายๆว่าคู่สวดนะครับเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ส่วนพระราชอุปัฏฐายารย์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชวราชบพิตรนะครับส่วนพระเถระองค์อื่นก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงถวายความสะดวกกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็บางองค์ก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงสำหรับพระที่บวชโดยเสด็จเพราะว่าตามปกติแล้วเวลาที่พระมหากษัตริย์ท่านทรงผนวดนี่ ก็จะมีข้าราชการหรือข้าราชบริพารส่วนหนึ่งบวชโดยเสด็จบวชโดยเสด็จที่เรียกว่าเป็นพระอนุจร อนุจรก็คือคอยติดตามเวลาที่จะเสด็จไปในตัวไหนผมเองในช่วงนั้นก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงของพระอนุจร นะครับแล้วก็ทำหน้าที่ไกลๆเวลาเสด็จพระองค์ไปต่างจังหวัดเพื่อไปบูชาสถานที่สำคัญในต่างจังหวัดนี่
1: ก็ต
0: ้องตามเสด็จในขบวนเสด็จด้วยก็เสด็จไปบูชาปูชนียสถานสำคัญประจำทุกภาคนะครับคือในระหว่างทรงผนวด15วันนี่ก็จะมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนี่แน่นทุกวันนะครับตั้งแต่ตื่นบรรทม6นาฬิกาไปจนกระทั่งถึงเวลาเข้าพระที่ก็ประมาณสัก22 23นาฬิกานะครับดังนั้นพระราชกรณียกิจในระหว่างทรงผนวดที่ทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกวันก็คือตอนเช้า8โมงก็เสด็จลงทำวัดเช้านะครับแล้วก็ตอนเย็นตอน5โมงเย็นก็เสด็จลงทำวัดเย็นช่วงเช้าก่อนที่จะเสวยเพลเนี่ยก็ทรงศึกษาธรรมวินัยประมาณบ่ายโมงก็ทรงศึกษาธรรมวินัยเวลาที่เหลือก็คือเป็นเวลาที่ทรงรับแขกที่มาถวายราชสักการะบ้างหรือพระเถระต่างวัดที่มาเยี่ยมนะครับก็ทรงต้อนรับแข

ถ้าเป็นวันพระเป็นวันพระนี่ก็ตอนเช้า9โมงก็เสด็จลงพระอุโบสถฟังเทศน์แล้วก็ตอนบ่าย3โมงก็เสด็จลงพระอุโบสถฟังเทศน์นะครับแล้วเวลาที่เหลือก็ต้องทรงศึกษาธรรมวินัยแทบจะไม่มีเวลาว่างนะครับไม่มีเวลาว่างส่วนการเสด็จออกรับบาตรต้องมีกำหนดการค่อนข้างจะเป็นราชการหน่อยเพราะว่ามีหน่วยงานเยอะที่ต้องการจะให้เสด็จไปทรงรับบาตรตามสถานที่ราชการตั้งแต่ในพระบรมมหาราชวังไปจนถึงทำเนียบรัฐบาลถึงหน่วยงานต่างๆประเภทนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลา15วันที่ทรงผนวดนี่ต้องเรียกว่าแทบจะไม่มีเวลาพักเลยต้องทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในด้านการศึกษาทั้งในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะคือการปฏิบัติธรรมได้แก่การเจริญสมาธิภาวนา

0: พราะฉะนั้นทั้งเช้าทั้งเย็นในอุโบสถก็ต้องไม่ใช่แค่ทำวัดอย่างเดียวทรงศึกษาต้องประทับเป็นชั่วโมงแล้วก็ต้องมีวิริยอุตสาหะแต่ว่าในพระตำหนักเองก็ตอนเช้าก็จะมีพระอาจารย์ไปถวายอักษรซึ่งตอนนั้นก็มีอยู่สองที่ที่ใช้อยู่ก็คือที่ตำหนักเพชรก็จะเป็นเรียนเป็นคลาสเลยมีเก้าอี้ประทับนั่งกันแต่ว่านอกนั้นพระองค์ที่ทรงพรตที่ประทับเองสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จญาณในสมัยนั้นก็เสด็จไปสอนจิตภาวนาทุกคืน
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: ที่ตำหนักที่ตำหนักสงพรตเพราะนั้นขึ้นเฝ้าถวายเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วง15วันที่พระองค์อยู่นั้นไม่ใช่อยู่แบบสบายๆแต่ว่าพระองค์ก็จะมีพระภารกิจในแง่ของการศึกษาพระธรรมวินัยมากมายและในแต่ละที่ที่ทางพระองค์เสด็จไปนั่นถ้าเราไปตามอ่านนี่พระราชดำรัสในสมัยนั้นก็จะทรงก็จะพูดหลายๆทรงจะรับสั่งอยู่หลายๆเรื่องก็อย่างเช่นว่ารับสั่งว่าการมาเที่ยวนี้ก็คือมาเพื่อสักการะสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อที่จะมาแบ่งบุญกุศลให้กับพระสงฆ์นี้ก่อนและที่มาเขาไหนก็เพื่อจะได้เห็นความสามัคคีของคณะสงฆ์ความสามัคคีของญาติโยมที่จะมาที่มาถวายการต้อนรับที่จะมาอะไรและก็อีกการหนึ่งที่พระองค์ก็รับสั่งชัดเจนว่าที่ทรงผนวดนั้นไม่ใช่แค่เป็นพระราชประเพณีแต่ว่าพระองค์ต้องการที่จะศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อที่จะเอามาปฏิบัติในพระภารกิจพระราชภารกิจของพระองค์แล้วก็เวลาเสด็จไปไหนก็ไม่ฉลองพระบาทเวลาไปไหนก็มีอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือกราบพระสงฆ์ทุกที่ที่เสด็จไป
1: มากเลย
0: เพราะฉะนั้นก็คือวางเป็นก็แค่พระใหม่พระองค์ไม่เคยวางพระองค์เป็นพระบรมโอรสาธิราชแต่เมื่อทรงเป็นพระก็ทรงวางเป็นพระใหม่โดยการศึกษาจำได้ว่าเวลาทรงศึกษาเนี่ยแม้กระทั่งก็มีพระราชบุตรฉาถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจเห็นครูบาอาจารย์ตอนนั้นเราให้ฟังอยู่ว่ามีอาจารย์ประจำสอนอยู่ประมาณ5องค์พระ5องค์ที่สอนที่ถวายอักษรท่านอยู่นั่นนะครับดังนั้นก็ถามดังนั้นเป็นการศึกษาจริงๆจังๆและก็พระองค์ก็ถือ15วันของการทรงผนวดนั้นเป็นเวลาที่พระองค์กอบโกยองค์ความรู้ให้มากที่สุดทางนี้และทางนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอามาใช้ในการปกครองประเทศชาติในการที่จะเป็นธรรมราชานั่นเองก็นับว่าพวกเรานี่เป็นผู้ที่มีความโชคดีที่สุดที่ได้อยู่ใต้พระบรมโอรสาธิราชสิ่งที่เราเห็นผู้นำของเราหรือว่าพระมหากษัตริย์ของเราทรงก่อปอนไปด้วยธรรมะในโอกาสมหามงคลสมัยของครบรอบ72พระพรรษา6รอบนั้นพระบาทสมเด็จอยู่หัวทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมทรงเป็นธรรมราชาสิ่งที่พวกเราได้รับไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมก็คือความสันติสุขของประเทศชาติการที่พวกเราได้อยู่ในใต้พระบรมโอรสาธิราชนั้นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติถวายเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาแต่พระองค์ก็คือเมื่อพระองค์ทรงเป็นธรรม

มราชาก็ให้พวกเราทุกคนให้เป็นธรรมประชาก็คือเป็นประชาชนที่ปกครองตัวเองด้วยธรรมซึ่งก็ทำให้พระองค์นั้นได้วางพระราชฤทัยได้สงบหรือว่าทำให้พระองค์นั้นดีพระราชฤทัยที่มองเห็นพระสงฆ์นี้ก่อนนั้นมีความสุขความสงบโดยทั่วหน้ากัน

และนี่คือพระราชประวัติบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดค่ะซึ่งทำให้เราได้เห็นพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและทรงหล่อหลอมความเป็นธรรมราชามาเป็นระยะเวลายาวนานและทรงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระนิวาสสถานเดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่นั้นมีผู้คนเข้ามาติดต่อค้าขายตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนกันหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษาจนพระนครแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาคอุษาคเนในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบสุขและรุ่งเรืองอยู่นี้มีขุนนางผู้หนึ่งในราชสกุลเก่าแก่ที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าแม่วัดดุสิตพระธิดาในสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งเป็นพระมารดาของเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานมาแต่แผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชนามว่าทอดีเข้ารับราชการเป็นเสมียนตราในกรมมหาดไทยมีบรรดาศักดิ์เป็นพระอักษรสุนทรซึ่งได้สมรสกับบุตรีขหบดีท่านหนึ่งนามว่าดาวเรืองหรือหยกโดยได้ตั้งนิวาสสถานบ้านเรือนณย่านบ้านจีนหลังป้อมเพชรและทั้งสองท่านนี้ก็คือพระชนกพระชนนีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระชนกนั้นภายหลังทรงได้รับการสถาปนาพระบรมอัฐิขึ้นเป็นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกที่นิวาสสถานเดิมแห่งนี้มีพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาและได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามพระอารามตามความหมายแห่งพระนามพระชนกและพระชนนีว่าวัดสุวรรณดารารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระนามเดิมว่าทองด้วงเสด็จพระราชสมภพในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2207

79ครั้งทรงรับราชการในสมเด็จพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์ได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยให้รับราชการในตำแหน่งหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีพระองค์ได้ทรงสมรสกับธิดาเศรษฐีชาวมอญ

กรุงธนบุรีได้รับตำแหน่งพระยาราชวรินทร์เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวาทรงรับหน้าที่การศึกสงครามป้องกันและปราบปรามอริราชศัตรูเพื่อสร้างความมั่นคงแก่พระนครมาโดยตลอดรัชกาลต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาอภัยรณฤทธิ์จางวางพระตำรวจฝ่ายขวาพระยายมราชเสนาธิบดีกรมพระนครบาลเจ้าพระยาจักรีและสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตามลำดับเมื่อครั้งพำนักณกรุงธนบุรีได้ทรงตั้งบ้านเรือนอยู่ในกำแพงพระนครตรงปากคลองมอนจนถึงตอนเหนือวัดบางว่าใหญ่คือวัดระฆังโคสิตารามเวลานี้นิวาสถานเดิมแห่งนี้ปรากฏคำเรียกตามพระราชพงศาวดารว่าบ้านหลวงที่วังเดิมและพระราชนิเวศภายหลังเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วทรงสถาปนาพระอารามที่เคยประทับตามราชประเพณีพระราชทานนามตามความหมายที่บอกถึงความเป็นมาแต่เดิมว่าวัดวงมูลส่วนเรือนที่ประทับได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายไปปลูกที่วัดระฆังโคสิตารามเป็นเสนาสนะพระสงฆ์ต่อมาทรงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งขณะนั้นยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเป็นแม่กองอำนวยการปฏิสังขรณ์เป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกเรียกกันว่าหอไตรวัดระฆังมีลักษณะเป็นเรือนไทยสามหลังแฝดบานประตูแกะสลักลวดลายกนกเครือเถาเขียนลายรถน้ำปิดทองผนังด้านในเขียนภาพเรื่องรามเกียรติ์โดยฝีมือพระอาจารย์นาคครูช่างที่มีชื่อเสียงครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์วัดสุวรรณดารารามที่กรุงเก่าวัดวงมูลและหอไตรวัดระฆังที่กรุงธนบุรีนับเป็นพระปฐมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งก่อนเสด็จขึ้นเถลิงถวัญราชสมบัติเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ณกรุงรัตนโกสินทร์

การสถาปนาพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์โครงพรรณนาแสดงภาพเขียนพระราชพงศาวดารต่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกลับจากราชการทัพเมืองเขมรไว้ว่า

มีพระชนมายุ 47 พรรษาทรงมีพระราชดำริว่าเมืองธนบุรีฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิดีกว่าฝั่งตะวันตกจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระนครแห่งใหม่ข้างฝั่งตะวันออกและมีพิธียกเสาหลักเมืองณวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10ค่ำเวลาย่ำรุ่ง54นาทีตรงกับวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เสาหลักเมืองนี้เป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์มีไม้แก่นจันทร์ประดับนอกยอดทรงดอกบัวตูมลงรักปิดทองโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่อีกหลักหนึ่งเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์หัวเม็ดทรงมันลักษณะอวบกว่าเสาหลักเมืองเดิมทรงโปรดให้บรรจุดวงพระชตาพระนครใหม่หลังจากทรงทำพิธียกเสาหลักเมืองเป็นหลักชัยอันมั่นคงของพระนครในเบื้องต้นแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยสังเขปเมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้น1ค่ำจุลศักราช1144ตรงกับวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2325เฉลิมพระประมาภิไธยในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีศรีสินบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระมหาปราสาทพระราชมณฑีพระอารามในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนประติมากรพระราชทานนามว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงตั้งพระนามพระนครใหม่ให้ต้องกับนามพระพุทธมหามณีรัตนประติมากรว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์เป็นพระมหานครแห่งความวิจิตรงดงามและความเจริญรุ่งเรืองให้ราษฎรได้อยู่อาศัยโดยร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

ครั้งเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงรับอัญเชิญจากเสนามาตราษฎรเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติพระองค์ทรง

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์และสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีทรงสร้างพระนครและพระราชมณฑีสถานแล้วเสร็จโดยเรียบร้อยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องมงคลสิริราชูปโภคสำหรับแต่งตั้งมณฑลพระราชพิธีและถวายเป็นเครื่องบรมขัตติยราชอิสริยยศแห่งความเป็นพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าต่อมาในปีพุทธศักราช2328ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตำราตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจากตำราราชาภิเษกครั้งกรุงเก่าซึ่งมีขั้นตอนโดยลำดับคือสงพระมุรธาภิเษกณมนตกพระกรยาสนานทรงรับน้ำอภิเษกซึ่งพราหมณ์และราชบัณฑิตถวายณพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ทรงรับการถวายเครื่องมงคลสิริราชูปโภคเช่นพระสุพรรณบัตรเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์พระแสงอัสดาวุธพระนพปดลมหาเสวตฉัตร

ณพระที่นั่งภัทรบิตรการพระราชพิธีต่อจากนี้คือการเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระยาช้างต้นพระยาม้าต้นเรือพระที่นั่งราชรถเครื่องสูงเฉลิมพระเกียรติยศรวมทั้ง12ท้องพระคลังแล้วมีพระปฐมบรมราชโองการว่าพันพฤกษชลธีแลสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้หวงแหนไม่ได้นั้นตามแต่สมณะชีพราหมณาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิดพระราชพิธีที่ต่อเนื่องกันคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมโภชพระนครฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระอนุชาธิราชพระนามเดิมบุญมาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราชเมื่อพุทธศักราช2325และทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศพระนามเดิมทองอินขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลังเป็นบำเหน็จความดีความชอบในรัชกาลทัพเมืองเหนือเมื่อพุทธศักราช2328ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีเพียงในสมัยรัชกาลที่1เท่านั้นส่วนตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีมาจนถึงรัชสมัยรัชกาลที่5โดยทรงโปรดให้มีตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนับแต่นั้นเป็นต้น

ระชัยหลังช้างพระชัยวัตรประจำรัชกาลพระพุทธรูปสำคัญซึ่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีมีพุทธลักษณะพิเศษต่างจากพระพุทธรูปโดยทั่วไปเรียกชื่อสืบมาว่าพระชัยหรือพระชัยวัตรลักษณะที่ต่างจากพระพุทธรูปอื่นๆคือเป็นพระพุทธรูปขนาดย่อมขัดสมาธิเพชรพระหัตถ์ซ้ายถือพัดยศพระหัตถ์ขวาทอดบนพระเพลาเกือบจะหลดพื้นอย่างที่เรียกว่าพระพุทธรูปปางมารวิชัยและมีฉัตร5ชั้นกั้นถวายสันนิษฐานว่าพระชัยน่าจะมีที่มาจากพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งมีความหมายถึงการชนะมารแต่พระชัยวัตรหมายถึงการชนะอุปสรรคพยันตรายและมีชัยเหนืออริราชศัตรูโดยปรากฏหลักฐานครั้งกรุงศรีอยุธยาว่าได้มีการสร้างพระชัยเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำพระเจ้าแผ่นดินทุกรัชกาลเพื่อทรงสักการะอัญเชิญประดิษฐานในมณฑลพิธีและเชิญไว้ใกล้ชิดพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระนครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินไปทำศึกสงครามปรากฏในตำราการจัดขบวนเสด็จครั้งกรุงเก่าว่าหากเสด็จพระราชดำเนินไปโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาศจะอัญเชิญพระชัยในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์หรือเรือพระที่นั่งกิ่งพื้นแดงซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นมักอัญเชิญพระชัยในเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและถ้าเสด็จโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมาศหรือกระบวนช้างจะอัญเชิญพระชัยประดิษฐานบนหลังช้างแต่ถ้าไปทับจะอัญเชิญพระชัยโดย

าขาวเสด็จตามไปทับเพื่อชัยชนะในการศึกสงครามจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระชัยหลังช้างในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพุทธศักราช2325ปรากฏหลักฐานว่าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระชายสององค์คู่กันองค์หนึ่งขนาดใหญ่มีภาพพิมพ์เป็นพระชายประจำรัชกาลหรือพระชายใหญ่อีกองค์หนึ่งเป็นพระชายเงินมีขนาดเล็กเรียกว่าพระชายหลังช้างองค์พระทำด้วยเงินฐานเป็นทองคำทั้งสององค์และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชายหลังช้างประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคู่กับพระชัยประจำรัชกาลและพระพุทธรูปสำคัญองค์อื่นๆในคราวมีศึกสงครามก็ยังคงรักษาราชประเพณีเชิญพระชัยนำเสด็จสืบมาและยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระชัยประจำรัชกาลทั้งสององค์ตั้งในพระแท่นมณฑลเมื่อมีการพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองเช่นพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเนื่องจากเป็นพระพุทธรูปสำคัญยิ่งมาตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยต่อมาเมื่อมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลเป็นราชประเพณีสืบมาจนถึงปัจจุบัน

กรุงเทพมหานครความมั่นคงแห่งสยามประเทศการสถาปนากรุงเทพมหานครทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาถือเป็นยุทธศาสตร์อัญชันฉลาดยิ่งในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังหลวงพระราชวังหน้าและพระราชวังหลังในการแบ่งปันหน้าที่การรักษาพระนครให้มั่นคงด้านทิศเหนือมีวังริมป้อมพระสุเมนพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎาด้านทิศใต้วังใกล้ป้อมจักรเพชรพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหฤทัยรักษ์ด้านใต้ใกล้กำแพงพระบรมมหาราชวังพระราชทานเป็นวังที่ประทับของกรมหมื่นนรินทรพิทักษ์วังรักษาพื้นที่ริมคลองคูเมืองด้านเหนืออยู่ที่ปากคลองวัชนสงครามกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระราชทานให้เป็นที่ประทับของกรมขุนสุนทรภูเบศรข้าหลวงเดิมในเวลาต่อมาทรงพระราชทานพระราชดำริให้สร้างวังใกล้พระบรมมหาราชวังให้เป็นปราการพระนครชั้นในได้แก่พื้นที่ตรงข้ามพระบรมมหาราชวังด้านเหนือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังเจ้านายเป็นจำนวน3วังเรียงกันจากแม่น้ำเจ้าพระยาคือวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกหรือวังท่าพระพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตภายหลังเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากรวังถนนหน้าพระลานวังกลาง

ระราชทานเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอรุโนไทยภายหลังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอาภรณ์และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราปรปักษ์หรือเจ้าฟ้าชายกลางในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยวังหน้าพระลานวังตะวันออกเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเทพพลพรรคส่วนพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ใต้ตำหนักแพหรือท่าน้ำราชวรดิษฐ์ไปจนถึงท่าเตียนเป็นที่ตั้งวังสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีและวังสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์ทางฝากตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังพระราชฐานเจ้านายเรียงรายกัน3วังโดยวังบ้านปูนพระราชทานพระองค์เจ้าขุนเนนมีชื่อตรอกเจ้าขุนเนนหรือตรอกวัดระฆังเป็นหลักฐานมาจนถึงปัจจุบันวังสวนมงคุฎพระราชทานสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนรินทรรณเรศส่วนวังสวนลิ้นจี่พระราชทานเป็นวังที่ประทับของกรมพระราชวังหลังวังเจ้านายในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์อยู่รายรอบพระนครนั้นจึงเป็นเสมือนป้อมปราการชั้นในที่แข็งแรงมั่นคงเพื่อวางพระราชภารกิจให้เจ้าของวังได้แบ่งปันหน้าที่กันในการรักษาพระนครเสริมกับยุทธศาสตร์ที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมอบให้พระบรมวงศานุวงศ์ไปช่วยทำศึกสงครามป้องกันขอบขันทสีมานับเป็นพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าพระปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จอมทัพแห่งสยามประเทศผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยเราคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีมากลึกอะค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ปาเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

0: หลายตอนที่ผ่านมานะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายด้านโดยผู้ใหญ่ด้านการศึกษาของประเทศรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายๆท่านเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันที่ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิตทองโรจน์ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งและมีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษาอีกหลายตำแหน่งที่จะมานำเสนอมุมมองของปัญหาการศึกษาในบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุดคุณภาพครูโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาความเหลื่อมล้ำและอีกหลายปัจจัยถ้าอย่างนั้นพอจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำและที่แน่ๆ นะคะการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาไม่สามารถบรรลุผลได้จากการเพิ่มงบประมาณอย่างเดียวแต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงจุดควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงคุณภาพค่ะเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภวิตทองโรจน์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ
1: ว่าข้อที่จริงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเรามันอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอในลักษณะที่เรารู้สึกเองเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่นะการรับคนเข้ามาทำงานอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนายจ้างทั้งหลายก็บ่นทั้งนั้นแล้วก็อ่อนแอในลักษณะที่มันนานๆมันก็มีสิ่งบอกเหตุเรามาที่หนักที่สุดก็คือผลการสอบพิซซ่าคราวที่แล้วนะครับที่ในที่สุดแล้วคะแนนเดิมก็ต่ำอยู่แล้วแต่คราวนี้ต่ำกว่าที่เคยต่ำอยู่แล้วอีกคือต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยสอบมาถ้าเทียบกับอันดับของโลกเราก็ยิ่งอยู่ต่ำๆอันนั้นก็น่าเป็นห่วงและที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใครต่อใครบอกว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งเราอยู่ตอนนี้นะถ้าเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไปจับโดยเอาเรื่องการวัดของพิซซ่าก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เวียดนามไปไกลกว่าเราเยอะนะขึ้นถึงอันดับต่ำกว่า10ก็มีในบางครั้งแล้วก็เป็นแบบบางสาขาวิชาโดยเฉพาะในวิชาที่สำคัญเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าการศึกษาบ้านเรามันก็อ่อนแออย่างมากๆนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันจะเริ่มตอบยากแล้วว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุก็เพราะมันเรื้อรังมานานมากนะเราอยู่ในสภาพของความอ่อนแออย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบปีมากนะถ้าถอยไปตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จริงๆผมก็เริ่มต้นทำงานในระดับของการบริหารการศึกษาตั้งแต่เป็นคณบดีเป็นอธิการบดีเป็นนายกสภามหาลัยมาจนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรเนี่ยนะครับก็มันจริงๆก็เกือบครึ่งศตวรรษแล้วแหละนะฮะแล้วในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะอยู่ที่จุดเนี้ยนะครับว่าทำยังไงการศึกษาบ้านเรามันถึงจะมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้ตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันสาเหตุคงจะประกอบกันในหลายๆเรื่องถ้าไปหาสาเหตุเนี่ยจับอะไรมันใช่หมดนะจับคุณภาพครูใช่ไหมจับคุณภาพของหลักสูตรใช่ไหมจับคุณภาพของการทรัพยากรทางด้านการศึกษาใช่ไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้มันใช่หมดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกมองเห็นอยู่แล้วก็มีความพยายามแก้แต่ในความพยายามแก้นั้นเนี่ยนะในทางที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทียิ่งแก้ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกนะยกตัวอย่างเช่นเรายกประเด็นเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนะเหล่านี้เนี่ยแน่นอนถามว่าเป็นประเด็นไม่เป็นนะจึงเป็นเหตุให้ถึงกับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการศึกษานี่เป็นสิทธิของพลเมืองซึ่งพลเมืองไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับ ทางการเมืองก็ไปแปลเป็นนโยบายขึ้นมาเป็นเรื่องเรียนฟรีซึ่งเราก็ทราบกันอยู่นะเรียนฟรี12ปี15ปีอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองจะยกไปเป็นประเด็นกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถามว่าหลักการดีไหมหลักการดีมากๆแต่พอเอาไปทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเงินมันไม่พอนะเงินมันไม่พออาจจะจากการที่ภาพใหญ่ๆของประเทศมันก็ไม่พออยู่แล้วหรือจากการที่การจัดสรรนะก็เป็นเหตุให้มีข้อโต้เถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะงบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยนะมันขึ้นไปถึง 30% ของงบประมาณของประจำปีของประเทศก็มีเคยมากที่สุดนะในอดีตไม่นานมานี้จนกระทั่งตอนหลังๆก็มีอย่างอื่นแซงขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับแต่ก็ยังจัดว่ามากแต่พอมากอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินไม่พอเลยก็กลายเป็นคำถามนะแต่ข้อที่จริงก็คือยกตัวอย่างเช่นโครงการเรียนฟรีนะ12ปีเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกนำโดยประเด็นทางด้านการเมืองการเมืองก็มาบอกว่าต่อไปนี้เด็กไม่ต้องเสียสตังค์นะเข้ามาเรียนแล้วเรียนได้เลยเนี่ยแต่พอไปเจอปัญหาข้อที่จริงเข้าก็คือเงินมันไม่พอเงินมันไม่พอก็กลายเป็นว่านะโยนเงินอย่างนี้เข้าไปที่พื้นที่เข้าไปที่โรงเรียนนะมันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งไปบีบคั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดเข้ากรอบในเงินขนาดน้อยนั้นได้นะยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ก็มีอยู่เรื่อยนะเรื่องอาหารกลางวันมาจัดเงินไปต่อหัวก็ไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ยก็เกิดอาการนะผิดสำแดงต่างๆนานาขึ้นมาจนตั้งถึงเรื่องของการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรทางด้านการศึกษาเช่นตำราเรียนนะตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้การเมืองก็มาบอกว่าเด็กไม่ต้องซื้อหนังสือนะแล้วก็จัดเงินลงไปพอจัดเงินลงไปแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าในข้อเท็จจริงแล้วเงินมันไม่พอนะเด็กเนี่ยต้องการแหล่งความรู้มากกว่านั้นแต่พอกรอบเงินมันถูกบังคับเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงโรงเรียนก็จะต้องไปจำกัดจำเขี่ยว่าซื้อหนังสือได้เท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรนะ

0: ดังที่อาจารย์ภาวิททองโรจน์กล่าวนะคะว่าทุกส่วนของการศึกษาเนี่ยมีจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครูโครงสร้างทรัพยากรหรือทรัพยากรระบบการศึกษานะคะเราก็มองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันที่จะปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปเป็นพีซมีลหรือเป็นจุดๆไปเราควรจะปฏิรูปทั้งระบบไปด้วยกันแต่มันยากนะคะระบบการศึกษานี่มันใหญ่เถอะทะแล้วก็อุ้ยอ้ายนะคะจะปฏิรูปทั้งระบบเนี่ยมันเหมือนมันเราฝันได้ค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้าเราต้องลองที่จะเริ่มที่ใดที่หนึ่งเราควรจะลองที่การกระจายอำนาจของการศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องคิดนะคะว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภาพใหญ่ถ้าเราปฏิรูปภาพใหญ่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันจุดดีเทลหรือจุดยิบย่อยเนี่ยเราควรจะให้บริบทของชุมชนคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนดำเนินเรื่องนะคะเราไม่ควรจะตัดสินว่าคนที่เขาอยู่ลำพูนควรจะเรียนแบบเดียวกับคนที่อยู่มหาสารคามหรือคนที่อยู่จังหวัดระยองเราควรจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนจัดการศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปด้วยกันทั้งองคาพยพนะคะอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สุกรีนาคแย้มที่เคยรายการเรากล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยเป็นเพราะเราปฏิรูปแนวดิ่งทุกอย่างเนี่ยสั่งตรงมาจากกระทรวงศึกษานะคะแล้วก็คิดว่าปลายทางคือโรงเรียนเนี่ยจะสามารถปฏิรูปตัวเองไปตามทิศทางของกระทรวงศึกษาได้แต่เส้นทางการเดินทางของนโยบายมันยาวไกลซับซ้อนและบางทีสับสนนะคะแต่ถ้าเราเอาโรงเรียนเอาคณะกรรมการการศึกษาเอาสำนักงานเขตพื้นที่มาเป็นส่วนร่วมของการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ต้นผ่านกระบวนการการกระจายอำนาจเราก็จะสามารถสร้างหน่วยเล็กๆทั่วประเทศที่เป็นองคาพยพในการปฏิรูปการศึกษาไปกับเราได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิรูปเนี่ยแล้วเราปฏิรูปแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะนโยบายมันไม่ไปถึงห้องเรียนนะคะเราก็ต้องปฏิรูปตรงนั้นให้มันถึงห้องเรียนให้ได้ทำยังไงที่ให้ไอเดียดีๆที่ท่านนักวิชาการนักปฏิรูปนโยบายนักนโยบายการศึกษามากมายเนี่ยคิดออกมาแล้วเนี่ยไปถึงห้องเรียนไปถึงนักเรียนไปถึงโรงเรียนได้
1: เรื่องครูก็ดูจะเป็นปัญหาคือวิชาชีพครูในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิชาชีพที่แปลกกว่าวิชาชีพอื่นๆในแง่ที่ว่าจบมาปั๊บก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยไอ้เนี่ยไปส่งผลมากเลยถึงเรื่องของกำลังคนนะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพูดถึงโรงเรียนต่างจังหวัดขาดการครูอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษสมมุตินะหรือสาขาไหนแล้วก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วผู้อำนวยการหรือครูใหญ่จะบอกว่าให้ครูคนนี้ไปช่วยสอนหน่อยนะในภาษาอังกฤษชั้นป.3ของห้องนี้เนี่ยคำตอบก็คือไม่ได้หนูจบเอกคณิตศาสตร์มาเพราะฉะนั้นไปสอนอังกฤษไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับในสภาพของบ้านเราเนี่ยซึ่งมีความจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกโรงเรียนนะหรือโรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยจะขาดครูหมดไม่สามารถที่จะมีครูได้ครบทุกเอกนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากำลังคนจะต้องเพิ่มอีกมหาศาลเลยถึงจะครบแล้วบางทีมีอยู่หนึ่งเอกก็อาจจะทำงานได้ค่อนข้างจำกัดมันก็กลับไปถึงเรื่องของการผลิตครูเราคำถามว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมมันจึงนำไปสู่ประเด็นที่บอกว่าจะต้องใช้คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยนะปฏิรูปก็คือต้องทำทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองโจทย์เนี่ย ก็ถูกอยู่ระดับหนึ่งในแง่ที่ว่ามันเป็นปัญหาไปหมดเพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นมาทั้งระบบแต่คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยก็เป็นแค่คำพูดนะนานมากนะผมอยู่ในวงการศึกษามาตลอดเวลาก็ได้ยินคำนี้แต่ยังไม่ได้ยินว่าแอคชั่นจริงๆในการปฏิรูปเนี่ยมันเกิดหรือยังและเกิดเมื่อไหร่นะก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นระลอกระลอกยกตัวอย่างเช่นนะระลอกใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตอน

0: การออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นะฮะอันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยจะไปรื้อระบบการศึกษาแต่ในที่สุดแล้วก็ไปรื้อแค่โครงสร้างแต่สาระจริงๆก็คือทำอย่างไรการศึกษาไทยคำว่าการศึกษาไทยเนี่ยถึงจะดีขึ้นมาได้การศึกษาดีหมายความว่าไงถ้าเผื่อไปดูที่เอาคำนะการศึกษาดีก็หมายความว่าเราต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีคุณภาพหมายความว่ายังไงมีคุณภาพก็หมายความว่ามีความรู้ที่ดีมีความคิดความอ่านที่ดีมีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ไปจนถึงประกอบอาชีพได้นะอันนั้นก็คือการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับถ้าเผื่อการศึกษามันไม่ดีทรัพยากรมนุษย์มันก็คุณภาพต่ำเราก็ไปถึงไหนไม่ได้เราจะต้องเกิดสำนึกความวิตกนะหรือความกลัวได้ซ้ำร่วมกันว่าการศึกษาของประเทศเรามันแย่มากนะแล้วก็ทำให้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์บ้านเรามันแย่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรื่องอื่นๆรวนตามไปนะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะทำไมยักษ์ใหญ่ตรงนั้นตรงนี้มาดูเมืองไทยมาดูมาเลเซียมาดูเวียดนามในสุดก็ข้ามเมืองไทยไปลงมาเลเซียข้ามเมืองไทยไปลงเวียดนามคนก็ไปบอกว่าเพราะค่าไฟตรงนั้นถูกกว่าอะไรต่ออะไรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เพราะถ้าเผื่อเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบ้านเราก็จะตกอยู่ในวังวนอย่างนี้แล้วว่ามันไม่แค่นั้นในสภาพของโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกดึงลงดึงลงทุกวัน
1: การศึกษาเป็นของเราทุกคนนะคะเราพูดจุดนี้มาหลายครั้งแล้วในรายการหนึ่งในพระราชดำริการพัฒนาการศึกษาไม่ใช่แค่ของระดับนโยบายแต่เป็นระดับครูที่ต้องเข้าใจระดับผู้อำนวยการที่ต้องเข้าใจระดับกรรมการสถานศึกษาที่ต้องเข้าใจทุกวันนี้ค่ะเรามองการศึกษาเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแต่เราไม่ควรมองแบบนั้นเราควรมองว่าทุกอย่างเป็นโหนดเป็นหน่วยที่อยู่กระจายกันทั่วประเทศที่เราสามารถลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆเข้าหากันแล้วก็ผลักดันการศึกษาให้ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะเราต้องการชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะคะเราต้องการโรงเรียนที่เข้มแข็งเราต้องการผอ.ที่เข้มแข็งเราต้องการครูที่มีศักยภาพมีจิตวิญญาณและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาถ้าโรงเรียนเข้มแข็งไม่ว่าลมของการเมืองจะพัดไปทางไหนโรงเรียนก็อยู่ได้แต่ถ้าโรงเรียนอ่อนแอแล้วเป็นใบไผ่อะค่ะมันก็ลู่ตามลมไปมันก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเรามีทรัพยากรครูที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยเด็กก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการเมืองเปลี่ยนอีก10ปี50ปีนะคะแต่ถ้าเรารอพึ่งแต่การเมืองเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะ
2: การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้องปฏิบัติเชิงโครงสร้างทั้งระบบค่ะมีการพัฒนาครูอาจารย์ผู้บริหารปฏิรูปการบริหารจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนและการวัดผลจัดการศึกษาให้คนส่วนใหญ่ได้เรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพราะการศึกษาที่ดีต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างที่อาจารย์ภาวิทย์ได้กล่าวไว้นะคะแต่ทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันตมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8ประการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ 4. เรื่องติโตซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตี 5. เรื่องมหาชนกทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูนหนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่มิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำ

ทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์หลายครั้งที่การเข้าไปถึงยังพื้นที่นั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งห่างไกลและอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยความลำบากยิ่งทวีคูณทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหาด้านการคมนาคมซึ่งถือเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาเข้าไปถึงอย่างล่าช้าบ้านหมากแข้งหมู่บ้านห่างไกลบนเทือกเขาในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งราว40ปีที่แล้วช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับสงครามเย็นที่นี่เรียกได้ว่าอยู่ในวงล้อมของการสู้รบเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งเมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2519 เพื่อส่งเยี่ยมเยียนสร้างขวัญและกำลังใจทหารตำรวจและอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันพื้นที่ต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรและนักเรียนบ้านหมากแข้งที่อยู่ในสมรภูมิรบด้วยสร้างความปีติยินดีแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ประจักษ์ว่าความยากลำบากในการเดินทางซึ่งต้องใช้เวลาเป็นวันประกอบกับเป็นพื้นที่ปะทะทำให้ที่นี่ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลพัฒนา
1: เป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์แล้วก็เป็นตัวแทนนักเรียนนะครับก็คือบอกว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไม่ได้ทอดทิ้งนะครับก็ให้กำลังใจ
0: หลังสิ้นสุดสงครามเย็นพระองค์ได้มีพระราชดำริให้สร้างเส้นทางเข้าหมู่บ้านหมากแข้งสายนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางที่ยากลำบากให้ภาครัฐสามารถเข้ามาดูแลช่วยเหลือหมู่บ้านได้เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: เส้นทางนี้ก็จะเป็นของพระองค์ท่านมอบให้หน่วยนพคมารับผิดชอบดูแลแล้วก็มาบุกเบิกเสร็จหลังจากนั้นก็ประมาณปี44นะครับก็เริ่มมาทำลาดยางอะไรกันนะครับเราไม่นึกไม่ฝันว่าชุมชนที่อยู่ลึกขนาดนี้นะครับจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณมากถึงเพียงนี
0: ้สะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่าง2ฝั่งคลองยันบริเวณตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมานานกว่า17ปีชาวบ้านได้ใช้สัญจรข้ามไปมาโดยเฉพาะสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิงและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภาที่ตั้งอยู่ใกล้คลองสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้สะดวกขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่การข้ามลำน้ำเป็นไปด้วยความยากลำบากจุดเริ่มต้นของสะพานแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2543เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมายังท่าข้ามลำน้ำบริเวณนี้พระองค์ได้ทอดพระเนตรวิธีข้ามลำน้ำของราษฎรด้วยการใช้แพหรือเรือแล้วสาวเชือกข้ามไปซึ่งหากเป็นหน้าน้ำหลากที่กระแสน้ำแรงมากจะไม่สามารถข้ามไปได
2: ้พอดีประชาสงเคราะห์เขาให้เรือท้องแบนมาหนึ่งลำแล้วก็ผูกกับสายตะลิงนั่นแหละถ้าเคยจะข้ามก็ดึงไปทางโน้นเคยจะมาทางนี้ก็ดึงข้ามกันมันได้แล้วก็พอดีพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงไปดูความยากลำบากนะครับก็ถามผมว่าถ้าเชือกขาดผมก็บอกว่าไปเลยแหละครับแล้วก็พระองค์ท่านก็รับสั่งให้หัวหน้ารปช.จะต้องสร้างสะพานให้เขาครับ
3: สิ่งที่ท่านได้พระทานโปรดเกล้าให้สร้างสะพานแห่งนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนตำบลกุ้งเหนือและคนทั่วไปนะครับแต่นี่ก็สบายสัญจรไปมาไปจะทำให้เศรษฐกิจต่างๆดีขึ้นมากก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ครับ
0: ทั้งเส้นทางเข้าหมู่บ้านห่างไกลบนเทือกเขากระทั่งสะพานข้ามลำน้ำล้วนสะท้อนให้เราได้ประจักษ์ถึงความเอาพระราชหฤทัยใส่ในทุกสุขของประสบนิกรโดยแท้

่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับอยู่ที่เมืองบรัสไวท์ประเทศเยอรมนีนะครับในระหว่างนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จประพาสเมืองบาดฮัสบวกซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลเท่าไหร่นักนะครับและถึงแม้ว่าเมืองบาดฮัสบวกนั้นจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆก็ตามนะครับแต่ประชาชนที่นั่นต่างก็มีความรู้สึกยินดีที่จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระมหากษัตริย์จากแดนสยามจึงได้พากันออกมารับเสด็จพระองค์กันอย่างเนืองแน่นเลยล่ะครับ

0: ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายถึงเมืองบาดฮาสบวกเมื่อแรกเสด็จพระราชดำเนินถึงว่า
1: เมืองนี้ตั้งอยู่เชิงเขาฮาสเขาฮาสนี้เป็นศูนย์กลางของประเทศเยอรมนีมีแร่เงินแร่เหล็กมีคนไปมาเที่ยวในฤดูร้อนเพราะมีที่อาบน้ำ

0: นอกจากนี้ยังมีการขุดพบน้ำแร่ธรรมชาติขึ้นที่นี่ทำให้เมืองบาดฮาสบวกได้ชื่อว่าเป็นเมืองน้ำแร่และมีสถานสปาบำบัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเยอรมนี
1: We have had 1,000 years ago the founding of the town when the former emperor Henry IV founded a huge castle and at that time the whole Harz region was the center of the German Empire and the second time was about 100 years ago in the time of the Emperor William II we have a huge uprising of Spas in Europe and in Germany and but Harzburg was one of the famous and of the biggest at its time and that was the base I think for the later visit of King Chula Longkorn
0: สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟเมืองบาดฮาสบวร์กในเวลา 11:00 นของวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2450ภาพนี้คือบรรยากาศพิธีรับเสด็จที่ชานชาลาสถานีรถไฟซึ่งพระองค์ทรงพระดำเนินคู่กับดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ต

0: อีกภาพหนึ่งเป็นพิธีรับเสด็จภายในอาคารสถานีรถไฟเป็นบรรยากาศที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: แม่มาสปีชก่อนปราศัยดุกและพ่อด้วยกันพ่อขอให้ดุกตอบแทนพวกหัวหน้าของชาวเมืองยืนเรียงแถวฝ้าข้างซ้ายพวกผู้หญิงสาวยืนแถวฝ้าข้างขวาเมื่อดุกตอบเสร็จแล้วผู้หญิงนำช่อดอกไม้มาให้ดัชเชสว่าคำกลอนเป็นอดเดรสภาษาเยอรมันแล้วถ่ายรูปคือทักทายทั่วกัน

เมืองบาดฮัสบวกรอดพ้นจากการโจมตีในสงครามโลกสถานที่หลายแห่งในเมืองนี้ยังอยู่ในสภาพดั้งเดิมรวมทั้งสถานีรถไฟที่สร้างเสร็จในพุทธศักราช2450ปีเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองนี้ปัจจุบันทั้งสองภาพนี้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่หอจดหมายเหตุประจำเมืองบาดฮาสบวกรวมถึงโปสการ์ดพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดุกโยฮันอัลเบิร์ตและดัชเชสอลิซาเบธซึ่งทางการจัดทำขึ้นเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสครั้งนั้น

0: ถนนสายนี้คือถนนแฮโซกวินเฮมสตรีทเป็นเส้นทางที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินยังปราสาทบุนฮามสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าถึงบรรยากาศการรับเสด็จของชาวบาทฮาสบวกและความสวยงามของถนนสายนี้ซึ่งมีต้นเชสนัทปลูกเรียงรายอยู่สองข้างทางมานานนับศตวรรษไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: คนยืนรายสองข้างทางเป็นจำพวกต่างๆคือหญิงชายชาวเมืองผู้หญิงสาวแต่งสะพายแพรสีน้ำเงินกับเหลืองสวมมาลัยดอกไวโอเลตเด็กๆทั้งกองถือธงช้างเล็กๆแกว่งสลอนนักเรียนชั้นหนุ่มเป็นพวกกองดับเพลิงทั้งของรัฐบาลและทั้งเฉลยศักดิ์แต่งตัวหรูเป็นอันมากเหลือที่จะพรรณนาหนทางค่อยๆขึ้นไปบนเขาถนนแลบ้านเรือนสะอาดน่าอยู่ควรจะเป็นที่เที่ยวแลอยู่ได้อย่างที่อาบน้ำต่างๆมีโฮเทลใหญ่ตั้งขึ้นใหม่คนมาอยู่มาเป็นที่แฟชั่นเนเบิลต้นไม้งามเหลือเกิน

ระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินพระองค์ทรงแวะประทับที่ครัวเฮาส์หรือที่ประชุมเมืองซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสำนักงานของธนาคารสปิลแบงค์วันนั้นมีผู้คนจำนวนมากมารอรับเสด็จและหนึ่งในนั้นมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งได้นำดอกไม้มาถวายแด่พระองค์และทรงตรัสชมว่าพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมืองบาดฮาสบวกฉบับวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2450ซึ่งได้ลงรายละเอียดเรื่องราวอันน่าประทับใจครั้งนั้นว่าหญิงสาวคนนั้นชื่อมิสดอมเมสได้นำดอกกล้วยไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งเป็นดอกไม้ประจำเมืองบาดฮาสบวกมาถวายแด่พระองค์

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงปราสาทบุนหามพระองค์ทรงแวะทอดพระเนตรฟาร์มเลี้ยงม้าของรัฐบาลซึ่งปัจจุบันเป็นสถานเพาะพันธุ์ม้าที่มีชื่อว่าบาดฮาร์สบวกสตั๊กฟาร์ม

0: ที่นี่เป็นฟาร์มเลี้ยงม้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรปก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช1956โดยดุกเบอร์นาร์ดซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองเมืองบาชไว้และลืนบวกในขณะนั้นในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายถึงฟาร์มม้าแห่งนี้ว่า
1: ขึ้นไปถึงชายเนินแห่งหนึ่งจึงลงจากรถดูม้าฝูงที่นี่เป็นที่เลี้ยงม้าฝูงของรัฐบาลตั้งมา200ปีแล้วแต่มาจัดแข็งแรงมากเมื่อดุกป๊อปบรันชวิกคนที่สุดแต่รั้วที่กั้นคอกม้าเป็นข้อๆยาวถึง 6,000 เมตรที่นั่นเป็นที่ท้องทุ่งแต่เป็นเนินสูงๆต่ำๆต้อนม้ามาดูเป็นฝูง
0: เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงปราสาทบึนหาบพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเดิมทีปราสาทนี้เป็นที่อยู่ของเจ้ากรมม้ามีรูปร่างเป็นตึกไม่ใช่เป็นป้อมแต่ก่อด้วยศิลาแต่งต้นไม้เลื้อยไปตามฝาผนังมีลำธารไหลผ่านสนามหญ้าใกล้กับปราสาทมีบ่อเลี้ยงปลาเทาส์และทุ่งหญ้าเขียวขจี

0: ปราสาทบุญหามสร้างขึ้นในพุทธศักราช2228โดยดุกรูดอฟออกกุสตุสเจ้าผู้ครองเมืองบาชไว้และเมืองลึนบวกในระหว่างพุทธศักราช2170ถึง2247จากนั้นมีเจ้าหน้าที่จูงพ่อม้าแม่ม้าและลูกม้ามาให้พระองค์ทรงทอดพระเนตรทรงเล่าถึงลักษณะของม้าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: พันพ่อม้าคงจะต้องใช้ม้าอังกฤษอยู่นั่นเองเพราะในเยอรมันเหนือนี่มีเวลาซัมเมอร์น้อยการเลี้ยงม้าสู้อังกฤษหรือฮังการีไม่ได้ราคาก็ไม่แพงเหมือนอังกฤษที่เลี้ยงม้านี้ดูสันทัดเกี่ยวข้องกับดูคออฟเวสต์มินสเตอร์มากพ่อม้าหลายตัวมาจากดูคออฟเวสต์มินสเตอร์ได้ลูกดีๆขายได้ราคาแพงๆ
0: จากนั้นพระองค์ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังเมืองบาชไว้รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่านป่าสนในเขตอุทยานแห่งชาติฮาชพระองค์ทรงเล่าว่าในป่านี้มีถนนใหญ่สวยกว่าป่าชวาดวันหรือป่าดำที่เมืองบาเดนบาเดนทั้งยังทรงปรารภด้วยว่าเสียดายที่ไม่ได้นำกล้องถ่ายรูปมาด้วยที่บริเวณเชิงเขามีพระตาคารแห่งหนึ่งซึ่งพระองค์ทรงเล่าว่ามีผู้คนมาพักผ่อนหย่อนใจกันมาก100ปีผ่านไปพระตาคารราเดาวอเซอร์ฟอร์ยังมีสภาพแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและเปิดให้บริการผู้คนที่แวะเวียนมาอย่างต่อเนื่องบริเวณใกล้กันมีน้ำตกสูง22เมตรชื่อน้ำตกราเดาเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในอุทยานแห่งชาติฮาส

ในวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งออกจากเมืองบรัชไวก์ไปยังเมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปเมืองนี้นั้นมีความสำคัญทั้งเศรษฐกิจวัฒนธรรมและด้านการท่องเที่ยวและนั่นคือเมืองโคโลนที่หลายๆท่านรู้จักกันทีครับว่าเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำหอมโอเดโคโลน4711ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วโลกกันเองครับ

รือเมืองเคิร์นในภาษาเยอรมันเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของประเทศรองจากเบอร์ลินฮัมบูร์กและมิวนิกเมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ในแคว้นนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลียที่ใจกลางเมืองมีมหาวิหารสูงใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าอวดสายตาผู้มาเยือนจากทั่วโลกที่เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย

0: อีกด้านหนึ่งของเมืองโคโลนในวันนี้ก็เต็มไปด้วยตึกสูงและสิ่งปลูกสร้างอันทันสมัยเป็นเมืองที่มีความเจริญลำดับต้นๆของประเทศ
1: โคโลนหรือว่าเมืองเคิร์นในภาษาเยอรมันเนี่ยนะครับเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองที่เคยเป็นอาณาจักรของพวกโรมันมาก่อนด้วยเหตุนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เขาถึงได้ขุดค้นพบเมืองเก่าของโรมันมากมายเลยเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โรมันโอ้น่าทึ่งมากเลยเรียกว่าใต้เมืองเนี่ยเป็นเมืองของโรมันก่อนนะคะก็เรียกว่าเก่าแก่หลายร้อยปีมาแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังเป็นศูนย์กลางของการค้าขายเพราะว่าจุดตั้งอยู่กึ่งกลางประเทศนอกจากนี้เนี่ยยังมีบทบาทสำคัญมากทางด้านศาสนาปัจจุบันนี้ก็เป็นเมืองนอกจากเมืองค้าขายศูนย์กลางทางการคมนาคมแล้วเนี่ยยังมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะคะก็เรียกว่าเป็นศูนย์กลางทางศิลปะวัฒนธรรมมีพิพิธภัณฑ์สำคัญที่คนทั่วโลกเวลาจะเดินทางมาเยอรมันเนี่ยก็จะต้องคิดถึงเมืองโคโลนมาดูพิพิธภัณฑ์นอกจากชมโบสถ์

ในวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450ขบวนรถไฟพระที่นั่งเข้าเทียบชานชาลาสถานีรถไฟเมืองโคโลนในเวลา 17 นาฬิกาสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมดูน็อตที่ประทับซึ่งอยู่ใกล้สถานีรถไฟและนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สถานีรถไฟเมืองโคโลดเมื่อร้อยปีก่อนที่พระองค์ทรงถ่ายจากหน้าต่างห้องที่ประทับของโฮเทลดูน็อตสงครามโลกครั้งที่2ทำให้โรงแรมดูน็อตเสียหายอย่างมากในปัจจุบันบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของโรงแรมกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ลุดวิกซึ่งสร้างขึ้นแทนที่ในพุทธศักราช2519พิพิธภัณฑ์นี้จะแสดงภาพจิตรกรรมของพานโบปิกัสโซจิตรกรชื่อดังระดับโลกชาวสเปนรวมทั้งผลงานของแอนดี้วอร์ฮอลศิลปินชื่อดังชาวอเมริกัน

0: โคโลนเป็นเมืองเก่าแห่งหนึ่งของเยอรมนีที่มีประวัติศาสตร์นับตั้งแต่อาณาจักรโรมันแต่เดิมชาวโรมันเรียกชื่อเมืองนี้ว่าโคโลเนียอันหมายถึงดินแดนในอาณานิคมการเสด็จประพาสเมืองโคโลนเมื่อร้อยปีก่อนพระองค์ทรงบรรยายถึงเมืองโคโลนหรือที่ทรงเรียกว่าโคโลนในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ที่ฝั่งแม่น้ำรายเมืองหนึ่งมีจำนวนพลเมืองอยู่ใน 300,000 เศษไปหา 400,000 งามกว่าเมืองคิวมากที่เป็นยอดของความงามทีเดียวนั้นคือวัดที่เรียกว่าโกลอนคาทีดรัล

0: มหาวิหารแห่งโคโลนเป็นสิ่งปลูกสร้างที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองโคโลนวันที่พระองค์ทอดพระเนตรมหาวิหารแห่งนี้ทรงถ่ายภาพและทรงบรรยายถึงความงดงามของมหาวิหารเอาไว้ว่า
1: จะหาวัดในอิตาลีสู้กลัวจะสู้ไม่ใครจะได้หน้าตาช่างเป็นวัดดูศักดิ์สิทธิ์เสียจริงๆโตใหญ่เหลือประมาณแต่ไม่เห็นว่าสิ่งไรโตเกินไปหรือเล็กเกินไปจะสักอย่างเดียวสวดทรงสันฐานพอได้ประมาณเข้ากันพอดีหมดงามราวกับว่าแกะด้วยงา

0: มหาวิหารโคโลนเป็นหอคอยแฝดมีความสูงถึง157เมตรเริ่มก่อสร้างในพุทธศักราช1791แล้วเสร็จในพุทธศักราช2423รวมระยะเวลาการก่อสร้างนานถึง632ปีสถาปัตยกรรมแบบโกธิกของมหาวิหารนี้มีลักษณะเด่นตรงที่มีจั่วแหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าตามความเชื่อที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าสิงสถิตอยู่บนสูงสวรรค์ผู้ที่เข้ามาสักการะต้องภาวนาจิตให้ขึ้นไปหาพระเจ้าถึงบนสวรรค์ทุกๆปีมีผู้คนมากกว่า5ล้านคนเดินทางมาชื่นชมความงดงามและสักการะพระแม่มารีอันศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิหารแห่งนี
1: ้ก็ประทับพระทัยท่านมากพระองค์ท่านทรงเล่าว่าทุกอย่างดูงดงามการประดิษฐ์แกะสลักเข้ากันหมดสมส่วนงดงามทั้งที่ใหญ่โตมากขนาดนั้นนอกจากนี้เนี่ยท่านยังทรงให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าผู้ที่คิดสร้างโบสถ์ใหญ่เนี่ยจะต้องแลเห็นมาก่อนแล้วแหละว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้เห็นว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่เขาทำแสดงว่าเขาต้องใจเด็ดจริงๆที่สามารถบังคับใจตัวเองว่าไม่ต้องเห็นก็ได้ว่าเมื่อเสร็จแล้วเป็นอย่างไร
0: ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดโจมตีเมืองโคโลนจนเสียหายไปแทบทั้งเมืองยกเว้นมหาวิหารโคโลนแห่งนี้ไม่ว่าฝ่ายพันธมิตรจะโจมมากเพียงใดแต่ก็รอดพ้นจากระเบิดมาได้ทุกครั้งเป็นเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้ผู้คนต่างชื่อกันว่าเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่ต้องการให้สงครามอันโหดร้ายมาทำลายมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมแห่งจิตใจของเหล่าคริสตศาสนิกชนนอกจากมหาวิหารโคโลนสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงยังได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรตึกรามบ้านเรือนในเมืองโคโลนและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: ตึกอื่นๆที่สำคัญมีหลายแห่งเป็นตึกศิลาใหญ่ๆมีสะพานข้ามแม่น้ำมีเสาใหญ่สี่ต้นและเห็นตระหง่านแต่ไกลที่ริมน้ำถนนกว้างใหญ่เป็นที่น่าเที่ยวเล่นเป็นที่สุดตอนข้างเมืองใหม่มีตึกอย่างใหม่เกิดขึ้นมากตึกอย่างใหม่นี้เอมเปอร์กริ้วเหมือนกันตามอย่างที่เอมเปอร์แก้ไขหรือคิดขึ้นเป็นคิดอย่างเก่าทั้งนั้น
0: สะพานข้ามแม่น้ำที่พระองค์ทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านคือสะพาน

เฟโต้บริกเคมิดโดมเป็นสะพานทอดยาวข้ามแม่น้ำรายไปสู่มหาวิหารแห่งโคโลนสะพานแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ให้เป็นสะพานทางรถไฟในปีพุทธศักราช2488และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เรียกกันว่าสะพานโฮเฮนส่วนเล่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีการทิ้งระเบิดโจมตีสะพานแห่งนี้จนพังทลายและจมลงในแม่น้ำรายหลังสงครามรัฐบาลจึงได้บูรณะซ่อมแซมสะพานให้สมบูรณ์ดังเดิมอีกครั้ง

0: ย่านเมืองเก่าที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสนั้นเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมชื่อดังที่รู้จักกันดีทั้งในและต่างประเทศทรงเล่าถึงน้ำหอมชนิดนี้ไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองนี้เป็นเมืองปรากฏชื่อเสียงด้วยเรื่องน้ำหอมอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าโอเดอร์โกรอนแต่เขามักจะนินทาหรือหัวเราะเยาะกันอยู่ว่าคนมักจะเข้าใจว่าน้ำอบซื้อที่อื่นไม่หอมเหมือนซื้อจากที่ร้านเมืองนี้มาถึงเข้าแล้วอดซื้อไม่ได้เพราะอะไรจะมาเป็นสเปเชียลิตี้ของเมืองนี้ยิ่งกว่าน้ำอบนั้นไม่เหมาะเหมือนจึงได้ตรงไปซื้อน้ำอบสำหรับฝากไปบางกอก

0: น้ำหอมที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อในวันนั้นคือน้ำหอมที่รู้จักกันในชื่อว่า C711 Eau de Cologne มีประวัติการผลิตมานานนับร้อยปีตั้งแต่พุทธศักราช2252โดยนายจิโอวานี่มาเรียฟานาช่างปรุงน้ำหอมชาวอิตาเลียนเป็นผู้คิดค้นสูตรขึ้นณบ้านเลขที่ C711 ของเขา
1: ท่านก็ได้เสด็จไปส่งซื้อน้ำหอมที่เขาเรียกว่าโอดีโคโลน4711ซึ่งเรารู้จักดีนั่นนะคะท่านก็ทรงเล่าบอกว่าเนื่องจากเมืองนี้เนี่ยมันเป็นเมืองที่มีชื่อเรื่องน้ำหอม4711ก็เลยต้องไปซื้อเพื่อฝากมาที่กรุงเทพคือดิฉันอยากจะเล่านิดนึงว่าเหตุใดน้ำหอมโอดีโคโลนเนี่ยจึงตั้งชื่อว่า4711คืออย่างนี้นะคะคือครอบครัวที่เป็นเจ้าของแล้วก็เริ่มตั้งกิจการผลิตน้ำหอมเนี่ยเขาอยู่ที่ห้องคือตอนเปิดกิจการเนี่ยก็เป็นตึกแถวที่เขาอยู่เนี่ยมันตึกแถวเบอร์4711พอดีคือที่จริงก็เป็นเบอร์บ้านนั่นแหละแล้วก็ใช้ชื่อเบอร์บ้าน4711เนี่ยเป็นชื่อน้ำหอม
0: หลังจากคิดค้นสูตรน้ำหอมนี้สำเร็จเขาจึงนำชื่อเมืองและบ้านเลขที่มาตั้งเป็นชื่อน้ำหอมจากนั้นไม่นานน้ำหอม4711 Eau de Cologne ก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและวันนี้ได้พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่เมืองโคโลนไม่ว่าใครที่มีโอกาสเดินทางมาเยือนเมืองโคโลนต่างก็แวะมาเยี่ยมชมและซื้อน้ำหอมนี้จากร้านค้าต่างๆซึ่งปัจจุบันมีขายอยู่ทั่วเมืองโคโลน

ทุกวันนี้เป็นที่ยอมรับว่าเมืองโคโลนมีการพัฒนาอย่างสมดุลขณะที่เศรษฐกิจขยายตัวและเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่งแต่วัฒนธรรมอันดีงามยังคงอยู่และสืบสานกันต่อไปเมืองโคโลนในวันนี้มีฐานะเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแถบลุ่มแม่น้ำ

การเสด็จประพาสเมืองโคโลนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่นั่นก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าประทับใจที่ได้เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่ผ่านมาครับและจากนี้ไปนะครับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงปารีสอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีความสำคัญและมีความน่าสนใจยังไงนั้นต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: ภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแรงปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแรงแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยถึงจะทำใบไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็คนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหมคะ
3: ครับถ้าเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้าน
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศรีเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

อนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะ

0: ภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านโรงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
1: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับครับครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนดูเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาดครับ
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วยจะค่อยๆลิฟต์กันออก

0: นี้เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ๆไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: นี้เนี่ยถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นสิทธิกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้มันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้าน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปท

0: ำอำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมืองค
0: ่
1: ะ
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะ
1: น
0: ี่อันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได้
1: ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงจริงด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำชำซึมซึมอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆจะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค้ำ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรสเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: เด็ดสุด
1: ๆหูหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: นะคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย์
2: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออก
3: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
1: ค่ะเกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
1: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมาก
3: ส่วนผักอีโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอีโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอีโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: ็นตำหยวกเนาะตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือนส้มตำ
1: เลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ที่เขาทําให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทําแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทํามาให้หยกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
3: น้ำตาลนิดนึง
2: น้ำตาลทราย
3: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บ
0: ความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เยอะทำทีเดียวตำ

0: ลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกนี่อีกต้อง
1: ชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงๆคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: วันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดไว้เจอจังหวะเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาทให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลย์และหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: คยได้ยินมาว่าร้านพัดๆนะครับมีน้ำมันที่เป็นทำจากใบชาชนิดหนึ่งอะคร
1: ับ ที่ผีหยางบอกอะหรือว่าน้ำมันจากใบชาไม่ใช่มาจากเมล็ดชาไม่ใช่ยาไม่ใช่ชาชงน้ำดื่มกันเรื่องของเรื่องก็เมื่อสัก16-17ปีก่อนนั้นนะประมาณ15ปีได้สมเด็จพระเทพจนพระราชทานเมล็ดอะไรกลมๆเนี่ยเหมือนลูกกาลัดอ่ะนะเหมือนเม็ดกาลัดเนี่ยบอกว่าเนี่ยเม็ดชาที่เมืองจีนเนี่ยเขากลั่นมาเป็นน้ำมันและใช้ได้ให้ช่วยไปหามาปลูกซิปู่ก็เดินทางไปเมืองจีนเลยไปหาอยู่นานพอสมควรที่แรกเข้าใจเหมือนผิงหยางเหมือนกันนึกว่าเป็นต้นชาพุ่มๆที่มันชงกินเนี่ยพอผลสุดท้ายสืบไปสืบมาก็ปรากฏไปเจอต้นไม้ใหญ่เลยขึ้นมาที่7-8เมตรเนี่ยที่สูงแล้วออกมาเป็นลูกเหมือนลูกกาลัดเลยลูกกลมๆเนี่ยไอ้ต้นไม้ต้นนี้แปลกมันจะขึ้นบนภูเขาประมาณ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลแถวนี้ก็ปลูกไม่ได้ต้องอากาศเย็นก็ประเหมาะเพราะนั้นเอาต้นไม้ไอ้ต้นชานี่มาปลูกเนี่ยจะดีมากเพราะว่าผลประโยชน์มันไม่อยู่ที่ต้นมันไปอยู่ที่ลูกรายได้ทั้งหมดมันอยู่ที่ลูกเพราะนั้นคนปลูกจะต้องรักษาต้นให้อย่างดีที่สุดเลยพวกชาวขาวที่เราจ้างเขาปลูกนี่เขาระวังรักษามากเพราะถ้าต้นโค่นไปไม่มีลูกเพราะนั้นเป็นการฟื้นฟูป่าที่ดีวันนี้มันออกลูกละออกลูกมากมายไก่คลองเลยนะปีแรกก็ได้จำนวนหนึ่งมาเพิ่มขึ้นเรื่อยแล้วก็เอามาเราก็ตั้งที่แม่สายซึ่งประเดี๋ยวปู่จะให้เขาพาไปเที่ยวเราก็ตั้งโรงงานรับซื้อเมล็ดชาที่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะเห็นโรงงานหมดเลยบรรจุขวดขายน้ำมันอย่างดีเลยนะดีต่อสุขภาพอนามัยได้ประโยชน์มากมายมันก็ทำเกิดรายได้ขึ้นแล้วเรารายได้กลับไปพัฒนาคนอีกที
2: คุณปู่คะก็คือหนูอยากรู้เรื่องที่คุณปู่ไปจดทะเบียนของมูลนิธิชัยพัฒนาค
1: ่
2: ะ
1: ก็เป็นมูลนิธิของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วทรงเป็นนายกด้วยพระองค์เองตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ไม่กล้าแสดงตัวหรอกไปอ้างพระเจ้าอยู่หัวอะไรต่ออะไรก็ไปยื่นธรรมดาเขาก็ไม่รู้เขาก็ถามเราก็กรอกไม่ได้สองข้อนะบอกบ้านเลขที่เท่าไหร่ไม่รู้วังซุนจิตเบอร์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็อาชีพก็กรอกไม่ได้นะก็กลับมาเจ้าหน้าที่ก็บอกเอ๊ะกรอกไม่ได้นี่จะจดมูลนิธิได้ยังไงตอนหลังเขารู้เข้ามาก็ตกใจก็จดให้เราเสร็จเลยแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าพอกลับมาถึงแล้วบอกเนี่ยกรองไม่ได้สองที่ผมท่านรับสั่งว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่มานานแล้วพระวังนี่นะทุกคนก็รู้จักส่วนอาชีพเนี่ยพระองค์ท่านรับสั่งบอกว่าทีหลังใครก็ถามว่าพระเจ้าแผ่นดินมีอาชีพอะไรให้ใส่ไปว่าทำราชการใช่ไหมถ้าวันใดวันหนึ่งหลานๆเป็นข้าราชการ

0: กว่า13ปีแล้วนะครับที่ชาญน้ำมันเข้ามาในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์ที่ให้โครงการนี้กับประชาชนชาวไทยนะครับโดยที่องค์สมเด็จพระเทพรัตน์นั้นเนี่ยได้มองถึงประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในที่สูงนะครับประชาชนในที่สูงนั้นเนี่ยต้องมีการทำมาหากินนะครับแล้วจะต้องอยู่ร่วมกับป่านะครับโครงการชาน้ำมันนั้นก็เกิดขึ้นแต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ผลผลิตที่ได้จากชาน้ำมันหรือน้ำมันชานะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของการปลูกป่าเราสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าได้กว่าหมื่นไร่นะครับน้ำมันชาที่ได้รับนั้นเนี่ยเรามีการตรวจสอบคุณภาพซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเราดำเนินการศึกษาวิจัยโดยอาศัยความรู้ต่างๆที่มีโดยใช้เทคโนโลยีของไทยเองเครื่องหีบเราก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับตัวน้ำมันที่ออกมาก็ได้รับการเซอร์ติฟายหรือการดูแลในกระบวนการการผลิตจากสถาบันอาหารนะครับในคุณภาพของตัวชาน้ำมันเนี่ยเราได้ก็มีการรับรองในทั้งในแปลงปลูกเราก็ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะครับเพราะนั้นเราค่อนข้างจะการันตีได้ว่าน้ำมันชาที่ออกมาจากโรงงานชาน้ำมันเนี่ยมีคุณภาพผลผลิตที่ได้จากน้ำมันเมล็ดชาเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลนะครับนอกจากในเรื่องของที่ดีต่อการบริโภคคือสุขภาพเราแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้นะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของเครื่องสำอางแต่เครื่องสำอางนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าการบำรุงเส้นผมซึ่งทำให้เส้นผมนั้นเนี่ยมีรากผมที่แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะทำให้ผมนั้นดกดำขึ้นมาได้ซึ่งเราก็มีขายอยู่ที่ร้านพันพัดนะครับในเรื่องของเมล็ดชาที่ออกมาตามพระราชประสงค์ขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์นั้นเนี่ยในตัวผลผลิตของชาเนี่ยจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับเรานะครับเพราะนั้นชาวบ้านจะได้ประโยชน์โดยตรง
1: โอ้โหการเดินทางขึ้นไปที่ไร่ชาน้ำมันเนี่ยเส้นทางรวมถึงบรรยากาศช่างสวยงามมากๆเลยนะครับน้องๆน่าอิจฉาจริงๆ
2: สวัสดีครับพี่อเล็กซ์เวมแมนนะครับน้องๆเป็นหัวหน้าโครงการศึกษาพัฒนาการปลูกชาน้ำมันที่นี่เขาเรียกว่าโครงการศึกษาพัฒนาการปลูกชาน้ำมันนะครับบ้านปลาหมาหานตำบลเทิดไทยแม่ฟ้าหลวงนะครับจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 ถึง 1,300 เดี๋ยวเราจะได้ไปดูที่สมเด็จพระเทพธาตุปู่แล้วก็จะได้ไปเก็บเมล็ดดูว่ามันเป็นยังไงสู่ตัวไหน
3: งั้นเราไปกันเลยใช่ไหมครับ
2: ไปกันเลยครับไปดูว่าสมเด็จพระเทพธาตุปู่มาเป็นยังไงเนาะตัวเนี้ยสมเด็จพระเทพธาตุปู่ปี49เนาะกุมภาพันธ์ปี49
4: พี่แหละครับแล้วต้นนี้เก็บได้ยัง
2: ต้นนี้ยังเก็บไม่ได้ลูกเดี๋ยวเราไปเก็บที่ไหนแปะไปเลยลูกไป
5: โ
2: อ้ถือที่เก็บเมล็ดชาแล้วนะลูกมาตรงนี้เลยลูกมานี
5: ่ค่ะ
2: ครับ
5: พี่แหละครับเมล็ดแบบไหนเหรอครับที่เหมาะสมต่อการที่เราจะเก็บ
2: เมล็ดก้นเหลืองๆลูกอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราปอกออกมาเนี่ยมาเป็นเหลืองๆอย่างนี้ลูกด้านๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยด้านๆอย่างนี้ถือจะเก็บได้เนาะ
5: ได้เลยลูกนี้ได้ใช่ไหม
2: ได้ครับได้เก็บเลยลูกเก็บเลย
1: แต่ละคนดูสนุกสนานกับการเก็บเมล็ดชาน้ำมันกันมากๆเลยนะครับถึงจะมีแดดออกบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะครับ
4: พี่อะไรคะพอเราเก็บเสร็จแล้วเราจะเอาไปทำอะไรต่อ
2: เราเก็บเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงไว้ลูก 3-4 วันแล้วก็เทออกมาแล้วก็ไปเก็บเมล็ดออกมาแล้วก็ไปตากแดดสองสามแดดแล้วก็ไปโรงงานเขามารับลูกโอเคเราไปเก็บให้เต็มนะของใครของมานะแล้วก็จะได้ผมผลิตเยอะๆแล้วก็จะได้ไปส่งโรงงานจะได้เงินเยอะๆไปเก็บของข้าวของมาให้เต็มนะไป
1: เอาล่ะครับเด็กๆช่วยกันเก็บเมล็ดชาน้ำมันให้ได้เยอะๆเลยนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือสู้ๆนะเด็กๆ
2: โอเคลูกเดี๋ยวเมื่อกี้เราเก็บมาแล้วก็ใส่กะละมาแล้วก็ลูกที่เราแต่เนี่ยก็เวลาเราเก็บเมล็ดออกมาเนี่ยลูกแต่เนี่ยต้องเข้ามาที่นี่แล้วก็อาทิตย์หนึ่งที่ลูกยังไม่แต่เนี่ยต้อง

0: ต้องผ่าอย่างนี้ก่อนเนาะผ่า
1: เพี้ยอะไรคะแล้วรูปแบบไหนคะที่เราสามารถใช้ได้นำไปใช้ได
0: ้อ๋อรูปแบบไหนใช่ไหมรูปตกลงไปลงมา 3-4 วัน 4-5 วันแล้วเนี่ยขึ้นลาเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ไม่ดำอย่างนี้เนี่ยใช้ได้อยู
1: ่แล้วแบบนี้ได้ไหม
0: ได้อยู่อย่างนี้นี่ใช้ไม่ได้เพราะว่าข้างในเนี่ยมาเป็นไม่มีข้างในเนาะไม่มีไม่ในเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่มีน้ำมันตัวนี้เลยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ไม่ได้มาเป็นอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ที่ไม่มีข้างใน
1: ดูความหนัก
0: เออใช่จะดูความหนักแล้วก็จะดูความอันนี้ด้วยเอาพวกเราช่วยกันเก็บเร็วๆหน่อยจะได้ไปสู่โรงงาน

0: ถ้าเก็บหมดแล้วพวกเราเนี่ยต้องไปตากที่โรงตากก่อนถ้าประมาณสัก 3-4 วันแล้วก็ไปส่งโรงงานเดี๋ยวพวกเราไปดูที่โรงตากนะที่เขาตากไว้ไปกันไหมพวกเราเอานี่ไปไหม
1: ไป
0: ไปเลยครับผม
1: ยังหนุ่มยัง

0: สวัสดีค่ะน้องๆ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีต้อนรับนะคะสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันนะคะซึ่งศูนย์แห่งนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ทรงงานนะคะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่เก๋จะพาน้องๆ นะคะไปดูกระบวนการผลิตน้ำมันนะคะซึ่งเป็นแห่งแรกและเป็นโรงงานต้นแบบนะคะแห่งเดียวในประเทศไทยเลยพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะและตรงนี้นะคะที่พี่เก๋พาน้องๆมานะคะเราเรียกว่าโรงตากพาราโบลานะคะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆนะคะมาทำการตากเมล็ดชาก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตต้องผ่านขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการลดความชื้นก่อนพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: โอเคค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะทำการตากไปช่วยกันยกเมล็ดกันก่อนเลยจ้าใครนะจะเป็นคนช่วยนำอุปกรณ์ให้เพื่อนๆมาแล้วค่ะเวลาเกลี่ยนะคะน้องๆเราจะใช้อุปกรณ์นะคะถืออย่างนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยเมล็ดชานะคะปกติแล้วนะคะพาราโบลาตรงนี้จะใช้เวลาอบนะคะอยู่ประมาณ 4-5 วันค่ะลำดับต่อไปเดี๋ยวพาน้องๆไปดูโรงงานกันเลยป้ายพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ นี่นะคะเราเรียกว่าเครื่องหีบน้ำมันนะคะเป็นกระบวนการที่2นะคะหลังจากที่เราลดความชื้นในเมล็ดแล้วนะคะเครื่องนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการบีบรีดน้ำมันออกมานะคะแล้วน้ำมันก็จะตกไหลตามท่อไปสู่กระบวนการต่างๆนะคะลำดับต่อไปน้ำมันตกลงมาแล้วนะคะน้ำมันจะไหลตกมาที่ท่อด้านล่างนะคะท่อดีจะมีหน้าที่นะคะแยกสารละเอียดขั้นเบื้องต้นแล้วก็กวนนะคะปั่นให้น้ำมันป้องกันการเกิดการทำปฏิกิริยากับอากาศเนาะจากนั้นน้ำมันก็จะถูกดูดขึ้นมาค่ะเข้าสู่กระบวนการกรองนะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่3นั่นเองนะคะในการกรองแยกสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำมันนะคะเป็นกากละเอียดนะคะโดยจะมีผ้าขาวบางเป็นผ้าที่มีความหนา20ไมครอนเนาะกรองน้ำมันนะคะลำดับที่4จะเป็นกระบวนการปรับสภาพน้ำมันนะคะโดยจะมีอยู่หลักๆ3ขั้นตอนนะคะก็คือการปรับสภาพน้ำมันโดยการกำจัดยางเหนียวกดไขมันอิสระนะคะแล้วก็มาปรับสีค่ะจากนั้นนำไปกรองครั้งหนึ่งแยกระหว่างน้ำมันกับสีออกนะคะแล้วก็ส่งเข้าสู่ถังดูดกลิ่นเพื่อดูดกลิ่นต่างๆนะคะที่เป็นกลิ่น
3: ไม่ดูส
0: งใช่ไม่ดูประสงค์นั่นเองนะคะพอเสร็จกระบวนการทั้งหมดนี้แล้วก็จะผ่านการกรอง3ถังนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายและเข้าสู่กระบวนการที่5เลยก็คือการบรรจุพันธุ์นั่นเองค่ะโอเคค่ะน้องๆจากที่เราดูกระบวนการผลิตมาแล้วนะคะน้องๆพอจะทราบหรือเปล่าคะว่ากระบวนการทำน้ำมันมีกี่ขั้นตอนคะ
2: 5 ขั้นตอน
0: แล้วน้องๆพอจะรู้หรือเปล่าคะว่าผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายอยู่ที่ไหนเอ่ย
2: อยู่ร้านพัทพัทค่ะ
0: โอเควันนี้จะพาน้องๆไปเที่ยวร้านพัทพัทนะคะในสาขาหมู่แม่สายก็คือร้านเมล็ดชาของเราเองถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
2: เย้

0: ได้เห็นการทำอาหารที่ใช้น้ำมันจากเมล็ดชาน้ำมันกันจะน่ารับประทานแค่ไหนสักครู่เดียวครับธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลและอากาศมิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่5ธันวาคม2521
1: นี่นะคะคือตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ของโครงการนั่นเองนะคะก็มีน้ำมันเมล็ดชานะคะซึ่งน้ำมันเมล็ดชาเนี่ยเป็นน้ำมันที่เราผลิตที่นี่นะคะ
2: พี่เก๋ครับแล้วผมสงสัยครับว่าเนี่ยอย่างเงี้ยครับทำไมน้ำมันสีของมันนี่มันไม่เหมือนกันนะครับ
1: เหตุผลที่ไม่เหมือนกันนะคะน้องๆสังเกตดูที่ฉลากนะคะฉลากแต่ละชนิดเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าเป็นน้ำมันนะคะที่ต่างกันอย่างถ้าเป็นขวดที่น้องน้ำแข็งถือคือน้ำมันจากเมล็ดชานะคะอย่างน้องพิงค์ยาน
3: ะ
1: คะคือน้ำมันเมล็ดเนเจอร์นะคะและข้อของน้องนัชชาคือน้ำมันงามอนนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะตัวสติกเกอร์จะเป็นตัวบ่งบอกผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนะคะ
4: แต่ตอนนี้หนูอยากไปทำอาหารแล้วค่ะ
1: งั้นถ้าเราไปทำอาหาร
5: ครับ
1: ได้เลยค่ะวันนี้เตรียมเมนูพิเศษให้น้องๆเลยโดยที่วันนี้เราจะใช้น้ำมันพระเอกของเราคือน้ำมันเมล็ดชานี่เลยค่ะทำอาหารเป็นโคเกตเบคอนเลยทีเดียวนะคะ
4: ชอบกินเบคอน
1: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่ร้านอาหารกันเลยค่ะ
6: เย้

0: พี่แสงนะครับเป็นเชฟประจำอยู่ร้านอาหารเมล็ดชาซึ่งอยู่ในมูลนิธิของชัยพัฒนานะครับวันนี้พี่จะมาสาธิตการทำโคเกตเบคอน
1: แล้วทำไมเราต้องทำเมนูนี้ด้วยอะคะ
0: เพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูพระราชทานของสมเด็จพระเทพแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วย
2: แล้วนอกจากเมนูพระราชทานนี้แล้วมีเมนูพระราชทานอะไรอีก
0: มีครับร้านเรามีเมนูพระราชทานทุกปีนะครับ1ปีมีเมนูพระราชทาน1อย่างนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าเราทำอันนี้เสร็จแล้วพี่จะเอาเมนูพระราชทานอีก2เมนูมาให้น้องๆได้ชิมกันโอเคไหมแล้ววันนี้ทำไมเราถึงเลือกใช้เมนูทอดในการสาธิตให้น้องๆดูเพราะว่านี่เราใช้น้ำมันชาซึ่งน้ำมันชาเนี่ยทนความร้อนได้สูงเมื่อมันทนความร้อนได้สูงแล้วเราเอาใช้ทอดเนี่ยก็จะลดความดันเบาหวานด้วยนะครับโอเคแล้วคราวนี้พี่จะมาแนะนำส่วนวัตถุดิบก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นวัตถุดิบที่พี่ได้ทำไว้แล้วซึ่งก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่ปอกมันฝรั่งพอเราปอกเสร็จแล้วเราก็ล้างให้สะอาดใช่ไหมแล้วเราก็ไปต้มด้วยเวลา 30-35 นาทีจนมันฝรั่งเปื่อยก็มาบดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยกับพริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับโอเคมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ต่อไปวัตถุดิบของเราก็คือไข่ไก่นะครับเบคอนทอดอันนี้เป็นไข่ปลาสีส้มนะครับก็อันนี้เป็นแป้งทอดกรอบแล้วก็เกล็ดขนมปังแล้วก็มีมายองเนสแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันเมล็ดชาใช่ครับพี่จะสาธิตให้ดูก่อนโอเคไหม
1: คร
0: ับ โอเคพี่จะมาสาธิตการปั้นก่อนนะครับเราจะปั้นให้มันพอดีคำนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเอาเบคอนที่เราทอดมาเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปง่ายไหม
3: ง่ายคร
0: ับ ต่อไปให้น้องผิงหยางทำนะครับ
1: ขอบคุณครับ

0: ื่อกี้เราได้ปั้นโฟเกตกันทุกคนแล้วเนาะเนี่ยนี่คือผลงานของเราต่อไปใครจะเป็นคนต่อใครโอเคงั้นเอาหน้าชาก่อนเดี๋ยวพี่จะต่อให้ดูก่อนมาแล้วเอาโฟเกตที่เราปั้นไปแล้วมาชุบแป้งนี่ก่อน
1: ชุบแป้ง
0: แป้งนี่แป้งอะไรใครจำได้
1: แป้งทอด
0: ใช่ถูกต้องเสร็จแล้วเราชุบแป้งทอดกรอบให้ทั่วอย่างนี้นะให้ทั่วอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาชุบนี่ก่อนชุบไข่ไก่ชุบไข่ไก่เสร็จแล้ว
1: เรา
0: ก็ไปชุบเกล็ดขนมปังก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็มาวางตรงนี้นะ

0: โอเคตอนนี้เราก็ปั้นเรียบร้อยแล้วเราคุกโคเกตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทอดคราวนี้เดี๋ยวเชฟจะทำให้ดูก่อนเนาะ
1: คร
0: ับ แล้วก็เอาที่เราปั้นมาแล้วใส่เข้าไปในหม้อทอดโอเคตอนนี้เราก็ทอดไปเรื่อยๆใส่ไปเลยหลายๆลูก
1: ใส่ไปเลยทีละหลายๆลูก
0: ครับไหนใครหิวแล้วบ้าง
2: ผมค่ะ
3: ผม
0: กลางทอดใช้เวลา 5-10 นาทีนะครับที่สำคัญคือเราต้องคอยสังเกตสีด้วยนะครับถ้าเกิดสีมันเหลืองทองแบบนี้แล้วก็แสดงว่าโอเคเราก็ยกขึ้นมาได้เลยใส่กระดาษซับมันสักหน่อยโอเคตอนนี้เราทอดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาแต่งหน้ากันให้มันสวยงามเนาะจัดวางใส่จานก่อนมาขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเชฟจะแต่งหน้าให้ดูนะทุกคนตั้งใจดูดีๆนะครับเพราะว่าจานนี้ทุกคนจะได้ทำนะครับ
4: เด็กๆทำออกมาได้น่ารับประทานมากๆเห็นแล้วก็ท้องร้องเลยนะครับเนี่ย
0: ตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนพร้อมจะชิมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ตอนนี้หยิบกันก่อนนะครับแต่ละลูกแต่ละลูก
4: หน้าตาเด็กๆแต่ละคนเนี่ยฟินสุดๆไปเลยนะครับสงสัยต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลย
0: สองเมนูนี้นะครับเป็นลาบเมล็ดชากับสปาเกตตี้เมล็ดชานะครับซึ่งเป็นมีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดชาอยู่ข้างในนะครับที่บอกว่าเป็นเมล็ดชาเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เป็นชื่อเฉยๆนะครับไม่ได้มีส่วนประกอบของเมล็ดชานะครับแต่ก่อนอื่นวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาที่นี่นะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: โอเคทุกคนก็จะได้ชิมกันโอเคนะครับ
1: ครับกินแล้วนะครับ
0: ชิมเลยมะ
5: ก็วันนี้นะครับมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันครับก็กิจกรรมที่มาทำนะครับก็มีหลายกิจกรรมเลยครับผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนาครับที่ได้นำน้ำมันชาเนี่ยครับมาจากเมืองจีนครับแล้วก็นำมาศึกษาวิจัยนำมาเพาะปลูกครับแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อออกขายนะครับแถมอีกอย่างยังได้รายได้ด้วยครับชาวบ้านจะได้มีรายได้แล้วก็อีกอย่างยังมีของดีๆใช้ด้วยฮะ
6: ผมซาบซึ้งถึงว่าท่านเนี่ยจากที่ตรงบนดอยเนี่ยครับมันแบบมีคนตัดไม้ทำลายป่าเยอะมากแล้วพระองค์ท่านหรือว่าสมเด็จพระเทพนะครับท่านก็ทรงแบบมาพัฒนาแล้วก็ให้ตอนนี้เขียวชะอุ่มขนาดเนี่ยครับ
7: หนูชอบกิจกรรมตอนที่ไปเก็บเม็ดชาค่ะตอนที่หนูขึ้นดอยหนูไม่ลำบากค่ะแต่หนูสนุกมากค่ะ
8: วันนี้หนูมาที่เชียงรายค่ะมาศึกษาเกี่ยวกับชาน้ำมันค่ะหนูได้รู้ว่าชาน้ำมันมันสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างซึ่งมันก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพก็อย่างเช่นพวกโรคเบาหวานอัลไซเมอร์สิ่งที่หนูซาบซึ้งที่สุดก็คือสมเด็จพระเทพท่านได้เสด็จไปยังประเทศจีนเพื่อที่จะได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเมล็ดชาตัวนี้แล้วก็นำมาวิจัยในประเทศไทยว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็ทำเป็นโปรดักต์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ประชาชน
4: ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันได้มีการปลูกชาน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขความยากจนโดยมีการจ้างปลูกและดูแลในระยะเริ่มต้นเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าในระยะยาวอีกทั้งเป็นการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินบริเวณเชิงเขาได้เป็นอย่างดีและยังช่วยให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากป่าในลักษณะเกื้อกูลกันและช่วยให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

0: คำว่ามาลายูลิฟวิ่งแปลว่าห้องรับแขกของบ้านมาลายูเรารู้สึกว่าพวกเราอยากจะเป็นแบบนั้นนะฮะเราอยากจะเป็นห้องรับแขกที่แบบเวลาใครมาที่นี่เราก็ต้อนรับในวิธีของเราคำว่ามาลายูคนจะไปเข้าใจว่ามันคืออิสลามแต่เรากำลังจะสื่อสารว่ามันไม่ใช่มันคือแผ่นดินมันคือพื้นที่พวกนี้ครับเริ่มต้นก็จะเริ่มมีคนที่ทำงานด้านอื่นอย่างเช่นช่างภาพกราฟิกดีไซเนอร์ที่เข้ามาร่วมกลุ่มกันด้วยครับเราอยากจะเผยแพร่คนที่มีบทบาทหรือมีความสำคัญในที่นี้เราอยากจะมา
1: เชิดชูเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยให้ความสำคัญกับเขา
0: เป็นจุดเริ่มต้นของเรา
2: ด้วยความที่เราได้อาคารหลังนี้ด้วยนะมันทำให้เราคิดฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันที่เราอยากจะทำกิจกรรมกับสังคมแล้วก็รวมคนครีเอทีฟเข้ามาในกลุ่ม
0: เอามันอย่างสถานที่เนี้ยเราต้องการให้มันเป็นสเปซที่แบบทุกคนสามารถมามีกิจกรรมร่วมกันได้ครับมันอย่างของอาจารย์เดะกลุ่มที่มาจัดเทสเอ็กซ์ใช่ไหมฮะมันก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจครับผมว่าจริงๆตัวกิจกรรมที่เข้ามามากกว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเมืองแล้วเราเป็นสถานที่เป็นสเปซมากกว่าเราเนี่ยไปจัดกิจกรรมที่คือเซ่ครับความเข้าใจของคนปัจจุบันมาเซ่คือเซ่คือสัญลักษณ์ของความรุนแรงไปแล้วแต่เราอยากจะแบบสื่อสารใหม่ว่าแต่ก่อนเขาเคยอยู่กันแบบอบอุ่นแต่ละบ้านรู้จักกันอย่างเงี้ยขนมต่างๆที่อยู่ในคือเซ่มันเยอะมากเนี่ยครับเราอยากจะให้ตรงนั้นอ่ะมันแสดงให้คนภายนอกได้เห็นซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือคนในพื้นที่ทั้งหมดเลยที่มาขายมีโซนนิทรรศการโซนเสวนาพวกเนี้ยครับเป้าที่เราวางแต่แรกก็คืองานเนี้ยก็ต้องชุมชนเป็นหลักอยู่แล้วเขาก็เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่งานแรกแล้วก็ไอ้กิจกรรมเปิดบ้านอากรมันกลายเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกว่ากิจกรรมเราไม่เกี่ยวกับศาสนาจะมีการเดินชมย่าน
3: เหมือนเจ้าของบ้านเองนะที่เข้าไปเยี่ยมชมไงก็เหมือนเราแบบที่ว่าเคยเงียบเหงาแล้วปิดบ้านมานานนี่เหมือนอะไรคือได้เปิดบ้านต้อนรับ
0: แต่เราก็ไม่ได้ทำให้อะไรมันเปลี่ยนไปนะฮะเราแค่ให้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้มีกำแพงอะไรบางอย่างที่มันบล็อกกันอยู่ครับ
1: สิ่งที่เป็นมันลิฟวิ่งเนี่ยคือทำอะไรก็ได้ให้เมืองหรือให้กลุ่มให้อะไรเนี่ยได้ผลออกมาคือบวก
4: ถ้ามันเกิดกลุ่มอีกกลุ่มหลายๆกลุ่มขึ้นมาในแบบเนี้ยผมก็แฮปปี้นะมันก็ถือว่าแบบเขาก็ดูเราเป็นเคสสตาร์ดี้อะไรเงี้ยมันอาจจะไปเกิดที่นราธิวาสเกิดที่ยะลาก็ดีนะมันทำให้เกิดพลังบวกมากขึ้นเรื่อยๆครับมันได้มากกว่าสิ่งที่เราคิดตั้งแต่แรกเลยล่ะ
0: ความฝันคือถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีแบบน้องๆหรืออะไรที่แบบสนใจกลุ่มที่มาทำงานนี้สามารถขับเคลื่อนออกในการทำประโยชน์ให้กับสังคมในพื้นที่ได้มันเริ่มจากใจก่อนนะครับว่าแบบคุณอยากจะทำจริงหรือเปล่าเนี้ยเพราะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากทำจริงไง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

0: ปกครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งๆที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorderในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่องET นะครับหรือว่าอินดิน่าโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหาของกับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะคร ับ
1: ไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อนะครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไป5ชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขาย
0: ิ่งมีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือเคียนูรีฟนะคะไคล่าไนท์ลี่วูปปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบันเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความ

0: ะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบกันเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์
1: อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัด
1: ค่ะ
0: นะครับก
1: ็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเขียน
0: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องมีข้อสอบที่เป็นเขียนนะครับก็จะลำบาก
1: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
0: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
0: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอทุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
1: มันใกล้เคียงก
0: ัน ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
1: นะครับรู้ว่าต้องมีหัวหมุนสักอย่างนี่แหละ
0: ต้องลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอย่างนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
1: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
0: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่หนึ่งคือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ 1,500 อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
1: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
0: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
1: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้มั้ยคะหรือว่าส่วนมากจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
0: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
0: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายนี้เขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
1: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
0: ถูกต้องคร
1: ับ ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับคุณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
1: ไม่ใช่หรอกคงเข้าใจผิดแล้ว
0: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นมาหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
1: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือ

0: พ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะคะ
1: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์การอ่านหนังสือเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
0: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย
1: ่ใช่ครับ
0: หลีกเลี่ยงไปเลย
1: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งนึงที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
0: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู
1: ้
0: ต
1: ่
0: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
1: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นนะครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะคะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
1: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
0: ขี้เกียจ
1: หลบเลี่ยงนะครับ
0: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะทำร้ายจิตใจมาก
1: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
0: ่ไม่ได้ดูสาเหตุ
1: ไม่ได้ดูที่มาเลยใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเองนะครับ
0: โอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
1: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
0: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
1: ใช่ครับ
0: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่บันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร์
2: นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขาเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
0: แต่ที่อมันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
1: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับ ันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
0: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะ
1: ย
0: ิ่
1: ง
0: ไม่อ่านเลย
1: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กต่อไปในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่สองอย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรน
0: ะ
1: ครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่สองนะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู
0: ่ค่ะ
2: คำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะ
0: คุณหมอคะอาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
4: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีกับ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1อ่ะค่ะ
1: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: คุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำซ้ำแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับมันก็ซ้ำครั้งที่สองนะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สามถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับเราก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากมากเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
0: ครูน่ารักมากเลย
1: ใช่ครับเราขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่า เรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
0: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป

0: ต้องครับ
1: ค่ะ
0: อันที่2นะครับคุณครูกันสาวิเศษท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงลงระเบียงห้องเลยนะครับ
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
0: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: สอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนนะคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำแล้วก็ซ้ำ
1: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
0: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับ
1: ค
0: ุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับและคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
1: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
2: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
0: ตรงนี้เป็นอันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตราเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือและจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่หนึ่งสามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองการเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆควรจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
1: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
0: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีลเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีลเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี่ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีลเบิร์กตอบว่าอันที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่3สปีลเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จได้อื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีลเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็กเอ
1: า
0: ดีเด็กใช่ครับเด็กเอาดีก็จะไม่ท้อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบาก

0: อะนะครับอันที่1อันที่2เด็ก LD เท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็ก LD หลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็ก LD จำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: ค่ะพอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็น LD นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือช้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ฝากเพื่อนหน่อยพี
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
2: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
1: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อยๆ

ไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: ป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าภูมิมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะ

มากไหนจะนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: 20นาทีบางคนไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ัดขาดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันก็จะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันตุ้ง30วันเนี่ยเราก็สามารถพัฒนาตัวนี้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงานไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้มั้ยทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: ือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหน่อนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หน่อนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้

0: ลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ถ้าสมมติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่มั้ยบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางนึงก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกไม่ทำก็เอางั้นโอเคเหรอข้าวไร
4: หน้าจิ้มน้ำพริกเน
1: า
4: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทําให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินน่ะพี่ก็มีความสุขแล้ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เป็นพันโนราเป็นพวกเพื่อนก็เอาอาหารที่มีประโยชน์ไปฝาก

เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงเนี่ยมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเข้าจะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา

วิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ถ้าพูดถึงพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับในความทรงจำของผมเนี่ยก็จะเป็นสมัยเด็กๆที่ขึ้นไปเที่ยวครอบครัวไปถ่ายรูปต้นไม้ดอกไม้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยต้นไม้ดอกไม้จะเยอะมากหลากสีสันหลากชนิดเลยนะครับแล้วก็จะจำได้ว่าคุณตาคุณ

ยายเนี่ยซึ่งเป็นคนกรุงเทพจะชอบที่นี่มากเพราะว่าอากาศเย็นบรรยากาศรื่นรมเหมาะกับการมาพักผ่อนครับหลายคนเวลานึกถึงภาคเหนือนะครับก็จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอากาศเย็นสบายนะครับซึ่งพอเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้เราก็จะคิดว่าการที่พระองค์ท่านมาสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็อาจจะเพื่อได้ใกล้ชิดธรรมชาติสวยๆได้ใกล้ชิดอากาศเย็นสบายแบบที่พวกเราอยากจะไปหาไปใกล้ชิดกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักของพระองค์ท่านในการสร้างพระตำหนักไว้ที่นี่ก็คือการที่ท่านจะได้มีสถานที่ไว้ได้ใกล้ชิดประชาชนของพระองค์ให้มากที่สุดนั่นเองครับมาเล่าเรื่องราวของพ่อไปด้วยกันThe story เรื่องของพ่อที่รอทุกคนเล่า

สวัสดีครับผมณัฐศักดาธรครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพระตำหนักนะครับจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านทรงสร้างพระตำหนักไว้ตามภูมิภาคต่างๆนะครับเหตุผลก็เพื่อให้สะดวกในการลงไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆตามภาคนั้นๆนะครับอย่างพระตำหนักภูพิงเองเนี่ยที่มาก็มาจากการที่เมื่อปีพ.ศ. 2501พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็พบว่ามีปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทำไร่เลื่อนลอยปัญหาชาวบ้านปลูกฝิ่น3ปีต่อมาพระองค์จึงมีพระราชดำริให้สร้างบ้านอีกหลังนะครับขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าบ้านหลังนี้ที่หลายคนน่าจะมองว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองสุดท้ายแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยพระองค์ทรงใช้เหมือนศูนย์บัญชาการมากกว่าเป็นศูนย์บัญชาการในการทรงงานในพื้นที่ภูมิภาคนั้นๆนะครับ

ือจริงๆถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เวลาแม่ทัพจะไปทำศึกเราก็ต้องตั้งฐานทัพไว้ใกล้ๆบริเวณที่จะทำศึกใช่ไหมครับแต่ว่าการทำศึกของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ใช่ศึกกับผู้ใดกับใครแต่เป็นศึกกับปัญหาต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นๆปัญหาคุณภาพชีวิตปัญหาสิ่งแวดล้อมและจากสุมประชาการนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวงทฤษฎีป่าเปียกนะครับหรือแนวทางพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่พวกเรารู้จักกันนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งต่างๆที่ช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชาวเขาชาวดอยให้ดีขึ้นครับ

เมื่อก่อนนี่ครับตอนแรกนี่ตอนมาอยู่ใหม่ๆมาอยู่นู่นมาอยู่ติดชายแดนไทยพม่าครับมาอยู่นู่น 5-6 ปีแล้วครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับเสด็จนะครับตอนแรกยังไม่ได้รับเสด็จเมื่อปี2527นี่27นี่ก็เลยรับเสด็จไปครับที่สถานีเกษตรหลวงอังขางครับไปครับเสด็จแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่9นี่ครับท่านก็อนุมัติเผ่าดาร้างอยู่ประเทศไทยครับ

0: พอเป็นลูกหลานไปอยู่ประเทศไทยอ่ะท่านก็ถามอ่ะตอนนี้สุขเขาถือศาสนาอะไรอ่ะเขาก็ว่าถือศาสนาพุทธถ้าถือศาสนาพุทธก็มีสามเณร3องค์ไปด้วยครับท่านก็เอาเงิน 5,000 บาทพระเจ้าอยู่หัวเขาให้นายโมอ่ะไปทำศาลาให้สามเณรเขาอยู่ให้สามเณรมีที่อยู่ที่พักที่เช่าครับนี่เขาไว้อันน่ะอยากอยู่ที่ไหนก็ได้ตอนนี้ขอต้องไปเราต้องดูถึงมีถนนรถอ่ะมันจะง่ายมันจะสะดวกสุขเขาถ้าสุขเขาเจ็บใครได้ป่วยไปโรงพยาบาลก็มันจะง่ายมันจะมีรถมารับสุขเขาจริงมันถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่หัวมันดาร์อ่างนี่มันจะลำบากยากขนาดยังไม่รู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนขนาดนั้นครับจะเป็นบุญคุณท่านก็มาช่วยให้บอกเจ้าหน้าที่ของการหลวงอ่ะทำอย่างอี้อันส่งเสริมชาวบ้านเนี่ยครับ
1: เมื่อพูดถึงงานของพระองค์ท่านในภาคเหนือนะครับการที่หลายคนน่าจะรู้จักและเคยได้ยินบ่อยที่สุดก็คือโครงการหลวงนะครับซึ่งพอนึกถึงโครงการหลวงเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นภาพของงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านทรงได้ทำมากกว่านั้นขยายไปถึงลำพูนพะเยาแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือทั่วภูมิภาคเลยนั่นเองตามที่หลายคนเข้าใจเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันก็หมายถึงโครงการที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยแต่จริงๆแล้วในความหมายของโครงการหลวงโดยเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นโครงการที่เกิดจากการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงต้องการจะแก้ไขปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นในภาคเหนือนะครับซึ่งมันเริ่มมาจากการที่เมื่อพ.ศ.2512พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสิ่งที่พระองค์ทรงมองเห็นลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ครับก็คือยอดดอยที่เต็มไปด้วยดอกฝิ่นทรงรับรู้ถึงว่ามันมีปัญหาที่ชาวเขาปลูกฝิ่นซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลาหลายปีมากแล้วรัฐบาลเองก็แก้ไขด้วยวิธีการจับกุมคนที่ปลูกฝิ่นบ้างหรือเผาไร่ฝิ่นบ้างแต่ปัญหาเหล่านั้นก็คือไม่เคยหมดไปครับมันยังเป็นวังวนมาอยู่เรื่อยๆแล้ววังวนที่ว่านี่มันก็คือการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นมีนายทุนมารับซื้อฝิ่นถึงไร่แล้วเสร็จแล้วนายทุนเหล่านั้นเนี่ยก็ตั้งเป็นร้านค้าขายของอยู่บริเวณใกล้ชาวเขาก็ไปซื้อเสร็จก็เป็นหนี้นายทุนอีกสุดท้ายก็ต้องไปปลูกฝิ่นเพื่อมาใช้หนี้นายทุนเป็นวังวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจากไอ้วังวนเนี่ยพื้นที่ปลูกฝิ่นที่หลายๆคนมองว่าเป็นสามเหลี่ยมทองคำพระองค์ท่านทรงมองอีกแบบพระองค์ท่านมองว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแลนแคนมากกว่าหรือถ้าเรามองว่าปัญหามันอยู่ที่นายทุนก็อาจจะไล่จับนายทุนให้หมดไปหรือถ้าเรามองว่าปัญหาอยู่ที่ชาวเขาเหล่านั้นก็อาจจะเป็นการที่เราพยายามไล่ชาวเขาเหล่านั้นออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ท่านมองว่าเป็นปัญหาที่แท้จริงของปัญหาตรงนี้ครับก็คือพระองค์ท่านมองไปลึกกว่านั้นและเห็นว่าปัญหาที่แท้จริงอ่ะมันคือความแร้นแค้นของชาวเขาเหล่านั้นมากกว่าการที่พวกเขาไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ที่ยั่งยืนมากพอที่จะเลี้ยงตัวพระองค์จึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาไปที่การพัฒนาความเป็นอยู่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนะครับแล้วเนี่ยตรงเนี้ยการแก้ปัญหาความแร้นแค้นของชาวเขาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าโครงการหลวงที่นับว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือองค์กรพัฒนาสังคมแรกๆของโลกครับ

โครงการหลวงก็ส่งเสริมตามพระเจ้าอยู่หัวสั่งไว้แล้วครับให้ดาราอ้างอยู่ที่นี่นอแลนี่ครับคือให้มันให้พออยู่พอกินอ่ะเมื่อก่อนโน้นเมื่อ25 25 26 27 28 3 30มันทุกข์ลำบากยากอ่ะทำอะไรก็ไม่พอกินครับไม่มีอาชีพอะไรครับปลูกข้าวปลูกฝิ่นก็บ่พอกินรายได้มันน้อยครับที่จริงมันก็ไปรับจ้างพ่องครับนี่ส่วนมากไปรับจ้างข้างล้างครับถ้าเปิดมาครับก็ไปตอนนั้นครับอาจารย์มันก็อยู่ยากลำบาก

0: Ah.
1: ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆนี่หมู่บ้านนี่ยังเป็นยาคาทางนั้นเหมือนป่าแบบส่วนมากจะเป็นยาคาตอนนั้นชาวบ้านยังปลูกฟีนอยู่แล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่มีอาชีพที่จะทำปี32โครงการหลวงเข้ามาละเข้ามาส่งเสริมเจ้าบ้านครั้งแรกก็มาส่งเสริมให้ปลูกต้นบ๊วยแล้วก็แบ่งครอบครัวละประมาณ 4-5 ต้นปลูกผักกะหล่ำครั้งแรกพวกกะหล่ำหัวใจกะหล่ำหวานเจ้าบ้านมาปลูกอันนี้ก่อนเพราะว่ามันแบบว่าทดลองฝีมือถ้ามันดีก็ขยับขึ้นก็ปลูกสิ่งที่มันมีราคาแพง

0: ในการที่จะริเริ่มโครงการหลวงให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับในการที่จะหาอาวุธมาต่อสฟินเนี่ยพระองค์ท่านเป็นทรงเป็นบุคคลที่ถ้าไม่รู้จริงจะไม่ทำมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงขับรถพระที่นั่งนะครับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นต้นท้อที่มีลูกท้อลูกเล็กๆนี่แหละแล้วพระองค์ก็ทรงเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะฟินขายได้ราคาเท่าไหร่แล้วลูกท้อลูกเล็กๆนี่ล่ะขายได้ราคาเท่าไหร่ซึ่งพระองค์ก็ทรงได้คำตอบจากชาวบ้านเหล่านั้นมาว่าก็ขายได้ราคาเท่าๆกันอ่ะพอขายได้ราคาเท่าๆกันพระองค์ก็ทรงเกิดไอเดียขึ้นมาว่าท้อลูกเล็กๆเนี่ยยังขายได้ราคาเท่ากับฟินเลยแล้วทำไมเราไม่ลองปลูกท้อลูกที่มันใหญ่ขึ้นสีสวยขึ้นน่ารับประทานยิ่งขึ้นซึ่งมันน่าจะทำให้ได้ราคามากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับจากแรงบันดาลใจจากลูกท้อลูกเล็กเหล่านั้นเนี่ยก็ทำให้พระองค์ทรงเริ่มเฟ้นหาพืชเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะครับที่จะเอามารวมกันเป็นอาวุธในการต่อสู้กับฟินซึ่งในการเฟ้นหาเนี่ยพระองค์ก็ได้เริ่มจากการพระราชทานเงินส่วนพระองค์ 200,000 บาทจัดตั้งสวนแห่งหนึ่งขึ้นมานะครับให้ชื่อว่าสวน 200,000 เพื่อทำการวิจัยพืชชนิดต่างๆที่จะเอามาแทนการปลูกฝิ่นนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีสถานีเกษตรหลวงอ่างขางที่ทำการวิจัยพืชเมืองหนาวโดยเฉพาะนะครับและจากการวิจัยเหล่านี้จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้ได้พืชเศรษฐกิจมาหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท้อพันธุ์ต่างประเทศนะครับมะเขือเทศกาแฟสตรอเบอรี่ถั่วแดงหลวงนะครับแล้วพอชาวบ้านได้ทดลองเริ่มปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้แล้วก็พบว่าเฮ้ยมันได้ราคาดีกว่าฝิ่นจริงๆปากต่อปากปากต่อปากกันไปนะครับชาวบ้านก็เริ่มหันมาปลูกสิ่งเหล่านี้มากขึ้นปลูกฝิ่นน้อยลงทีละนิดทีละนิดจนในที่สุดฝิ่นก็ค่อยๆหายไปเองครับ
1: ฝิ่นนี่มันความจริงไม่ใช่อยากจะปลูกแต่ไม่มีอาชีพที่มาแทนได้ก็เลยต้องปลูกตอนนั้นคิดถึงตอนที่ยังไม่ได้อยู่ที่นี่มันอดน้ำตาไม่ได้ครับเพราะว่ามันทุกข์ทรมานมากเพื่อมาพบพระองค์ท่านเหมือนเราได้อยู่ใต้ร่มบารมีของพระองค์คุ้มครองจึงจะได้อยู่ดีกินดีถึงวันนี้บุญบารมีของนายหลวงเนี่ยยายมากเลยในโลกหาอะไรมาเทียบไม่ได้ซึ้งใจที่ได้เป็นลูกหลานของท่านแม้ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่กับเราผมคิดว่าพระองค์ยังอยู่ในใจเราตลอด

าจจะดูเหมือนว่าโครงการหลวงสำเร็จได้ไม่ยากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้มีไอเดียที่ดีมีแนวทางที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าชาวเขาทุกคนนะครับจะยอมรับเห็นด้วยแล้วก็นำไปปฏิบัติทันทีนะครับหลักการที่พระองค์ท่านใช้นะครับก็คือ3คำนี้ครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจเข้าถึงปัญหาคืออะไรนะครับก็คือการเข้าใจปัญหาเข้าถึงปัญหาถึงจะเกิดการพัฒนาที่ดีได้นะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงปัญหาตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับชาวเขาก็แปลว่าต้องเข้าใจชาวเขาต้องเข้าถึงชาวเขาถึงจะทำการพัฒนาเพื่อพวกเขาได้นะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแทบจะทั่วดอยเลยนะครับแล้วก็ไปเปิดดูหม้อข้าวเปิดดูจานชามสิ่งต่างๆที่พวกเขาใช้กันลงไปทรงนั่งร่วมวงเล่ากับพวกเขาซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจอันหนึ่งก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ตระเตรียมทุกอย่างเพื่อต้อนรับอย่างดีเลยแต่พอถึงตอนที่ผู้ใหญ่บ้านจะรินเล่าให้พระองค์ท่านทรงได้ลิ้มรสนะครับผู้ติดตามของพระองค์ท่านก็สังเกตเห็นว่าถ้วยนั้นมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็เลยทูลกับพระองค์ท่านว่า เดี๋ยวพระองค์ท่านเพียงแค่ทำท่าเสวยแล้วเดี๋ยวตนผู้ติดตามคนนั้นเนี่ยจะดื่มให้แทนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระองค์ท่านเองเนี่ยทรงรับสั่งไปเลยว่าไม่เป็นไรแอลกอฮอล์เข้มข้นเชื้อโรคตายหมดก็มันเป็นเหตุการณ์เล็กๆนะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก็คือการพยายามลดช่องว่างระหว่างตัวพระองค์ท่านเองแล้วก็ชาวเขาทุกๆคนนะครับซื้อใจพวกเขาเหล่านั้นด้วยความใกล้ชิดด้วยการแสดงความเป็นกันเองนะครับแล้วนอกจากการซื้อใจแล้วเนี่ยอีกสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำในการที่จะเข้าใจเข้าถึงพวกเขาเนี่ยก็คือการที่ไม่ได้นำแนวทางแนวคิดของโครงการหลวงเนี่ยไปยัดเยียดไม่เคยห้ามปลูกฝิ่นเพราะว่าพระองค์ท่านทรงเข้าใจดีว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาทำกันมาหลายชั่วนะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทำแทนก็คือการค่อยๆแนะนำครับค่อยๆสอนให้พวกเขาเห็นว่าการที่ปลูกพืชอย่างอื่นเนี่ยมันจะดีกว่าการปลูกฝิ่นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกฎหมายก็คือมันไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆทำอีกแง่ที่สำคัญสำหรับพวกเขาก็คือในแง่ของรายได้มันสามารถหารายได้ที่สูงกว่าดีกว่ายั่งยืนกว่าด้วยครับ

เล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วชาวเขาเป็นใครชาวเขาสำคัญยังไงทำไมพระองค์ท่านถึงต้องลงทุนลงแรงไปช่วยชาวเขาเหล่านั้นขนาดนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยมีคนสงสัยเรื่องเดียวกับที่ทุกคนสงสัยอยู่นะครับแล้วก็เคยถามพระองค์ท่านไปซึ่งพระองค์ท่านทรงเคยตอบไว้ด้วยนะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับว่าประเด็นแรกมันคือเรื่องของมนุษยธรรมการที่เราได้ช่วยคนที่ยากลำบากที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วประเด็นอีกประเด็นก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับการที่ชาวเขาปลูกฝิ่นเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหายาเสพติดที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ปัญหาของคนกลุ่มเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันคือปัญหาของคนทั้งประเทศเพราะว่าฝิ่นตรงนั้นเนี่ยเมื่อถูกรับซื้อมามันก็ถูกกระจายต่อไปถึงคนทั่วๆประเทศเองเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาเพื่อคนกลุ่มนี้แค่กลุ่มเดียวแต่มันเป็นการแก้ปัญหาเพื่อคนไทยทั้งประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งเสพติดตรงนี้ด้วยนะครับ

และอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิธีที่ชาวบ้านใช้ในการปลูกฝิ่นครับการปลูกฝิ่นเนี่ยเวลาที่จะปลูกก็คือต้องเผาป่าทำลายป่าเพื่อที่จะทำไร่ฝิ่นขึ้นมานะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเบียดเบียนพื้นที่ป่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็ทำให้เรียกว่าอะไรทำให้เกิดสภาวะที่ไม่สมดุลของสิ่งแวดล้อมขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมและเป็นปัญหาที่กระทบทุกๆคนในสังคมต่อมาอีกเช่นกันในการที่ไปช่วยชาวเขาตรงนี้นอกจากจะทำให้ได้ช่วยปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ป่าได้มีความสมดุลมากขึ้นแล้วเนี่ยยังในอีกทางหนึ่งเราก็ได้ผู้รักษาป่ามาด้วยให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้นเมื่อรวบรวมเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลการช่วยชาวเขามันไม่ได้แปลว่าแค่ช่วยชาวเขาครับมันก็คือการที่ช่วยทุกๆคนคนอื่นๆในประเทศรวมถึงตัวประเทศไทยเองด้วยครับภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามานะครับแต่ว่าเรื่องราวในภาพเนี่ยจริงๆก็คือครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมชาวกะเหรี่ยงนะครับเพื่อดูความคืบหน้าของการปลูกกาแฟนะจากเมล็ดพระราชทานที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ไว้นะครับเพื่อปลูกแทนฝิ่นแต่เมื่อไปถึงเนี่ยสิ่งที่พระองค์พบเห็นเนี่ยก็คือต้นกาแฟเพียงแค่ต้นเดียวแล้วพอกลับมาจากการไปเยี่ยมหมู่บ้านนั้นครั้งนั้นเนี่ยครับก็มีทีมงานคนหนึ่งของพระองค์ก็โมโหนะครับว่าทำไมให้พระองค์เดินฝ่าความยากลำบากเดินไปตั้งไกลเพื่อไปดูกาแฟแค่ต้นเดียวมันเพื่ออะไรคือถ้าต้องการดูกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหามาให้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้พระองค์ไปเหน็ดเหนื่อยหรือลำบากแบบนั้นนะครับแต่พระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าถึงมันจะเป็นกาแฟแค่ต้นเดียวเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าชาวกะเหรี่ยงเหล่านั้นนะไม่เคยปลูกกาแฟมาก่อนเลยแค่ต้นเดียวก็มีความหมายและที่สำคัญการที่พระองค์ไปอยู่ตรงนั้นนะมันคือการให้กำลังใจกับพวกเขาในการที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเพื่อชีวิตของพวกเขาที่ดีขึ้นเรื่องตรงนี้ครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งที่มันแสดงให้เห็นมันก็คือมันแสดงให้พวกเราเห็นครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองเห็นประชาชนของพระองค์ท่านจริงๆและการมองเห็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเห็นว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่มันเป็นการมองเห็นไปถึงจิตใจข้างในของคนเหล่านั้นมองเห็นให้รู้ว่าอะไรที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้ครับจากทั้งหมดที่ผมเล่ามาในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญแล้วก็ได้เรียนรู้จากทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการมองปัญหาการเริ่มแก้ปัญหาหรือสเต็ปต่างๆในการแก้ปัญหาเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นก็คือพระองค์ทรงทำทุกอย่างบนพื้นฐานของการเอาใจเขามาใส่ใจเรามองให้เห็นจากมุมของชาวเขาเหล่านั้นว่าทำไมเขาต้องปลูกฝิ่นเขาทำไปเพื่ออะไรมีเหตุอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขายังต้องทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปหรือแม้แต่ขั้นตอนการเริ่มแก้ปัญหาพระองค์ก็ทรงเอาตัวเองลงไปอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ได้คลุกคลีกับชาวเขามากที่สุดเพื่อให้รู้สึกถึงว่าชาวเขารู้สึกยังไงหรือแม้แต่ในเรื่องของกาแฟต้นเดียวที่ผมเล่าไปนะครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้ามองจากมุมของคนทั่วไปอาจจะเห็นแต่เรื่องของความยากลำบากในการที่จะเดินไปตรงนั้นแล้วก็พบกาแฟต้นเดียวแต่พระองค์ท่านไม่ได้เห็นแต่ความยากลำบากแต่เห็นสิ่งที่เรียกว่ากำลังใจที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ท่านได้ทำ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: มาไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผล

0: เหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
1: พร้อมยังครับมา
2: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์ บุญขาวสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศเนโธรครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเพราะนั้นเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

เจ้าดาวได้หันมาเขาสิเจ้ายังต้องขอมาเอาตายแล้วมอเห็นจะได้สงบ

0: ลองลองดูจ้ะลองบนดูถ้าเขาก็ขึ้นไงเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปี
1: นี่คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นวะเส้นไหว้ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากหมู่ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: จ๊ะจ๊ะใหญ่อ่ะเนี่ยนี่ก็เป็นแถว
1: แข็งอ่ะ
2: สามสิบ
3: สามสิบเอ็ด
4: สามสิบสอง
5: สามสิบสาม
6: สามสิบสี่สามสิบสี่เช็ดทุกคน
7: เออ

0: ซัมปาเกาแก้วกระม่วนผึ่งปลาเกิดกวยวีในเกิดกวยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตางานสะเละทะแนนตึงนุ่งเรียนยุงอีซอปฐมเละอนุบาล1กับอนุบาล2ถึงนุ่งเรียนบิทลงลักลักถึงนุ่งเรียนถึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังถึงภาษากระใสถึงวีนคันมองและตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยลึงลักลักคือสอนภาษาบลูลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ทราบรู้ถึงวิถลงชนวนและเริ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปรมพัวยาจวยแน่กระทั่งทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอ้ซึมซับแต้มเปรมพัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่ซำปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปรมพัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกึดไม่แหละดังเรืองทุกทีเพราะว่าปะกับหมู่กี่เลยตั้งเบ้าภาษาเลี้ยวปัจจุประดองกี่เลยกับอีเบ้าภาษาโรกำเปมปัวน่ะเตี้ยมาให้กระตานตั้งภาษาโรตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่เลยก็คบกับหมู่กี่เลยกับเบ้าภาษาเลี้ยวปะเตปะเปมปัวประดองจูประดองกะมาให้กับเบ้าภาษาโรออนกอนชะงัดอันในตั้งปะตะเวียตะระนาหลังตั้งภาษาโรมาให้ตะเบินเบ้าเลี้ยวมาให้ตะเบินหมอแบบว่าเบ้าเลี้ยวเบ้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลี้ยวออนไลน์ให้กับเบ้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เบ้าภาษาเลี้ยว

0: แนนเจาะเตรูนเจอได้ไงอันก็ต้มพืชก็ว่าได้นะครับหัวใหญ่ก็ว่าได้ประชารัวต้มพืชก็ว่าได้นะครับแต่ว่าชัวออจุงวะชัวจาในขั้นนั้นแท้ตะปุนเกาะพุนดอนกี่กู้ลันต้องพ่นเออแปลว่าหินมันต้องพ่นนะกู้ลันต้องพ่นนะครับกี่ชัวงวะชัวจาก็สบายอันดอกแท้ชื่ออันตาอ้อบอนชุ่งหัวจะเปาะแถวนั้นเลาะชอบปะป้องคือระเบิดตองไล่เออตองไล่ตาตองไล่ตองไล่ตานะเออคนนี้ปะตากปะกันเนาะอายุตาเด็กคลองไหนพอบนปืนยันเลย
1: คนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยทีค่อนข้างอีกมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเดาเสืออย่างเอีกเกิดกล้วยทีเดาหลายๆอย่างใช้ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเดาเอิดตึงวีลเอโยระอายเป็นความสามัคคีเอิดตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเต่าอีดังไปไกลเดอเตแต่วีนโตเดอคองเลยเบินความสำคัญกับปวยบลูเพราะว่าต้องตะจัวจาตึงเดอคองจัวอากางมกลอตัวสวมเสยยางเดอคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของปวยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตแจมขอบครัวตึงดอง
3: มันแซงเฟยดะคองบายเฟยดะคองยิปูน่าดะคองกันในฮายโยเรงตะยาอันเตอร์กัดซอตะยาอันพะเนพยานาคเบิร์นอันพยานาคซอสเอ้ยเอ้ยจักรตะยาอันกัดซอตะกาปวีบาฮายบาฮายในอีอายุดะคองดะตลอดจนบาฮายเท่าใน
2: บางทีเก่าและเคยระเจาะถึงเดาะคองเคยปะจิตัวเจาะปะเจาะระบายถึงอายถึงหมู่เคยเปียตัวระเจาะปะระเจาะเดาะถึงคองเดาะเกิดหมู่เกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิ้นปัญหาหรือให้เบิ้นทุกความเดาให้หลายปะระเจาะถึงเดาะคองเพื่ออ่อนความเขียดความเดาปิดปอกเดาะคองก็ช่วยเบิ้นทุกอย่างปัญหาเดอะคองที่ซองอะตึไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคืดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่แนมอะตึสะอือยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองแล้วก็คือเตียอากากลอส่วมไหลตะเบิร์นนะเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอของกวยที่เอิ

0: ถึงเจ๊เดาคอง
1: เดาคองเลยกอดกับวีละนายเลยเดาคองกะดีอย่างหนึ่งเดาบนกอดเดาทะเลเดาแถวนั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบบาตะเฮิมดอนตะเฮิมเจ้าตะคือเตี้ยเป็นไปได้ยาเออแบบสภาพเดิม
0: เบิร์นเปาะจุอากาเปาะเดาะคองมิลไฮเกาเบิร์นอากาเสื่อยเดกาเบิร์นอากาพืชประมาณ10กว่าโตเบิร์นอากาคือเสื่อยที่สุดเดกาบ่ให้ให้ยาออนเดาะคองอากาบ่ให้ออนอากาเสื่อยหนึ่งเดาะคองอากาพืชเสื่อยอาการแต่ละทอยออนอันหนึ่งเดาะคองออนเสื่อยเอ้ย
2: ลอยเฉยๆมันจะอะไรพลิกอะไรไหมไปไหนก่อนที่พี่จับปลาที่สไตล์
3: ปูปลาอันไหนจับปลาที่ไ
2: หมไปเอาที่จับปลา
4: หาหนัวทีวาวเตอร์ท้าออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแหงอีรถอีสวนทางระอายแซงถาปัญหาจุ่มในสางซาละเลอไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
5: กำลัง
4: จุ่มบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตอร์หนัวโดยเอตุเสื่อยถาตะเบินสิ่งที่ไต่ตองหรือการแถวยูงเกตาออนภาษาไฮในอีใส่เบียแซงตะคืนอาเทียยาออน

ดาวออนคะแนนเนี่ยสะเลดักษาภาษาของบีนไฮยอพาดอกตั้งแต่รุ่นเกตแก๊ดประชอเกาไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดสอภาษาไหลแต่จะไหลปอไก่ตาออนภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดพนุยภาษาบลูไหลคือดักคองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับดักคองจาบจนอายะจวยจนไหลเท่า

ู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่คนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วในอนาคตอ่ะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็ก

แล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงเนี้ยแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันหนึ่งเราอยากวันหนึ่งลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหานึงที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมอ่ะจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบเลย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมเดินทางไปที่ชุมชนบ้านนาต้นจั่นอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับพามารู้จักกับอาหารพื้นถิ่นประจำชุมชนที่บอกเลยว่าผมเองก็เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับอากาศเช้าๆแบบนี้ที่นาต้นจั่นก็บรรยากาศดีสุดๆเลยแหละครับระหว่างรอไกด์ของเราผมเลยขอลองสวมบทเป็นคนตื่นเช้ากันสักหน่อยครับพักผ่อนหย่อนใจกันพอสมควรแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาอาหารของเราแล้วล่ะครับและวันนี้ผมก็ได้แม่เสงี่ยมชาวบ้านนาต้นจั่นอาสาพาผมไปเที่ยวรอบๆชุมชนกัน1วันครับ
1: ตื่นมาก็กินเลยครับคุณผู้ชมถ้ามาเที่ยวที่บ้านนาต้นจั่นนะครับเรื่องอาหารที่นี่ไม่เคยขาด
2: ไม่เคยขาดอ
1: ันนี้มื้อเช้าก็เสิร์ฟกันแบบนี้เลยให้นักท่องเที่ยว
2: แบบนี้เลยไฮไลท์คือนี่ลูก
1: อะไรครับ
2: น้ำพริกซอกไข่
1: ทำไมถึงชื่อนั้นล่ะครับคุณแม่
2: ที่นี่เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยววันหนึ่งน่ะอธิบดีมาจากกระทรวงก็มากินข้าว
1: ครับ
2: ทีนี้ก็กินข้าวอร่อยอร่อยอันนี้น้ำพริกอะไรเนี่ยแม่ครัวบอกยังบ่มีจือต่ำใส่กระเทียมใส่มะนาวใส่น้ำปลาแล้วก็เอาไข่มาซอกๆงั้นก็ชื่อว่าน้ำพริกซอกไข่ซะเลย
1: อ๋อซอกไข่ไม่ใช่ซอกไข่ผมฟังผิดคำว่าซอสหมายถึงเอาไข่ลงไปตำลงไปยี
2: ลงไปยีซอส
1: ครับน้ำพริกซอสไข่เนี่ยรสชาติจะเหมือนกับยำคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นยำที่แบบมันมีเครื่องสมุนไพรที่เข้มข้นอยู่แล้วกินได้หมดเลยอร่อยมากฟักทองมันพื้นบ้าน
2: ฟักทองพื้นบ้านกินตึงเปลือกเลยวิตามิน
1: สุดยอด
2: บ้านเฮาเรียกว่ามาน้ำแก้ว
1: อันนี้อะไรแม
2: ่นอคาสมุนไพร
1: รู้สึกดีกับสุขภาพ
2: เป็นสมุนไพรจังนอนแกงผักขี้เหล็ก
1: แกงขี้เหล็กไปนะอันนี้เข้มข้นมากมีปลาด้วยนัวมากๆเลย
2: ลาบหมูเจอกันครั้งแรกอ่ะมีโชคมีลาบความหมายว่ามีโชคมีลาบมีชัยชนะมงคลสมบูรณ์พูนผลตลอดไปเจริญอันนี้พัดหน่อไม้ในดินมันจะหวานหอม
1: คือถ้ามันโผล่พ้นดินออกมาเราไม่เอา
2: โผล่พื้นดินมาก็เอาได้แต่เราเลือกเอาในดินหน่อไม้ในดิน
1: มันจะอร่อยกว่า
2: อร่อยกว่าเพราะนั้นต้มข่าใส่ข่าอ่อนใส่ตะไคร้หอมกระเทียมใส่กะทิ
1: อันนี้อะไรครับแม
2: ่ข้าวเหนียวเปียกลำไย
1: โอ้ถ้าเป็นหน้าลำไยนี่ไม่ต้องพูดเลยเนาะแล้วจะบอกว่าจุดเด่นของคนทางเหนือเนี่ยเก่งเรื่องการนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะนุ่มมากเลยนะทางนี้นะนี่ชิมทำไมลำไยหอมขนาดนั้นเนาะแม
2: ่ลำไยในต้นในสวนเขา
1: คุณแม่รอผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอจัดการให้เรียบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อใช่ไหมเดี๋ยวจะพาผมไปเที่ยวไหนคร
2: ับ พาขึ้นรถอีแต๊กชมวิวที่กลางทุ่งนาไปดูพระอาทิตย์ขึ้น
1: ไปนั่งให้ย่อยซะหน่อยเมื่อกี
2: ้ไม่แอล
1: ไปเต็ม
2: ไปแอลกันเ
1: ถอะสวัสดีครับสวัสดีครับผมปกติก็คือถ้าใครมาเที่ยวก็จะมีรถอย่างนี้บริการเสมอ
2: มีบริการจ้า
1: โอ้สุดยอดกันไปเลยโอ้ไปแล้วครับ
2: ไม่ลองขับเหรอ
1: ผมขับได้เหรอแม่แต่จะถึงหรือเปล่าล่ะ

0: ถึงแล้วเหรอครับคุณแม
1: ่ถึงแล้ว
0: คุณแม่นำเลยครับผม
1: ถึงแล้วเนี่ยไปข้ามสะพานใจเชื่อมทุ่งมาเลย
0: สะพานใจเชื่อมทุ่ง
1: จ้ามามา
0: เออทำไมถึงชื่อว่าใจเชื่อมทุ่งอ่ะ
1: เมื่อก่อนนี่มันเป็นหาดที่สวยแล้วก็คนที่ไปทุ่งไปนาก็มาอาบน้ำที่ตรงนี
0: ้ก็เหมือนมันเป็นรอยต่อระหว่างบ้านเรากับทุ่งเราก็เลยสะพายว่าใจเชื่อมทุ่งอย่างเงี้ยเหรอระยะทางประมาณเท่าไหร่แม่เดินไปถึงสะพาน
1: 100เมตร
0: 100เมตรเอง
1: โอ้สบายๆประมาณเนี้ย
0: 100 200เมตรแม่บอกสบายๆเดินเล่นกันได้ตอนที่เราอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยถูกไหมครับ
1: เออ
0: ภาษาเราเหมือนภาษาเหนือทั่วไปไหม
1: บ่เหมือน
0: ไม่เหมือนหรอเป็นยังไงอะ
1: ภาษาบ้านนาต้นจันนี่มาจากโยนกเชียงแสนบรรพบุรุษ200กว่าปีมาแล้ว
2: ได้ข่าวมาว่าแม่เสงี่ยมนี่เป็นนักร้องหลักของชุมชนนี้เลยครับ
0: มีเพลงของบ้านนาต้นจันบ้างไหม
1: มีเพลงชวนเที่ยวนาต้นจัน
0: แม่ขึ้นเลยเดี๋ยวผมตาม
1: เที่ยวนาต้นจันกันไหมสุขตาสุขใจวิธีการเที่ยวนาต้นจันกันไหมไปกินก๋วยเตี๋ยวพระร่วงเขาปุ๊บยังไงล่ะจ๊ะชมวิถีชุมชนชมผ้ามักครนชมตุ๊กตาบาโฮนแล้วคุณจะรักนาต้นจัน
0: โอ้โห
1: ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
0: สุดยอดเลย

0: จะโลโมช
1: ั่นเหมือนรถไฟเหมือนกันนะแม่ทางโอ้อากาศดีมากเลยแม่ครับแล้วทำไมบ้านนาต้นจันทร์ถึงมากลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อได้
0: บ้านนาต้นจันทร์นี้ที่มาเป็นชุมชนท่องเที่ยวนั้นก็คือเป็นจากการรวมกลุ่มของผู้หญิงในหมู่บ้านผู้หญิงแบบแม่นี่แหละเป็นคนนำคนพาคนทีนี้ต่อยอดจากแม่บ้านธรรมดามาเป็นกลุ่มทอผ้าทีนี้ก็เอาของดีเป็นจุดขายที่เนี่ยบ้านนาต้นจันทร์เนี่ยมาจากเมืองเหนือปูน200กว่าปีที่ผ่านมามาจากโยนกเชียงแสนต่อมาก็ออกลูกออกหลานมากันปัจจุบันนี่มีทั้งหมด200กว่าครัวเรือนแล้วก็ประกอบอาชีพทอผ้าประกอบอาชีพทำโฮมสเตย์เป็นอาชีพเสริม
1: อ๋อคือเริ่มจากทอผ้าก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นโฮมสเตย์ต่อมาก็เลยกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวไปเลยป
0: ั
1: จจุบันนี้มีโฮมสเตย์ประมาณเท่าไหร่นะครับทั้งหมด
0: ตอนนี้มี29เจ้าของ
1: แล้วทุกคนก็คือมารวมกัน
0: รวมกลุ่มกัน
1: ก็คือไม่ใช่ว่าใครอยากจะไปเปิดอะไรตรงไหนไม่เปิดเราเป็นกลุ่ม
0: เป็นกลุ่มโดยการกระจายอำนาจให้ทุกคนออกความคิดเห็นแล้วก็มาตกลงร่วมกันออกกำหนดการอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่การจัดการเราต้องจัดการที่เดียว
1: ก็คือมาติดต่อที่ศูนย์กลางแล้วเดี๋ยวเราก็จัดให้ไปพักบ้าง
0: คนน
1: ี้บ้าง
0: คนนี้ก็ทุกอย่างทุกเรื่อง
1: โอ้โหนี่มันคือความสามัคคีนะ
0: กว่าจะมาเป็นวันนี้ใช้เวลาเป็น10ปีอะลูก
1: คุณแม่สุดยอดมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับชุมชนท่องเที่ยวถ้าจะอยู่ได้จะยั่งยืนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือชาวบ้านต้องสามัคคี
0: ชาวบ้านคนต้องมีใจต้องเอาใจมาก่อน
1: จะมีวิวสวยแค่ไหนจะมีอาหารอร่อยแค่ไหนจะมีธรรมชาติดีแค่ไหนแต่ถ้าคนไม่ดีคนไม่น่ารักหมดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ต้องเปิดใจให้กับคนอื่นมาอยู่ร่วมกับเราก็รับลูกค้าเหมือนกับลูกค้าเนี่ยเป็นญาติพี่น้อง
1: แม่เดี๋ยวก่อนเราไปถ่ายรูปด้วยกันตรงนั้นไหม
0: ได้
1: ตรงนั้นน่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่คนต้องมาถ่ายรูปใช่ไหม
0: ไ
1: ปเราไปถ่ายรูปท่ามกลางดอกไม้สีเหลืองๆข้างหลังเรานี่เขาเรียกดอกอะไรอ่ะแม
0: ่ดอกดาวกระจาย
1: เดี๋ยวเราไปถ่ายกันบนยอดนั้นเลยนะแม่
0: ได้ครับ

0: อ้นี่แม่พาผมมาดูอะไรครับเนี่ย
1: มาดูผ้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
0: มันคือผ้าอะไรอ่ะแม
1: ่ผ้าหมักโคนย้อมสีธรรมชาติ
0: ลองได้ไหม
1: ลองได้เอา
0: ผ้าหมักโคนมันดียังไงอะแม่
1: ผ้าหมักโคนมันดีตรงที่มันนิ่มเนี่ยนิ่มจากการหมักโคนเนี่ยเอาไปหมักโคน
0: ขออีกครั้งหนึ่งมันดียังไงนะ
1: มันดีตรงที่มันนิ่มแล้วมันเป็นผ้าได้
0: ไม่กี่รอบสองมันนิ่มไม่มากอะเอาแบบรอบแรกได้ไหมรอบแรกมันนิ่มมากเลยอะ
1: ผ้าหมักโคน
0: มันนิ่มแค่ไหนมันนิ่ม
1: มันดีตรงที่มันนิ่มสมัยก่อนปู่ย่าตายายเนี่ยไปไล่ไปนาใส่ผ้านุ่งผ้าถุงแล้วก็ลุยน้ำลุยโคลนไปไถนาทุกวันกลับมาก็มาซักหอยไว้สังเกตจากชายผ้านุ่งเนี่ยที่มันโดนขี้โคลนขี้เปื้อนเนี่ย
0: มันนุ่มเหรอ
1: มันนุ่มด้วยความบังเอิญของลูกหลานเอาภูมิปัญญาตัวนั้นมาประยุกต์ใช้ก็เลยเป็นผ้าหมักโคลน
0: แต่ว่าที่แม่พูดที่มันนุ่มจริงๆนะที่เอามือจับจะรู้สึกแล้วมันลื่นเห็นเขาบอกว่ากระเป๋าแต่ละใบของที่นี่ก็คือจะมีใบเดียวในโลก
1: ใบเดียวในโลกแม่ๆป้าๆอาๆเขาก็ปากตามที่คิดตามที่จินตนาการ
0: เพราะงั้นมันจะไม่มีใบไหนซ้ำกับใครเลยมันจะเหมือนกัน
1: แต่ละใบยังไม่ซ้ำกัน
0: อันนี้ก็เป็นผ้าถุง
1: อันนี้ผ้าถุงผ้าโจก
0: เขาต่อยอดคุณผู้ชมเขาเอามาดีไซน์เป็นแบบเสื้อผ้าสมัยใหม่เป็นแฟชั่นเนี่ยอย่างเงี้ยนะ
1: หลายอย่างเลยเยอะแยะเป็นพวงกุญแจก็มี
0: หุ้ยมีพวงกุญแจด้วยเหร
1: อ
0: เดี๋ยวซื้อไปฝากไข่ดาวหน่อยคุณผู้ชม
1: เออเป็นของที่ระลึก
0: แม่เอางี้แล้วกันแม่เลือกให้ผมหน่อยแม่ว่าอันไหนให้ไข่ดาวดีอ่ะ
1: เอานะ
0: นี่นะครับอันนี้เป็นของฝากน้องไข่ดาวครับคุณผู้ชม

0: หิวเลยยัง
1: โอ้โหทัวร์ขนาดนี้ก็ต้องหิวสิครับผม
0: เดี๋ยวจะไปกินข้าวเปิ๊บแล
1: ้
0: วก็ให้ทำเองด้วย
1: กินเองด้วยทำเองด้วย
0: ทำเองด้วย
1: จะอร่อยไหมล่ะทำเองทำให้เป็น
0: อร่อย
1: อันนี้คือข้าวเปิ๊บแบบโบราณด
0: ั้
1: งเดิม
0: ข้าวเปิ๊บเนี่ยเมื่อก่อนบ้านเราไม่มีก๋วยเตี๋ยวกินบ้านเรามันกันดารกว่าจะได้กินก๋วยเตี๋ยวต้องรอให้หน้าแล้ง
1: ทำไมต้องรอหน้าแล้งอ่ะ
0: ก็ทางมันไม่ดี
1: อ๋อหน้าฝนเนี่ยมันลงไปไม่ได้
0: หน้าฝนมันไปไม่ได้มันไปตลาดไม่ได้ก็ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวทีนี้เราก็ใช้ภูมิปัญญาโดยใช้แป้งข้าวเจ้าเหมือนแป้งขนมจีนเนาะลักษณะนั้น
1: อร่อยอ่ะข้าวเปิ๊บเนี่ยพูดได้เลยมาว่าแบบต้นกำเนิดนี่อยู่ที่ชุมชนเราเลย
0: อยู่ที่ชุมชนบ้านนาต้นจันเลย
1: นี่คือต้นกำเนิดข้าวเปิ๊บเลย
0: ต้นกำเนิดข้าวเป
1: ิ๊บใครอยากกินข้าวเปิ๊บแท้ๆต้องมาที่
0: บ้านนาต้นจัน
1: ขายของเก่งมาก แล้วไข่อันนี้เขาเรียกไข่อะไรแม
0: ่ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไข่นึ่ง
1: อ๋อเขาไม่เรียกไข่ดาวเหรอ
0: ดาวโดยไม่มีน้ำมัน
1: แล้วแม่รู้จักไข่ดาวไหม
0: รู
1: ้ไข่ดาวอ่ะไข่ดาวหน้าตาเป็นยังไงไข่ดาวอ
0: ่
1: ะ
0: ไข่ดาว
1: ไข่ดาวของผมอ่ะ
0: ไข่ดาวกลมๆ ก็คล้ายๆไข่หนึ่งเรานี่แหละ วันนี้ดีใจว่าจะได้เจอไข่ดาวน่ะ
1: ผมไม่ได้เจอ
0: ไม่ได้เจอ
1: มาไม่ไหวนั่งรถไกล
0: อะไรรายการอะไรเนาะนอถาม
1: แม่จำไม่ได้ว่ารายการอะไรจะมาถ่าย
0: จ้า
1: แต่จำได้ว่ามีหมา
0: อืม
1: นั้นผมถามแม่ตรงๆเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยผมชื่ออะไร
0: ไม่ได้แล้ว
1: แต่ว่าแม่จำได้อย่างเดียวว่ารายการผมว่ามีหมา
0: จ้า
1: สุดยอดจริงเลยไข่ดาวจะบอกว่าจุดเด่นของมันอะอันดับแรกที่กินเลยคือน้ำซุปมันอร่อยมากเข้มข้นแล้วสองคือมันเหมือนกับข้าวเปิ้ลมันก็เหมือนกับเส้นสดนะแม่เนาะ
0: ถูกต้อง
1: จะบอกว่าเส้นสดอะมันจะไม่เหนียวมากนะมันจะเหมือนกับเข้าปากแล้วละลายแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรครับคุณแม
0: ่ข้าวเปิ้ลชามใหญ
1: ่ก็คือเหมือนเดิม
0: สูตรเดิม
1: สูตรเดิมแต่เพิ่มเครื่องเข้าไปในที่มีเพิ่มมามีเล้งมีตับมีไข่ยามะตูม สุดยอดเลยอร่อยแม่บอกเลยคุ้มจริงถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวแล้วมาเที่ยวนะที่บ้านนาต้นจันแล้วมาชิมข้าวเปิ้ลไม่ต้องคิดมากผมบอกเลยสั่งชามยักษ์คุ้ม
0: ชามยักษ์มาเลยแล้วก็มีถ้วยแบ่งถ้วยแบ่งก็ถ้วยกัน
1: อู้ยังไม่หมดมาต่อด้วยอันนี
0: ้ข้าวพันไข
1: ่ข้าวพันไข่ก่อนเรียกว่าเป็นของว่างก็ได้นะแม่เนาะ
0: ได
1: ้เหมือนเป็นของว่าง
0: เด็กๆเล็กๆกินได้อิ่มอร่อยแล้วต่อมาข้าวพันน้ำซุปเอาน้ำซุปวันนี้ใส่ไป
1: อ๋อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวใส่ปรุงรส
0: ปรุงรส
1: คือแค่มีไข่กับไม่มีไข่นะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ารสต่างกันเยอะมากผมชอบนะคือแป้งอันเดียวอ่ะแต่อยู่ในน้ำก็เป็นรสนึงเอามาม้วนก็เป็นรสนึ
0: ง
1: ใส่ไข่ก็เป็นอีกรสนึ
0: ง
1: ใส่พริกใส่อะไรก็ได้อีกรสนึงอ่ะ
0: ลำก่อน
1: ลำเจ้า แม่อยากเห็นวิธีทำอ่ะขอเขาไปดูได้ไหม
0: ได
1: ้ร้านนี้แม่ซีไหม
0: ร้านนี้เป็นของชุมชนเป็นเจ้าของเป็นแหล่งเรียนรู
1: ้แปลว่านักท่องเที่ยวมาอยากลองทำได้เหมือนกัน
0: ทำได้
1: เอาไอ้สุดยอดก็เดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยครับ
0: ทำเองกินเอง
1: ใช่ทำเองกินเองก็ไม่มีใครกินของเราอยู่แล้วเราทำ เมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมากเลยครับสวัสดีครับเลยขอมาล้วงเคล็ดลับมาถึงในครัวเลยครับโอ้โหนี่ใช้ฟืนไฟแรงมากถึงว่าเลยหอมในนั้นคือแป้งอะไรครับ
2: เป็นแป้งข้าวสารข้าวเจ้าอะค่ะที่เราหมักไว้
1: แป้งข้าวเจ้าโม่เองไหมข้าวเองเลยโอ้โหโม่ข้าวเอง
2: แป้งข้าวสารข้าวเจ้าเราหมักไว้ประมาณ1อาทิตย
1: ์โอ้หมักไว้ก่อนแล้วค่อยมาโม่
2: ใช่แบ
1: บ1อาทิตย์เลย
2: แล้วมาโม่
1: ก็เหมือนการทำขนมจีนแป้งหมักอย่างนี้สิเหมือนข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลย
2: ข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลย
1: อย่างเงี้ยผมรู้เลยผมเคยถ่ายข้าวเกี๊ยวปากหม้อมาก่อนพี่ยากที่สุดอีตอนขึงผ้า
2: ใช
1: ่ถ้าขึงไม่ตึงนะมันก็เป็นหลุมตรงกลาง
2: ใช่ใช่
1: ขึงตึงมากๆขาดอีกขึงผ้าอย่างเดียวฝึกอยู่เป็นวันน่ะ
2: นี่คือผักที่เราจะใส่ในข้าวเปิ๊บจะมีวุ้นเส้น
1: เครื่องที่ผมชิมเมื่อกี้เลยก็มีวุ้นเส้นมีผักบุ้งมีกระหล่ำปี
2: ใช่ค่ะ
1: เอาเลยครับอันนี้เป็นแบบออริจินอลที่ผมกินเป็นแบบดั้งเดิม
2: สูตรดั้งเดิมค่ะ
1: ผมสังเกตว่าในกระทะเนี่ยมันจะมีอะไรรองอยู่นะครับอันนี้
2: เป็นเส้นได้ค่ะกันไอความร้อนไม่ให้มันออกด้านข้างเหมือนการนึ่งข้าวเหนียวอ่ะให้มันละอุอยู่รูตรงกลาง
1: แล้วทำไมแบบต้องเปิดก๊อกน้ำทิ้งเอาไว้ครับ
2: เพราะว่าถ้าใส่น้ำทีเดียวมันก็จะไม่ร้อนไงเราต้องรออีกให้น้ำมันร้อนอันนี้คือว่าจะเดือดไปเรื่อย
1: ๆก็เหมือนกับตัวนี้ช่วยเก็บความชื้นด้วย
2: ใช่เก็บความชื้นด้วย
1: อันนี้น่าจะเป็นภูมิปัญญาคนโบราณ
2: ใช่มันเป็นหม้อดินใช่ไหมแล้วกันหม้อมันแตก
1: แล้วหม้อนอกหม้อต้องเป็นหม้อดินเท่านั้นจะเป็นหม้อแบบเหมือนทำข้าวเกี๊ยวบางหม้อหม้อเซเลตหม้อซึ้งหม้อหัวอย่างนั้นไม่ได
2: ้มันจะไม่หอมเหมือนไอดินเหมือนเตาม
1: ันจะไม่หอมเหมือนไอดินแล้วทีนี้เราต้องเติมน้ำลงไปในหม้อดินไหมน้ำในหม้อดินจะหมดไหมไม่หมด
2: ไม่หมดขยับไปเรื่อยๆหม้อดินตัดตูด
1: อ๋อข้างล่างหม้อไม่มีตูดโอเคเราแค่แบบเอากลิ่นของมันถูกไหมที่ปิดนี้ก็มีกลิ่นถูกไหม
2: กลิ่น
1: อันนี้ทำมาจากอะไรนะครับ
2: ไม้ไผ่
1: ไม้ไผ่สารมันจะหอม
2: ใช
1: ่โอ้แต่มันกลิ่นควันไฟเนาะมันหอม
2: หอมฟืนเปิร์บคือกิริยาในการพับภาษาเหนือเขาเรียกว่าพับ
1: อ๋อเปิร์บหมายถึงพับ
2: ใช
1: ่ไอ้ย่าคุณผู้ชมเขาเปิร์บแปลว่าพับผมเพิ่งรู้เอานี่ไข่
2: ไข่ดาวในการนึ่งทั้งหมดไม่มีน้ำมัน
1: หลังจากนั้นก็ใส่เครื่องนะครับมีหมูสับโหกระเทียมเจียวที่ทำเองใหม่ๆแน่นอนดูดิน่ากินมากแล้วก
2: ็
1: ต้นหอมผักชีพริกไทยปกติข้าวเพิ่มเนี่ยคนสุโขทัยเขากินเป็นมื้อไหนหรือว่ากินได้ทั้งวัน
2: กินได้ทั้งวัน
1: เช้าก็ได้กลางวันก็ได้เย็นก็ได้แล้วก็มาน้ำซุปเหรอครับโอ้โหน้ำซุปอันนี้ทำมาจากอะไรครับกระดูกหม
2: ูเป็นกระดูกหมูค่ะ
1: กระดูกหมูเป็นส่วนไหนครับ
2: เป็นเล้งจะหอมน้ำกระดูกหมู
1: นี่เลยโอเค
2: ใส่หมูเยอะๆจะหอม
1: ยังไม่หมดที่ข้าวเปิ๊บครับถ้ามาแล้วไม่ทำข้าวพันธุ์ด้วยเดี๋ยวจะหาว่าผมมาไม่ถึงบ้านนาต้นจันทร์ครับอันแรกที่เราจะทำเป็นข้าวพันธุ์อะไรฮะ
2: ข้าวพันธุ์พริก
1: เราต้องปรุงก่อนใช่ไหมคร
2: ับ ปรุงก่อน
1: มีพริกมีกุ้งแห้งแล้วก็อันนี้เป็นอะไรครับ
2: น้ำอร่อย
1: น้ำอร่อยคือน้ำอะไรอ่ะ
2: น้ำปรุงรส
1: น้ำปรุงรสน้ำในน้ำปรุงรสมีอะไรบ้างครับผม
2: ไม่บอกนะ
1: อ๋อเป็นความลับของร้านเราถ้าอยากรู้ต้องมากินที่ร้านอ๋อแล้วก็เอาแป้งมาใส่แบบน
2: ี
1: ้เจ๋งอ่ะ
2: เป็นเลยค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้เรียกข้าวเปิ้บไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้พับ
2: ใช่เราจะม้วน
1: ภาษาเหนือเขาเรียกอะไรล่ะม้วน
2: ข้าวม้วนข้าวพันม้วน
1: ข้าวพันม้วนอ๋อเขาเรียกข้าวพันม้วนอันนี้อันหนึ่งครับ
2: เป็นเมนูข้าวพันไข่คือเราจะใส่แป้งไปก่อน
1: มีน้ำปรุงที่เป็นสูตรลับของเรานี่มีกระเทียมเจียวที่เจียวใหม่ๆทุกวันก็มีผักชีต้นหอมยอด
2: เสร็จแล้วค่ะ
1: น่ากินมากเสร็จแล้วพันน้อยไอตอนเอาออกนี่น่าจะยากนะโหนี่มืออาชีพปื๊ดโหถ้าเป็นผมเละแน่อันนี้ข้าวพันพริกว้าวผมลองนะ
2: ลองเลยค่ะ
1: เมื่อกี้พันยังไงนะ
2: สอดเข้าไปเลย
1: แล้วก็ม้วนอ๋อม้วนออกเหรอเอาไข่ออกด้านนอกนี้หรอ
2: ใช่เด
1: ี๋
2: ยว
1: ไอ้ย่ะเดี๋ยว
2: ยกขึ้นแล้วก็ม้วน
1: อ๋อมันต้องยกนิดนึงคุณผู้ชม
2: ใช
1: ่แล้วก็ลูดตรงขอบจานเมื่อกี้ผมเห็นเทคนิคอยู
2: ่
1: เรียบร้อยแล้วครับข้าวพันไข่แล้วก็ข้าวพันน้ำซุปที่เราชิมไปแล้วก็ผสมแป้งกับน้ำซุปนั่นแหละ
2: ใช
1: ่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อทำจากแป้งแบบเดียวแต่ได้หลากหลายรสชาติมากเลยเนาะจะบอกว่ากินแบบร้อนๆจากเตานี่ยิ่งอร่อยมากๆเลยครับพี
2: ่สดใหม่ๆ
1: แต่ถ้าใครมากินที่ร้านพี่เขาก็ไปกินที่โต๊ะนะครับอย่ามากินที่เตาเดี๋ยวเขาทำของไม่ได
3: ้อิ่มอร่อยแบบจุกๆมากครับวันนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากข้าวเปิ๊บวันนี้ผมก็เลยจะทำข้าวเปิ๊บซาวน่าเอ้ยไม่ใช่ข้าวเปิ๊บซาวน้ำครับ
1: ทำเหมือนกันเลยลงไข่ก่อนเลยปิดครับหลังจากนั้นมาถึงแป้งข้าวเปิ๊บในสูตรที่จะทำแบบซาวน้ำของผมก็ใช้แป้งข้าวเจ้าที่พี่เขาทำไว้แล้วนี่แหละคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งซึ่งถ้าเป็นซาวน้ำนะครับสิ่งที่จะทำให้รสชาติของขนมจีนซาวน้ำอร่อยนั่นก็คือขาดไม่ได้เลยคือกุ้งแห้งครับเปลี่ยนจากการใส่ผักในสไตล์ข้าวเปิ๊บเป็นโรยกุ้งแห้งนะครับในแบบซาวน้ำใส่ถั่วงอกลงไปเล็กน้อยนะครับเพิ่มความกรุบกรอบข้างในต้นหอมผักชีอีกสักหน่อยเพิ่มสีเขียวๆสวยๆลงไปปิดฝารอ1อึดใจโอ้โหข้าวเปิ๊บม้วนไม่ได้ต้องพับพี่เขาบอกแล้วถ้าม้วนไม่เปิ๊บไม่ต้องห่วงเรื่องฝีมือการพับข้าวเปิ๊บผมเป็นไงล่ะนี่เลยครับนี่น่ากินมากเอาล่ะไม่เหมือนกับข้าวเปิ๊บทั่วไปวางไข่ลงไปข้างบนสวยๆแบบนี้ครับ ยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปเติมเครื่องแล้วก็ทำน้ำราดในสไตล์แบบซาวน้ำกันครับหลังจากที่ได้ตัวแป้งข้าวเปิ๊บในแบบสไตล์ที่ผมจะเอามาทำเป็นซาวน้ำแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทำน้ำซาวน้ำกันน้ำปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปรุงแบบเอาน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวเหมือนมาคนให้เข้ากันแต่วันนี้ผม

แนะนำให้ทำเป็นแบบเคี่ยวครับมันจะอร่อยกว่าแล้วก็หอมกว่าครับผมใส่น้ำปลาลงไปในกระทะนะครับประมาณเศษ1/4ถ้วยตวงนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลนะครับวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวครับผมน้ำตาพร้าวนะครับจะใช้ปริมาณมากกว่าน้ำปลาประมาณ1เท่าตัวครับเคี่ยวให้ละลายนะครับใส่น้ำตาลทรายนิดเดียวอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมน้ำตาลมะพร้าวจะให้รสหวานมันแต่น้ำตาลทรายจะให้รสหวานแหลมนะ1ช้อนโต๊ะพอครับไม่ต้องเยอะในระหว่างที่เรารอน้ำตาลละลายเราก็จะมาเตรียมเครื่องซาวน้ำกันครับคุณผู้ชมเครื่องของขนมจีนซาวน้ำที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ1อย่างนั่นก็คือขิงครับขิงที่ใช้กับขนมจีนซาวน้ำนะครับเราจะเป็นขิงที่เราซอยบางๆและรับประทานไปเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใช้ขิงที่กลางอ่อนกลางแก่นะครับคือถ้าอ่อนเกินไปมันจะไม่เผ็ดไม่ร้อนได้ขิงซอยแล้วนะครับพักไว้ก่อนนะครับเอาไว้เป็นเครื่องเคียงนะครับผมหลังจากนั้นก็มาใส่น้ำมะนาวปริมาณเท่าๆกันอีกครับผมคุณผู้ชม3อย่างเท่าๆกันหมดเลยคล้ายๆการทำน้ำยำนะครับพอน้ำตาลละลายหมดแล้วปิดไฟก่อนนะครับแล้วค่อยบีบมะนาวลงไปมะนาวจะได้ไม่ขมนะครับหลังจากนั้นเครื่องต่อไปที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นกระเทียมครับฝานบางๆครับผมกระเทียมพริกขี้หนูนั้นขาดไม่ได้แน่นอนถ้าจะให้อร่อยต้องเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับผมนอกจากจะได้รสชาติเผ็ดร้อนแล้วยังได้ความหอมด้วยนะครับคุณผู้ชมได้ตัวน้ำปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เทพักเอาไว้ครับผมหลังจากนั้นจะมาทำตัวกะทิราดคือส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งในขนมจีนซาวน้ำนะครับหรือว่าในซาวน้ำนั่นเองปกตินะกะทินะครับเวลาเราทำให้ข้นนะครับคุณผู้ชมก็จะใช้วิธีการผสมแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมครับใส่เกลือประมาณ1ช้อนชาครับทีนี้เคล็ดลับในการทำกะทิข้นๆให้อร่อยไม่ว่าจะเป็นกินกับซาวน้ำหรือจะเอาไปราดบนข้าวเหนียวมะม่วงหรือแล้วก็ตามนะครับผมแนะนำให้ใช้หัวกะทิเข้มข้นไม่ต้องใช้แป้งข้าวเจ้านะครับใส่ลงไปในหม้อแล้วหมั่นคนตลอดเวลาจนกว่ามันจะงวดแล้วข้นระหว่างรอกะทิเราได้ที่นะครับเราก็จะมาทำสับปะรดที่กินคู่กับซาวน้ำกันครับสับปะรดที่จะใส่ถ้าอยากให้อร่อยผมแนะนำให้สับนะครับถ้าหั่นเป็นชิ้นๆมันจะไม่ค่อยออกรสชาติครับคนจะได้กะทิเข้มข้นแบบนี้โดยไม่ต้องใส่แป้งนะครับมันจะอร่อยมากเลยครับปิดไฟได้เลยครับคุณผู้ชมจากนั้นเรามาจัดข้าวเปิ๊บซาวน้ำของเรากันครับ

0: ุณแม่ครับลองชิมฝีมือผมข้าวเปิ๊บซาวน้ำแม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำไหม
1: บอกจักขนมจีนซาวน้ำ
0: เอ้าทำไมคนเหนือไม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำงงแล้ว
1: ขนมจีนขนมเส้นนั่นกะ
0: อ
1: เออหูจัก
0: แล้วเคยกินที่เป็นซาวน้ำไหมที่เขาใส่สับปะรดอะ
1: บอกเคย
0: จริงเหรอ
1: เออ
0: นั้นแม่ลองชิมดูครับคุกก่อนคุกเขาให้ทั่ว
1: ซาวน้ำไหมคะ
0: เขาเปิ๊บซาวน้ำ
1: ว่าน่ากินน่ากิน
0: ประยุกต์มาจากขนมจีนซาวน้ำรสมันจะแปลกๆหน่อยนะแม
1: ่รสแปลกๆที่ว่าบ่เคยกินนะกินแล้วมันก็อร่อย
0: มันจะหวานหวานมันมันเนาะ
1: หวานหวานมันมันหอมหอม
0: แล้วมันเข้ากับเส้นข้าวเปิ๊บดีจังเลยเส้นข้าวเปิ๊บมันลื่น
1: ๆหลายอย่างอยู่ในนี้อร่อยมากต้องลองอู้ยินดีจัดหนัก สีไอ้น้อยมาวันเนี้ย
0: แม่เรียกผมว่าอะไรนะ
1: ไอ้น้อยมันจำจืดแต่บ่ได้ก็เลยเห็นไอ้น้อยแล้วก็หมาไอ้น้อยน่ะ
0: หมายถึงเด็กๆ เขาจะเรียกน้อยเงี้ยหรอ
1: ความรู้สึกว่า
0: เป็นลูกเป็นหลาน
1: เป็นลูกเป็นหลานห้องไอ้น้อยไอ้น้อย
0: คือเราจำชื่อใครไม่ได้เราก็เลยเรียกเขาไอ้น้อย ผมบอกเลยนะครับว่าอันเนี้ยซาวน้ำเนี่ยเข้ากับข้าวเปิ๊บเลยนะจะบอกว่ามันเป็นข้าวเปิ๊บรสชาติใหม่หรือมันเป็นขนมจีนซาวน้ำรสชาติใหม่ก็ว่าได้อ
1: ่
0: ะ
1: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำ
0: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำสุดยอดแม่
1: สุดยอดสุดยอด
0: อยากให้คุณผู้ชมนะครับลองมาเที่ยวแล้วก็มาชิมอาหารแบบผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมแล้วครับผมให้คุณแม่ลาคุณผู้ชมเป็นแบบภาษาเหนือภาษาแบบชาวสุโขทัยดีกว่า
1: วันนี้เฮามากินข้าวเปิ๊บซาวน้ำสูตรไอ้น้อย
0: ไอ้น้อย
1: ด้วยความอร่อยอร่อยเนาะวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเต่าอี้เดี๋ยววันหน้าป้านใหม่หนอน้อย
0: ได้เลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิอันนี้ซื้อมาฝากใครเนี่ยอันนี้ชอบไหมเดี๋ยวบุกคล้องให้นะนี่บุกคล้องให้ตรงนี้เลยนะชอบไหมมานี่เด้อเอาเอาบีบีที่เดียวในโลกอย่ากัดลูกอย่ากัด
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งค

ั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่าง

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มิติเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโ
1: มใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมฮะเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆและขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักมาก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: าละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเคี้ยวเขียวนั่นเอง
1: เคี้ยวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: คร
1: ับ เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับครับ
1: ก็เลยทำให้เคี้ยวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเคี้ยวเขียวเหมือนกัน

0: าทานมากเลยนี่จานแรกใช่ไหมคร
1: ับ รอบสองครับ
0: อุ้ยรอบสอง
1: จานแรกแต่รอบสองครับผม
0: จานแรกแต
1: ่รอบสองครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเลยทิ้ง
1: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมา

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตรงนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับก
2: ็
1: จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดาปุ๋ย
0: ทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
1: ัน
4: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: ม
1: ัน
4: ก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
4: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
1: ครับ
4: ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมานี่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหยังไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้

0: เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
1: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เพื่อจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้ในแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
0: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน
2: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
3: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนหนึ่งประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
3: ค่าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้แล้วมีอะไรอีก
3: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
3: รวมไม่มีการแยกใดๆท
0: ั้งสิ้นรวมไปเลย
3: ใช่ค่ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะที่เยอะแค่ไหน
3: 10ถุงอัพ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
3: ใช่
0: ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
3: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให
0: ้งานบ่นไหม
3: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าแกลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: วันนี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
4: ให้ทีมน้ำ
0: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
4: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราเหรอ
4: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
0: เออ
4: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: นี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นกเพลินนะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใช่ตัวของสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นขวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับส
0: ุ
1: ดท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: โอ้ my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: ผมรู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ถ้าหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคทเทอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักๆใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาทิ้งโดยเฉพาะช่วงหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยทุกอย่างง่ายข
0: ึ้
4: น
0: นะผมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: ร้อนหักไปก่อนนะพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
5: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
5: wow.
0: นี่ยกตัวอย่าง3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมดีต่อประเทศด้วย
0: นี่ใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
2: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
2: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

0: การที่เรามีวินัยก็คือเราต้องการให้สังคมเนี้ยสงบสุขการที่เรามีวินัยเราต้องไม่ต้องการให้เกิดอะไรที่มายั่วยวนและทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นทางด้านอารมณ์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เราสามารถทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นการกระทำใดๆก็ตามที่มันผิดไปในทิศทางที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็มาวางกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยขึ้นมาหมอเขาจะว่าใช้หลักการอันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมาคุยร่วมแล้วก็วางข้อตกลงร่วมบริบทท้องถิ่นแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันกติกาจะว่าไว้อย่างไรวินัยมันความหมายคือตรงนั้นวินัยไม่ใช่หมายถึงว่าข้างบนคิดอย่างไรคนอื่นมีหน้าที่ทำฉันไม่ต้องมารู้เหตุผลแล้วก็มีหน้าที่เดินตามอย่างนี้อย่างเดียวอันนี้มันไม่ได้สอนเรื่องของหัวใจความเป็นประชาธิปไตยร่วมไปด้วยหมอเข้าใจว่าความที่เราคุยกันไม่รู้เรื่องในลักษณะนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมา
1: ครับคุยกับคนละมุมเลยครับสวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลหรือดร.พีครับวันนี้เราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกและผมก็อยู่กับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับคุณหมอ
0: สวัสดีครับ